0: ายุติการก่อปัญหาโดยทันทีทีมชาติไทยแพ้เนเธอร์แลนด์0-3เซตส่งท้ายสนาม2วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026เตรียมลงแข่งสนาม3ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเตรียมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนประเทศร่วมกันซึ่งถือเป็นการต่อยอดมาจากการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐบาลและผู้บริหารบริษัทชั้นนำของประเทศเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้านนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการทำงานของกรอ.ชุดนี้จะมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างพื้นฐานในหลายด้านทั้งด้านพลังงานซึ่งประเทศไทยยังพึ่งพาอยู่มากด้านเทคโนโลยีด้านกำลังคนและแรงงานและด้านการแก้ไขกฎระเบียบการจัดตั้งกรอ.จะมีคณะทำงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนใน4ด้านประกอบด้วยคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าและความสามารถในการแข่งขันด้านกฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจและด้านแรงงานโดยเชื่อว่าหากดำเนินการอย่างเป็นระบบประเทศไทยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Path อย่างเป็นทางการเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมด้วยพดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนกว่า 7,600 ฉบับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมกรอ.วันนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอ.เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ซับซ้อนจึงจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือ Quick Win คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอ.และคณะรัฐมนตรีต่อไป
1: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเตรียมขยายการปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติ จ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปรับแผนการทำงานเชิงรุกทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านน้ำติดตามความคืบหน้าด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ากรมฝนหลวงได้ปรับแผนการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกโดยมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์เอลนิโยที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทั้งด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการทันทีและจัดทำแผนบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรสารฝนหลวงและงบประมาณในการขึ้นบินปฏิบัติการซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 2,700 ล้านบาทต่อปีซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างแน่นอนเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำเข้าเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีหน้านอกจากนี้ยังช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย
1: วันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานและกิจกรรมที่จัดขึ้นจำนวนมาก
4: วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรีประวัติวัดพระประวัติและประวัติของอดีตเจ้าอาวาสบุรพาจารย์แห่งพระอารามพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานำเสนอพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในด้านต่างๆมีการจำหน่ายตราประชนียกรที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาและกิจกรรมนำชมวัดสะสมตราประทับโดยมัคคุเทศน้อย9จุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมจำนวนมากโดยผู้ที่มาต่างชื่นชอบกิจกรรมที่จัดขึ้นนางสาวยุพินอรุณชาติกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สำคัญยังได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมความงดงามของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของประเทศไทย
5: ราชกรณียกิจของท่านที่เราชื่นชอบเนี่ยท่านเป็นคนที่ว่ามีจิตใจเมตตานะคะอ่อนน้อมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนะคะเวลาเรามีประเทศหรือว่ามีภัยพิบัติอะไรท่านก็ลงแล้วก็เข้าถึงพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่ถือพระองค์ว่านิทรรศการท่านความรู้ดีนะคะจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรว่าในวัดมีอะไรบ้างและมีพระสังฆราชมีมากี่องค์อะไรเนี้ยให้เราทำให้เราได้รู้นะคะก็สิ่งสวยงามที่รอบอุโบสถรอบอะไร ในหน้าที่ปฏิมากรรมของวัดอะค่ะครั้งนึงนะถ้าเราไม่ได้มาตรงนี้เหรียญพระองค์ท่านพระชนมายุ99ปีก็ไม่สามารถหาได้
4: ขณะที่นายวรเกียรติทองไทยกล่าวว่าประทับใจเนื้อหาของนิทรรศการและการบริหารจัดการภายในงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง
6: พูดถึงการดำเนินงานดีนะครับมีจุดแต่ละจุดที่เขาให้สแตนตาร์เนี่ยเขาจะบอกนักเรียนวัดราชบพิตรนะครับเขาจะคอยแนะนำว่าจุดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนี่ยครับเราก็จะได้รู้อะไรมากขึ้นทั้ง9จุดในรอบวัดราชบพิตรสมเด็จท่านนี่ต้องยอมรับนะครับว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาเนาะแล้วท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดครับขององค์พระท่านคือท่านก็ใส่ใจทางพุทธศาสนานะครับ
4: สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงคืนสุดท้ายหนึ่งแน่นไปด้วยประชาชนที่ร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงภายในบริเวณพระเจดีย์มาชโยรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แจ้งเหตุก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วันป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยแจ้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือแจ้งช่วงหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้โดยทำเป็นหนังสือระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งสาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตหรือเว็บไซต์www.ect.go.th แจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่นหรือแจ้งโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเหตุไม่อันควรจะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับแต่วันเลือกตั้งพร้อมกันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 60 40ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 นถึง 3:00 นประชาชนสามารถสั่งอาหารผ่านแอปเป๋าตังค์รับส่วนลดค่าอาหารค่าส่งฟรีและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้มากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและทำให้เงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเมฆทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 7:16 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธาน

0: เจรจาของอิหร่านยุติการเจรจากับฝ่ายสหรัฐเพื่อประท้วงคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และกำลังประเมินเงื่อนไขต่างๆเพื่อทำการตอบโต้การกระทำดังกล่าวอย่างเหมาะสม
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ปากีสถานซาอุดีอาระเบียและตุรกีรวมตัวกันที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติแสดงความยินดีกับการที่สหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การลดความตึงเครียดและยุติความขัดแย้งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลางตลอดจนตลาดพลังงานเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศห่วงโซ่อุปทานโลกและการค้าระหว่างประเทศในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการที่สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อสรุปอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จในการเจรจาขั้นต่อไปเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายในประเด็นปัญหาที่ค้างคาอยู่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F ทัพกระทิงดุสเปนเอาชนะซาอุดีอาระเบีย4-0เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนนำจากฝูงกลุ่ม F วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามนี้เก็บชัยมาแล้ว2นัดแพ้1นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ล่าสุดลงสนามนัดสุดท้ายของสนามนี้พบกับเนเธอร์แลนด์อันดับ8ของโลกซึ่งทีมสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ไป0-3เซตทำผลงานในสนาม2ชนะ2นัดแพ้2นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14สำหรับโปรแกรมสนามที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมทีมนักตบสาวไทยเริ่มแข่งขันวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบกับบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบกับตุรกีการแข่งขันกรีธาประเภทผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรายการวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้หนึ่งชุติทัศน์พฤกษ์สรนันต่อด้วยบิลภูริพลบุญสอนชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 38.28 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพจีนทำเวลา 38.08 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวันด้านทีมหญิง4คูณ100เมตรของไทยประกอบด้วยมนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและเจราพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าที่3คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 44.11 วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของจีน 43.85 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของอินเดียแบดมินตันโวลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับหูเจออันมืออันดับ48ของโลกจากจีน1-2เกมการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพชลาญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20พระท่าโดนพุทธภูมินาคแป้นรุ่นน้องร่วมทีมชาติแซงคว้าชัยในโมโตที่3แต่โกเมสยังเก็บคะแนนรวมคว้าแชมป์ BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ได้สำเร็จส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวณิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขณะที่นายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ยืนยันความพร้อมจัดการแข่งขันครั้งต่อไปอย่างเต็มที่พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแ

0: เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 18 เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: มักมีการกล่าวกันว่านักขับขี่มือใหม่ที่เพิ่งลงสนามจริงบนท้องถนนนั้นมักมีความระมัดระวังและขับรถตามกฎจราจรที่เรียนรู้มาอย่างเคร่งครัดส่วนใหญ่ก็มักจะหลีกเลี่ยงการขับรถเร็วและไม่แซงรถคันหน้ามีความสุขุมใจเย็นเนื่องจากยอมรับในความเป็นมือใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์บนท้องถนนและกลัวการเฉี่ยวชนโดยเฉพาะมักจะหลีกเลี่ยงนักขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยด้วยการทิ้งระยะห่างเพื่อป้องกันตนเองแต่พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆแปรเปลี่ยนไปเมื่อเริ่มคุ้นเคยกับการขับขี่บนท้องถนนมากขึ้นเริ่มจะขับเร็วใจร้อนแซงทุกครั้งที่มีโอกาสโดยเฉพาะไม่ทิ้งคู่แข่งที่ขับปาดหน้าอย่างน่าอันตรายด้วยการปาดกลับบ้างเพียงเพื่อประกาศความเป็นผู้มีประสบการณ์ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันซึ่งนั่นคือสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนกรมการขนส่งทางบกเตือนขับรถทุกครั้งให้ตั้งใจและมีวินัยประสบการณ์ขับขี่น่าจะทวีความปลอดภัยมากกว่าเป็นอันตรายเพราะประมาทนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าวิวาทะวิวาทพิพาท คำว่าวิวาทะเขียนวอแหวนสารอิวอแหวนสารอาททหารสารอะมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าวิวาทะแปลว่าการโต้เถียงการมีปากมีเสียงกันการทะเลาะในภาษาไทยนำมาใช้เป็นคำสามคำคือวิวาทพิพาทและวิวาทะมีนัยยะความหมายต่างกันเล็กน้อยวิวาทหมายถึงทะเลาะรุนแรงจนลงไม้ลงมือกันบางครั้งใช้คำวิวาทคู่กับคำว่าทะเลาะเป็นทะเลาะวิวาทคำว่าพิพาทหมายถึงขัดแย้งใช้ทางกฎหมายและการเมืองวิวาทะเป็นคำศัพท์ใหม่หมายถึงโต้เถียงกันทันควันโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือใช้วาจาเสียดสีเหน็บแนมแต่ไม่ถึงขั้นใช้คำหยาบ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์นักวิชาการทางด้านมานุษยวิทยาได้จำแนกประเพณีตามเทศกาลและสถานภาพทางสังคมเป็น2ประเภทคือประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์หรือที่เรียกว่าประเพณีท้องถิ่นประเพณีหลวงมีข้อถือปฏิบัติที่เป็นระเบียบแบบแผนเคร่งครัดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และการปกครองคนหมู่มากส่วนประเพณีราษฎร์หรือประเพณีชาวบ้านจะปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมของแต่ละท้องถิ่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ปัญหาทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินเนื้อที่กว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
8: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
8: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากความกังวลของประชาชนและหลายภาคส่วนที่เกี่ยวกับมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติที่ให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566เพื่อแก้ไขปัญหาทับซ้อนและการจัดระเบียบที่ดินทำกินเนื้อที่กว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มเช้านี้รับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวจากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
10: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ค่ะตอนนี้เรื่องพื้นที่ป่าทับลานก็กำลังเป็นประเด็นอยู่นะคะคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติอะค่ะมีมติในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
11: ครับก็เราแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็น5กลุ่มด้วยกันนะครับที่เป็นพื้นที่ที่มีราษฎรแล้วก็มีพื้นที่หนึ่งที่จะเป็นพื้นที่ป่าอีกประมาณ 86,900 กว่าไร่ที่เราจะผนวกเพิ่มนะฮะทีนี้ในมติเนี่ยก็ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าในกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราจะต้องเสนอให้การออกจากแนวเขตอุทยานเดิมของปี2524เพราะว่าในกลุ่มที่1เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศพื้นที่สปก.ไปก่อนกลุ่มที่2ก็เป็นพื้นที่ที่มีโครงการหมู่บ้านตัว ย่างไทยสามัคคีตามมติครม.ในปี20มาก่อนแล้วก็กลุ่มที่3นี่ก็เป็นโครงการเพื่อความมั่นคงของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับรวมถึงกลุ่มที่5ที่เป็นที่ราชพัสดุที่เป็นสนามฝึกซ้อมรบของฝ่ายทหารนะครับรวมๆแล้วนี่ก็ประมาณ 150,000 กว่าไร่นะครับ
10: ค่ะ
11: แต่นี้ต้องจะขออนุญาตเรียนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าพื้นที่ทั้งหมดที่เราแก้ไขปัญหากันอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หมดแล้วเป็นทั้งที่ทำกินเป็นทั้งที่เลิกสวนไร่นาอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาดูในบริบทของแต่ละกลุ่มว่าพื้นที่เหล่านี้ในอดีตมีความเป็นมาอย่างไรคณะกรรมการอุทยานเนี่ยเพื่อพิจารณาร่วมกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานข้าราชการนโยบายที่แห่งชาติกระทรวงเกษตรโดยสปกเมื่อก็มาร่วมกันรวมถึงกรมแผนที่ทหารด้วยนะครับภายใต้กรอบของวันแมปนี่แหละมาพิจารณาว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องกำหนดเป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นธรรมสำหรับคนที่เขาอยู่เดิมมาก่อนซึ่งควรจะต้องได้รับสิทธิเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5เนี่ยเราถึงได้ให้กำหนดว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องเป็นพื้นที่ที่เข้าไปจัดที่ทำกินให้กับประชาชนในกลุ่ม1เป็นสปก.มาก่อนกลุ่ม2เป็นสปก.นะครับกลุ่ม3เป็นพื้นที่เพื่อความมั่นคงเราก็จะเสนอให้เป็นสปก.และคทช.นั้นในทั้งหมดเนี่ยเราต้องการที่จะคัดกรองให้เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือรายที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อจัดพื้นที่ไว้ทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องได้หมดทุกคนคุณจะต้องผ่านในเรื่องของการคัดกรองคุณสมบัติเสียก่อนว่าบุคคลเหล่านี้ได้เข้ามาอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดถูกต้องหรือไม่ถึงจะได้รับสิทธิ์ในการที่จะจัดเป็นสปก.รวมถึงกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีนะครับที่อยู่ในทั้ง 3-4 กลุ่มเนี่ยก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นในเรื่องของคดีความนะครับอันนี้เป็นกระบวนการยุติธรรมของศาลที่จะต้องพิจารณาอยู่แล้ว
10: คร
11: ับเพราะว่าในช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาดำเนินคดีเนี่ยก็ดำเนินคดีทั้งพรบอุทยานพรบป่าไม้รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ครอบครองด้วยว่าไม่มีคุณสมบัติในการครอบครองที่ดินของรัฐนั้นอยากจะประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนว่าเราไม่ได้มีการตัดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าไปเลยแต่ว่าเราก็จะผนวกพื้นที่ป่าที่เหลือที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นอุทยานเนี่ยเพิ่มด้วยซึ่งเรามีเป้าหมายอยู่แล้วประมาณ 86,000 กว่าไร่เนี่ยอาจจะต้องไปสำรวจว่ามีศักยภาพในการที่จะประกาศเพิ่มอุทยานเท่าไหร่แล้วที่เหลือเราก็จะให้เป็นป่าชุมชนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการทำงานภายใต้คณะกรรมการอุทยานที่รับฟังความเห็นของทุกฝ่ายร่วมกันนั้นก็เลยจะมีมติเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยแนวทางแบบนี้เสนอต่อสำนักงานข้างในนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อจะขอให้เสนอให้ครม.มีมติทบทวนมติครม.ในปี66ที่ยกให้เป็นสปก.ไปทั้งหมดเลยก็เหลือแต่เพียงเฉพาะ 155,000 ไร
10: ่ค่ะอย่างในเรื่องของการดำเนินการในส่วนของสปก.ค่ะประชาชนและหลายฝ่ายค่อนข้างมีความกังวลในเรื่องนี้ค่ะอันนี้อยากให้อธิบดีอธิบายหรือชี้แจงให้ประชาชนคลายความกังวลหรือเข้าใจมากขึ้นหน่อยอะค่ะ
11: ก็เป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ซับซ้อนคือต้องยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมาการประกาศพื้นที่อุทยานเนี่ยไปทับซ้อนกับที่ดินที่มีการทำประโยชน์แล้วจริงๆนะหรือเป็นที่ดินที่ได้ถูกกำหนดให้เป็นที่ทำกินตามนโยบายของรัฐแล้วจริงๆอันนี้เราต้องยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวเขตใหม่ที่เราปรับเนี่ยเป็นแนวเขตที่ให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาเสียสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้มีการเฉือนพื้นที่ป่าออกไปแต่อย่างใดนะครับในทางตรงกันข้ามพื้นที่เหล่านี้ก็จะได้รับการบริหารจัดการดูแลที่ดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบเนี่ยก็จะมาเป็นแนวร่วมในการที่จะช่วยกันทำงานในการเฝ้าระวังเรื่องการบุกรุกป่าแล้วก็ยังมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมานอกพื้นที่ด้วยถือเป็นการแก้ไขที่ออกมาในแนวทางที่ดีที่สุดแล้วครับ
10: อธิบดีคะอย่างการพิสูจน์สิทธิ์กลุ่มที่4อ่ะค่ะที่มีประชาชนประมาณ 5,200 รายอ่ะค่ะที่มีประวัติทำกินอันเนี้ยเราจะมีเวลาพิสูจน์สิทธิ์เร็วที่สุดเท่าไหร่อ่ะคะแล้วพิสูจน์สิทธิ์ในลักษณะยังไงแล้วรวมถึงคดีที่ผ่านมาด้วยอ่ะค่ะ
11: อย่างที่เรียนให้ทราบว่าอันนี้เป็นโจทย์ที่สำคัญที่พื้นที่ที่เราจะมอบให้สปก.ไปดำเนินการเนี่ยเราคงจะให้สปก.ดำเนินการแต่เพียงลำพังก็คงเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดในการคัดกรองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีตั้งคณะกรรมการร่วมหลายฝ่ายนะครับซึ่งประกอบด้วยฝ่ายปกครองกรมอุทยานกรมป่าไม้นะครับสปก.รวมถึงท้องถิ่นด้วยมาช่วยกันกรองนะครับเอาบุคคลที่มีคุณสมบัติเท่านั้นนะที่ควรจะต้องได้รับสิทธิ์เมื่อผ่านกระบวนการคัดกรองแล้วเราก็ไปหลังวัดแปลงที่ดินและกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเราต้องทำอย่างรอบคอบนโยบายหรือมาตรการที่เรากำหนดออกมาเนี่ยเป็นมาตรการที่เราต้องการจะช่วยเหลือคนที่ถูกต้องก่อนเป็นเรื่องที่เป็นลำดับแรกนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการคัดกรองหรือปกป้องไม่ให้มีกลุ่มที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเข้ามาอาศัยมาตรการตรงนี้เข้ามาอยู่ในกลุ่มที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่จะต้องทำงานอย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็ต้องเข้มแข็งในเรื่องของการยึดถือระเบียบและกฎหมายด้วย ซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเหมือนกันก็มีความผิดเหมือนกัน
10: อย่างกระบวนการการแก้ปัญหาโดยใช้มาตรฐานของ One Map อะค่ะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศอะค่ะมีความสำคัญหรือประสบความสำเร็จยังไงบ้างในการนำ One Map มาใช้กับพื้นที่ของทับลานอะค่ะ
11: การแก้ไขตามนโยบาย One Map เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ดินของรัฐที่ได้ประกาศตามกฎหมายไว้หลายๆกฎหมายเล็กไม่ว่าจะเป็นพรบป่าไม้พรบอุทยานพรบคุ้มครองสัตว์ป่าที่ราชพัสดุหรือที่ดันที่ดินของรัฐอื่นๆที่มีการประกาศตามกฎหมายแต่ทีเนี้ยในแต่ละหน่วยงานหรือส่วนราชการที่มีการประกาศตามกฎหมายเส้นเหล่านี้มันมีความทับซ้อนกันมีความทับซ้อนกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการที่ดินโดยเฉพาะสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในที่ดินตรงนั้นๆนั่นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการวันแมปขึ้นมาแล้วก็พิจารณาให้ได้ข้อยุติซึ่งก็มีหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานที่ชัดเจนว่าเขตไหนประกาศมาก่อนก็ให้ยึดถือเขตนั้นตรงไหนที่เป็นพื้นที่ป่าก็ให้การออกเสียตรงไหนที่มีประชาชนอาศัยอยู่ก่อนที่ประกาศที่ดินของรัฐก็ต้องให้สิทธิ์เขาอันนี้คือเป็นหลักการที่สำคัญนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งประเทศเลยนั้นคณะกรรมการวันแบบเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการทับซ้อนทั้งที่ดินของรัฐแล้วก็ที่ดินของราษฎรด้วย
10: ค่ะแนวทางจากนี้ไปค่ะถ้าจบในของกลุ่มเขตป่าทับลานแล้วกรมอุทยานและหน่วยงานอื่นๆค่ะมองการแก้ปัญหาในพื้นที่ไหนต่อไปอะคะ
11: ก็คงจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้พรบอุทยานสงวนคลองสัตว์ป่าในส่วนกรมอุทยานแล้วก็พรบป่าสงวนในส่วนของกรมป่าไม้นะที่มีประชาชนอาศัยอยู่ซึ่งก็จะมีมาตรการของกทช.มีนโยบายมีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วซึ่งก็มีมติครม.ได้กำหนดไว้ชัดเจนในเรื่องของการกำหนดคุณสมบัติในส่วนกรมอุทยานนะอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเราก็มีมาตรา64มาตรา121ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการที่รับรองสิทธิจำกินเพียงแต่ว่าเราต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับ
10: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อธิบดีฝากถึงประชาชนและหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับมาตรการหรือแนวทางการแก้ปัญหาการทับซ้อนที่ดินและการจัดระเบียบที่ดินทำกินให้กับประชาชนต่อไปในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นใจหน่อยค่ะ
11: ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อมั่นนะครับนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องของแนวเขตที่ดินของรัฐเนี่ยเรามีแนวนโยบายในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปพร้อมๆกับการบริหารจัดการพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าควบคู่กันไปนะครับเรามองผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักมองผลประโยชน์ของประชาชนที่อยู่บนฐานของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นได้ว่าแนวทางที่เราแก้ไขปัญหาเนี่ยเราเดินทางมาถูกทางแล้วครับ
10: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะคุณอัตพลเจริญชันสามากๆเลยค่ะ
11: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษบรรลุเป้าหมายร่วมรับรองปฏิญาณคาซาน2026ผลักดันความร่วมมือทุกมิติโดยเฉพาะด้านพลังงานขณะที่ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงอาเซียนและยูเรเซียติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
13: การพบกันของผู้นำประเทศกลุ่มอาเซียนและรัสเซียในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นที่จับตาอย่างมากจากทั่วโลกท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนและเกิดวิกฤตพลังงานรัสเซียถือเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่มีการส่งออกพลังงานก๊าซและปุ๋ยขณะที่อาเซียนเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่จึงนับเป็นคู่ค้าที่สำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างกันหนึ่งผลสำเร็จของการประชุมครั้งนี้คือการที่ผู้นำอาเซียนและรัสเซียร่วมรับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์สำคัญ4ฉบับได้แก่ปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026แถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานแถลงการร่วมระหว่างอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งจะเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมในระยะต่อไปในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า เวทีดังกล่าวส่งเสริมบทบาทไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียซึ่งนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนพร้อมเชิญชวนนักลงทุนรัสเซียใช้ไทยเป็นฐานขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคโดยชูจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพร้อมยืนยันสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนเช่นเดียวกับการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเห็นพ้องผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและปุ๋ยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพลังงานของทั้งสองประเทศ
14: ซึ่งทางท่านประธานาธิบดีปูตินก็ได้ย้ำไม่ใช่เฉพาะกับประเทศไทยแต่ย้ำในที่ประชุมร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยว่ารัสเซียพร้อมที่จะเป็นประเทศที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็เพิ่มมูลค่าการค้าโดยการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนตัวผมก็มาย้ำกับท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้คุยถึงเรื่องความร่วมมือต่างๆทั้งในเรื่องของการเจรจาการค้าภายใต้กรอบไทยแล้วก็ประเทศยูเรเซียนะครับเราต้องมีการเริ่มเจรจาการค้าในรูปแบบของ FTA แล้วก็ได้คุยในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านความมั่นคงทางด้านการทหารทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ AI
13: การเยือนสหพันธรัฐรัสเซียในครั้งนี้สะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนกับภูมิภาคต่างๆอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวควบคู่กับการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: รัฐบาลยกระดับการตรวจสอบและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าคุณภาพและการแสดงฉลากที่อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: ข้อข่าวเล่าประเด็น
16: น้ำมะพร้าวบรรจุขวดที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดกำลังถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ตามที่ระบุหรือไม่หลังหน่วยงานภาครัฐพบความผิดปกติทั้งราคาจำหน่ายที่อาจต่ำกว่าต้นทุนการแสดงฉลากที่อาจไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อสงสัยเกี่ยวกับการผสมวัตถุเจือปนนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้บูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนยกระดับการตรวจสอบคุณภาพและส่วนประกอบของน้ำมะพร้าวอย่างเป็นระบบควบคู่กับการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจนพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการแสดงฉลากสินค้าอย่างถูกต้องและโปร่งใสหากระบุว่าเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ต้องสามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามข้อเท็จจริงรวมถึงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการปลอมปลนหรือการกระทำผิดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและรักษามาตรฐานอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทย
17: เราคงจะต้องดูแลกันในหลายส่วนก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยว่าแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ไหนอย่างไรนะอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมน้ำตาลหรือมีผสมปนเปื้อนมีน้ำหอมน้ำมะพร้าวน้ำหอมบางส่วนเท่านั้น
16: ด้านนายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมะพร้าวพบกลุ่มนิติบุคคลที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงจำนวน24รายมีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้รวบรวมข้อมูลและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม9แห่งเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่พร้อมสั่งการให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง
18: เราลงไปในพื้นที่ทั้งหมด9ครั้งก็ไปร่วมกับ CIB กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อเราเจอเราต้องชี้เป้าแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เราเจอทั้งหมดน้ำมะพร้าว24ราย
16: ร รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามฉลากที่บรรจุไว้บนบรรจุภัณฑ์โดยการยกระดับการตรวจสอบการกำกับดูแลตลอดห่วงโซ่การผลิตเพราะนอกจากคุ้มครองผู้บริโภคแล้วการสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่สุจริตก็เป็นเรื่องสำคัญและยิ่งไปกว่านั้นการรักษาความเชื่อมั่นในคุณภาพมะพร้าวน้ำหอมไทยก็ถือเป็นภารกิจสำคัญเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลกสุรินทร์ปัตโสภาภาครายงาน
0: ปิดท้ายที่กระทรวงแรงงานผนึกกำลังเอกชนเร่งขยายโอกาสแรงงานไทยสู่ต่างประเทศควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของนานาประเทศเปิดประตูอาชีพรายได้สูงสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
19: การส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศโดยแต่ละปีมีเม็ดเงินจากแรงงานไทยในต่างแดนส่งกลับประเทศไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาทขณะที่หลายประเทศทั่วโลกยังคงมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคการผลิตเกษตรกรรมบริการและแรงงานทักษะเฉพาะทางจึงเป็นจังหวัดสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศกระทรวงแรงงานจึงจัดการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศไม่ใช่เพียงการสร้างรายได้แต่ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะเรียนรู้เทคโนโลยีและสั่งสมประสบการณ์เพื่อนำองค์ความรู้กลับมาช่วยพัฒนาประเทศในอนาคตการขับเคลื่อนภารกิจนี้กระทรวงแรงงานมุ่งทำงานกับภาคเอกชนและบริษัทจัดหางานในฐานะพาร์ทเนอร์เพื่อร่วมกันเปิดตลาดแรงงานใหม่ๆและเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยเข้าถึงงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูงขึ้น
20: เราพยายามเร่งรัดในเรื่องของการที่จะส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศมันมีตลาดอีกมากมันมีโอกาสอีกมากสำหรับคนไทยในการที่จะได้งานและได้รายได้ที่มากขึ้นไปฝึกฝนฝีมือไปฝึกฝนวิทยายุทธ์เนี่ยแล้วกลับมาเป็นกำลังหลักของประเทศต่อไปเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นสิ่งซึ่งทางกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานเนี่ยได้รับนโยบายแล้วก็จะขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังคราวนี้เนี่ยวิธีการเนี่ยจะมองแต่ทางกระทรวงอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจกันวันนี้หลายๆตลาดที่เปิดใหม่ๆเนี่ยต้องขอบคุณทางภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ไปบุกเบิกไปเปิดตลาดมาวันนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าปรับโหมดกันไหมเราจะไม่เป็นผู้กำกับละแต่เราจะเป็นพาร์ทเนอร์กันคือจับมือกันเดินกับภาคเอกชนเพื่อที่จะเคลื่อนในเรื่องของการส่งแรงงานไปต่างประเทศให้ได้มากที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดของแรงงานด้วย
19: นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังเดินหน้าเจรจากับหลายประเทศเพื่อขยายกรอบอายุแรงงานไทยจากเดิมไม่เกิน35ปีเป็น40ปีเปิดโอกาสให้แรงงานเข้าถึงตลาดงานต่างประเทศมากขึ้นส่วนข้อกังวลในการให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอาจส่งผลต่อการขาดแรงงานฝีมือในประเทศนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมองว่าปัญหาสำคัญอยู่ที่การจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานที่มีกระทรวงแรงงานจึงเน้นพัฒนาทักษะฝีมือหรือการอัพสกิลและรีสกิลแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดขณะเดียวกันยังมองว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นกลไกปกติของตลาดแรงงานโลกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็นหนึ่งในทางเลือกของประชาชนกรมการจัดหางานเปิดเผยข้อมูลว่าปีงบประมาณ2569มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วกว่า 85,000 คนจากเป้าหมาย 130,000 คนโดยประเทศปลายทางสำคัญได้แก่ไต้หวันอิสราเอลสาธารณรัฐเกาหลีมาเลเซียและญี่ปุ่นการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจึงไม่เพียงการสร้างรายได้ให้กับแรงงานและครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างคนสร้างทักษะและสร้างโอกาสใหม่ๆให้แรงงานไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
21: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
22: ผมวิทูลเลจจพรูนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโกไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการแช่อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิด เราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
21: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
23: พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงน้อมนำหลักการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายมาเป็นพื้นฐานของการครองตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือยุยงซึ่งอาจนำไปสู่ความร้าวฉานถึงขั้นประหัตประหารกันหากทุกท่านหยุดมั่นอุดมการณ์ที่จะไม่กล่าวร้ายและไม่ทำร้ายใครๆไม่ว่าการไหนๆตามหลักการของโอวาทปาติโมกถ้าท่านได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจก่อให้เกิดความโกรธเคืองหรือขุ่นข้องหมองใจท่านย่อมสามารถระงับการกระทำทางกายและทางวาจาที่เกลี้ยกล่อมหยาบช้าหรือรุนแรงไว้ได้ก่อให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะรอบตัวท่านอันจะขยายผลไปสู่ชาติบ้านเมืองและสังคมโลกได้ในที่สุดพระคติธรรมประทานเนื่องในวันมาฆบูชาวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใส่สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานครั้งยิ่งใหญ่นิทรรศการและเสวนาวิชาการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นตระการตากับแฟชั่นโชว์สุดพิเศษภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอจาก10ชุมชนพร้อมชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนากว่า100ผลิตภัณฑ์พบกัน 19-21 มิถุนายนนี้พิธีเปิดงานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเวลา 14:00 น.ณลานนาซาชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีสายแฟชั่นและผ้าไทยห้ามพลาด
7: จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
8: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz
9: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงแล้วนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงลูกทุ่งที่มีความไพเราะนะครับทางสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์และก็ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะครับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงโดยกระผมเจริญเพ็งบุญครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้คุณวิศดากรศรีหวงวิราชเป็นช่างเทคนิคนะครับพบกันก็เป็นเช้าของวันจันทร์แล้วนะครับวันนี้นะครับหลังจากเสาร์อาทิตย์พักผ่อนกันไป2วันวันนี้มาเริ่มต้นทำงานทำการตามปกตินะครับจันทร์ที่22มิถุนายน2569นะครับไปที่ปฏิทินข่าวที่น่าสนใจกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมาดังนี้นะครับวันจันทร์ที่22มิถุนายนเริ่มจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีเวลา 13:30 นาทีวันนี้นะครับร่วมพิธีเปิดโครงการ WJ Unityรวมพลังสตรีเชื่อมใจเพื่อการพัฒนาและรับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรีเรื่องทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูมอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีนะครับจากนั้นเวลา 15:00 นก็ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน OTOP Media 2026นะครับที่เวทีกลางอาคาร Challenger 2ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนะครับมาที่ท่านรองพันเทพเสาโกศลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นวันนี้ 11:00 นเป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองกรมการปกครองจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ2569ที่กองร้อยอสจขอนแก่นที่1นะครับท่านรองยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นวันนี้ปฏิบัติราชการตามปกติครับท่านรองประจวบรักแพทย์รองนายกขออภัยครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานนะครับ 8:30 ท่านรองประจวบรักแพทย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสายอาชีพไมส์และการบริการตามบทบาทผู้สอนยุคใหม่ในฐานะโค้ชด้านการสื่อสารและการประสานงานอย่างมืออาชีพที่โรงแรมเฮือนต้นนุ่นนะครับอาชีวศึกษาโรงแรมเฮือนต้นนุ่นนะอยู่เทพไม่ทราบเหมือนกันเนาะเอา 8:30 ของท่านยุทธนาโพธิวิหกนะครับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดอีกท่านหนึ่งครับ 8:30 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจผลงานและตัดสินคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี2569ระดับเขตนะครับที่บ้านคำบงหมู่13ตำบลสะอาดอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับและอีกภารกิจหนึ่งครับของท่านรองยุทธนาโพธิวิหก 13:30 นเป็นประธานในการประชุมกลั่นกรอง การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ห้องประชุมศรีบริรักษ์สระกลางจังหวัดขอนแก่นครับเอามาดูอากาศกันสักหน่อยนะครับก่อนที่จะฟังเพลงนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับพยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าบอกว่าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะครับใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับส่วนพยากรณ์อากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะเป็นบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุดก็อยู่ที่ 34-37 องศาเซลเซียสนะครับนี่คือข่าวอากาศที่น่าสนใจประจำวันนี้ครับ

ครับผ่านไปครับเป็นเพลงชุดแรกของรายการในวันนี้นะครับสำหรับคนฟังที่ชื่นชอบและนำเข้าสู่รายการมานะครับกับเพลงยืนร้องไห้คอยใครนั้นสุพรรณสันติชัยร้องแล้วก็ตามด้วยแหวนเพชรวงทองนะครับรักข้ามโขงนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติกับรายการนี้ติดตามด้วยดีเสมอมานะครับเราไปที่เมืองเลยกันหน่อยนะครับวันนี้นะครับมีข่าวคราวที่น่าสนใจความเคลื่อนไหวที่วันหยุดที่ผ่านมานะครับก็ท่านนายกอนุทินนำคณะไปเปิดงานบุญหลวงและก็การเล่นผีตาโขนประจำปี2569นะครับโดยเมื่อวานนี้แหละนะครับเวลา 10:00 นผู้สื่อข่าวรายงานมาที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับก็ได้เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการเล่นผีตาโขนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยประจำปี2569นะครับโดยมีนางธนนท์ชาญวีรกุลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยนะครับร่วมงานในครั้งนี้ด้วยพร้อมด้วยบรรดานักการเมืองหลายๆท่านรัฐมนตรีและหลายท่านนะครับไปร่วมงานนะครับมีผู้ว่าหลายจังหวัดด้วยนะครับมีเครือข่ายนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศนะครับเข้าร่วมงานนะครับซึ่งก็การจัดงานในครั้งนี้ก็มีหัวหน้าส่วนราชการมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดเลยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนในจังหวัดเลยนะครับร่วมงานกันอย่างเรียกว่าคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าตนนี้มีความยินดีเป็นอย่างมากว่าอย่างนั้นนะครับที่ได้มาพบปะทุกท่านนะครับณสถานที่แห่งนี้ในวันนี้นะครับเพื่อมาร่วมเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการเล่นผีตาโขนซึ่งยิ่งได้มาในช่วงเวลาที่เพิ่งเดินทางมากลับจากประเทศต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ยิ่งรู้สึกมีความอบอุ่นว่างั้นนะครับที่ได้มาอยู่ท่ามกลางพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างเป็นเรียกว่าอย่างเป็นอันมากเพราะว่าทุกครั้งที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานประเพณีนี้ก็จะรู้สึกเหมือนการที่ได้มาผ่อนคลายความตึงเครียด

การงานที่มีแต่ความทันสมัยความรวดเร็วความกดดันนะครับมีเทคโนโลยีทุกวันนี้หลายๆประเทศก็มีถนนสายมีถนนสวยๆมีตึกสูงๆมีห้างร้านที่ทันสมัยและก็มีนวัตกรรมที่แข่งขันกันสร้างแต่สิ่งที่พวกเขาไม่สามารถสร้างขึ้นมาหรือ เรียกว่าเรียนแบบกันง่ายก็คือประเพณีและก็วัฒนธรรมดั้งเดิมนั่นเองนะครับท่านบอกอย่างนี้นะครับและก็บอกว่าผีตาโขนนี่ไม่ใช่เป็นเพียงการละเล่นที่สนุกสนานหรือขบวนแห่สีสันสวยงามแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนเป็นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและเป็นตัวแทนของอัตลักษณ์หรือตัวแทนสัญลักษณ์ที่ทำให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลยมีความภาคภูมิใจเป็นอันมากนี่คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของจังหวัดเลยและก็เป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกๆด้านนะครับทุกๆปีถ้าเป็นหุ้นก็คือหุ้นที่ให้เงินปันผลตลอดว่าอย่างนั้นนะครับยิ่งโลกเปลี่ยนเร็วเท่าไหร่ผู้คนก็โหยหาประสบการณ์ที่มีความหมายและก็มีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นนะครับท่านกล่าวเปิดงานเมื่อวานนี้ครับก็แหมดูบรรยากาศแล้วคึกคักกันเลยทีเดียวแล้วนะครับที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเมื่อวานนี้นะครับเพลงที่จะเปิดต่อไปนะครับเป็นเพลงที่ถือว่าข่าวอยู่ในกระแสเหมือนกันนะต่อชดขอร้องครับตามด้วยนปภ.ครวญครับเสียงของเพชรโพธารามแล้วก็ตามด้วยไวยพจน์เพชรสุพรรณครับ

ครับผ่านไปครับนปภ.ครวญนะครับเพลงของไวยพจน์พิสุพรรณนะครับขอบคุณมากครับคุณฟังครับนี่คือช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงกับกระผมเจริญเพ็งมุนครับ8:29 นแล้วตอนนี้นะครับมาที่ข่าวบริการกันบ้างนะครับจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นแจ้งมานะครับงานไทยฟู้ดเฟสติวัล2026มาแล้วนะครับผลไม้ตะวันออกคุณภาพดีราคาเป็นธรรมที่ขอนแก่นนะครับโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นรับประกันคุณภาพนะชวนทุกท่านได้ไปเลือกซื้อผลไม้สดคัดนะคุณภาพจากสวนโดยตรงว่าอย่างนั้นนะครับในราคาที่คุ้มค่าสุดๆงานนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่25มิถุนายนนี้แหละนะครับที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะใครที่ต้องการผลไม้สดๆจากสวนไม่ควรพลาดนะครับงานไทยฟู้ดเฟสติวัล2026นะครับสอบถามเพิ่มเติมเอาเขาบอกว่าเงาะโรงเรียนนี่จากจังหวัดตราดตะกร้าละ105 บาทอ๋อบอกมาด้วยนะตะกร้าหนึ่งเท่าไหร่นี่2.5 กิโลกรัมกิโลกรัมละ42 บาทเท่านั้นมังคุดจังหวัดระยองตะกร้าใหญ่10 กิโลกรัม400 บาทเท่ากับกิโลกรัมละ40 บาทนี่ฮะแล้วก็ทุเรียนหมอนทองจังหวัดระยองกิโลกรัมละ120 บาทเนื้อแน่นหวานมันคัดคุณภาพว่าอย่างนั้นนะครับผลไม้สดตรงจากสวนเกษตรกรภาคตะวันออกราคาเป็นธรรมถูกกว่าห้างดูแลโดยกรมการค้าภายในนะท่านใดที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรไปได้โดยตรงเลยนะสอบถามไปที่หมายเลขนี้เลยนะครับ043-246-094043-246-094นะครับอย่าลืมก็แล้วกันนะครับ24ถึง25มิถุนายนนี้เชิญนะครับที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะครับสถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กทำวิสุทธาจารย์นะครับซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดหนองแวงพระรามหลวงติดกับศูนย์แพทย์วัดหนองแวงนั่นแหละนะครับนี่ก็ยังรับดูแลบุตรหลานของท่านอยู่นะครับอายุตั้งแต่1-3 ขวบนะดูแลตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเริ่มแต่เวลา 7:30 ถึง 17:00 นมีอาหารว่างยามเช้าและก็มีอาหารกลางวันส่งเสริมพัฒนาการ4 ด้านของเด็กส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยมีครูเจ้าของภาษามาสอนเองนะครับส่งเสริมด้านดนตรีและศิลปะอีกด้วยสนใจอยากจะไปเยี่ยมชมหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลโทรไปที่คุณครูจุธามาสุมนเมธีหรือครูจุ๋มนะครับหมายเลขนี้นะ0627139477 0627139477กันแล้วกันนะครับโทรศัพท์ที่แนะนำมาช่วงนี้ครับ2เพลงนะครับจะเริ่มจากพรุ่งนี้จะทำฉนายสายสยามร้องนะครับจากโคกสำรัญ6บ้านแฮดนะครับแล้วก็จะตามด้วยรักแท้แค่พี่ชายในสายันนิรันดรนะครับจากน้ำพองที่แนะนำมาเช่นครับ

รักแท้แค่พี่ชายนะครับจบไปนะครับนี่คือเสียงเพลงจากรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับคุณฟังที่สนใจครับรายการนี้จันทร์ถึงศุกร์เราพบกันตั้งแต่เวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติแล้วจนถึง 9:00 นสวทขอนแก่นในระบบ FM 99.50 MHz ระบบ AM 621 kHz และก็ไลฟ์สดนะครับ Facebook สวทขอนแก่นกลุ่มประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่ง043236726นะครับ043236726นอกจากจะแนะนำเพลงได้ด้วยได้แล้วนี่ก็สามารถที่จะแจ้งข่าวสารข่าวบริการได้ด้วยเหมือนกันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับไปเที่ยวที่ชัยภูมิกันหน่อยนะครับชัยภูมิพร้อมรับนักท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวป่าหินงามบานสะพรั่งสวยที่สุดในรอบ4ปีว่าอย่างนั้นเลยนะครับเมื่อวันที่20ที่ผ่านมานี่นะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงต้นฤดูกาลที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเริ่มกลับมาคึกคักอย่างต่อเนื่องนะครับโดยตอนเช้าที่บริเวณผาสุดแผ่นดินและก็ระเบียงโอโซนเรียกว่าถูกปกคลุมไปด้วยทะเลหมอกนะครับทะเลหมอกบางๆท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบายอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่20องศาเซลเซียสนะครับในปีนี้มีความพิเศษอยู่ที่ทุ่งดอกกระเจียวธรรมชาติได้ผลิบานเรียกว่าหนาแน่นทีเดียวนะครับและก็สมบูรณ์ที่สุดในรอบ4ปีชูช่อสีชมพูอมม่วงตระการตาเต็มผืนป่าเขียวขจีสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนล่วงหน้าก่อนวันเปิดงานเป็นอย่างมากนะครับนายสมศักดิ์หัวหน้าอุทยานดังกล่าวนั้นนะครับบอกว่าชัยภูมิขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับได้มาร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติโดยสามารถเข้าชมได้นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วล่ะนะครับไม่จำเป็นต้องไปรอวันเปิดเทศกาลเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดและได้ชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามอย่างเต็มที่สำหรับงานเปิดเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานประจำปี2569ก็กำหนดจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่28มิถุนายนนี้แหละนะครับเป็นวันภายในงานนั้นก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนโอท็อปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเผยแพร่วิถีชีวิตชาวชัยภูมิสู่นักท่องเที่ยวอย่างเป็นกันเองนะครับเอาใครที่ฟังข่าวนี้แล้วไปชมได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับที่ทุ่งดอกกระเจียวนะครับอำเภอเทพสถิตหรือว่าจะไปวันเปิดงานก็คือวันที่28มิถุนายน2569นะครับมาฟังชุดต่อไปนะครับเพลงนี้ขอเข้ามา2ท่านด้วยกันน้ำใจสาวดอยนะครับจากสายทองนครราชนะครับร้องจากมงคลแนะนำมาแล้วก็จากน้องกุ้งสีคุณบัวนะครับมอบไปยังทุกเสียงทุกสายดูที่ฟังอยู่ในขณะนี้แหละนะครับแล้วก็จากยายน้องน้ำขิงนี่เงียบไปหลายวันโทรศัพท์ขัดข้องไว้งั้นวันนี้ได้แล้วนะครับโทรมาขอทหารอากาศขัดรักเสกศักดิ์ผู้กันทองครับ

านไปนะครับต้องขออภัยนะครับคุณฟังครับอาจจะไม่ใช่ต้นฉบับนะครับเราพยายามที่จะหาให้เจอแต่ว่าไม่เจอนะครับก็เลยต้องฟังไปนะครับสำหรับเพลงที่จบลงไปขอบคุณครับนี่ก็บอกว่าอยากจะฟังของขี่เก๋งอย่าลืมเกวียนนะครับภูมินทพันธ์นะครับมีโทรมาจากโน้นะครับแถวๆอำเภอหนองแสงอุดรธานีเลยทีเดียวฟังในระบบ AM อยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณมากแล้วก็รำเกี้ยวสาวนะครับของสุรพลสมบัติเจริญนะครับเอาสองเพลงต่อไปเลยนะครับ

เหลือเวลาประมาณ4นาทีจะถึงเวลา9นาฬิกากันแล้วนะครับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาที่อย่างเหลืออีก2เพลงคงจะได้ฟังเพลงเดียวนะครับส่วนเพลงศาลาคนเศร้านั้นต้องขออภัยนะครับยังไม่เจอนะของใครเนี่ยของสิรินทรานิยากรนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วก็จากสามเหลี่ยมนะครับจากสามเหลี่ยมมคอในจังหวัดขอนแก่นนี่แหละนะครับขอฟังนิราศขอนแก่นเข้ามาเป็นเสียงของไพรวันลูกเพชรนะครับคงจะเป็นเพลงปิดท้ายรายการพอดีเลยนะครับวันนี้ครับจบจากเพลงนี้แล้วก็เป็นอันว่ารายการท่องเที่ยวไปกับเพลงกระผมเจริญเพลงบุญพร้อมด้วยคุณกฤษฎากรศรีหวงวิราชช่างเทคนิคลาคุณฟังไปก่อนเอาไว้พรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: าะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
1: ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาตินายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าการดำเนินการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปซึ่งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับพื้นที่กว่า 155,865 ไร่ที่เห็นชอบให้เพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนั้นเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐเคยจัดสรรให้ประชาชนใช้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินมาก่อนการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานเพียงแต่ต้องนำมาคัดกรองแยกแยะกลุ่มให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนได้รับการรับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทั้งนี้ย้ำว่าการปรับแนวเขตครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแยกพื้นที่คนและพื้นที่ป่าให้ชัดเจนขณะที่พื้นป่าที่สมบูรณ์ยังคงได้รับการคุ้มครองและฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างเข้มงวดพร้อมยืนยันว่าไม่มีการตัดพื้นป่าธรรมชาติตามที่หลายฝ่ายกังวลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งสอบสาเหตุละเอียดเข้มมาตรการความปลอดภัยจากเหตุผนังคอนกรีตอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
6: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจสอบเหตุผนังคอนกรีตภายในโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลุดรั่วทับคนงานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ2รายพร้อมสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ด้านวิศวกรโครงการชี้แจงว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่การถล่มของโครงสร้างอุโมงค์หลักแต่เป็นการหลุดร่วงของชั้นคอนกรีตพ่นยึดผิวหินชั่วคราวซึ่งคาดว่าเกิดจากน้ำสะสมในชั้นหินหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้สภาพธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงกระทันหันหลังเกิดเหตุโครงการได้สั่งหยุดงานในพื้นที่เสี่ยงทันทีพร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก่อนกลับมาดำเนินงานอีกครั้งวสินทร์คำพิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโยเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
0: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโยซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ 10%ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญมีปริมาณ 23.79 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49.12 ปริมาณน้ำใช้การ 21.74 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการใช้น้ำนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การจัดสรรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคงสิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
7: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
9: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
12: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักหาโอข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
13: ์แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร
9: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
15: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้องใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
17: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
18: ถ้าคนไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
16: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
19: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะพบกับข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุ่มธงชัย ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

็นที่อาศัยรากสดและจะตุบททวิบาทปักษาชาติมลึกขมาศสีหราชตาสอนองค์พระศิวะประทับอาจยอดไพรลาดขุนเขาอีกทั้งเหล่าเทวฤทธิ์

พออาศัยสุขสอนเย็นวันหนึ่งพ่อแม่จึงกล่าวแก่ลูกน้อยว่าย่ายังมีอีกหน่อยที่หลังดอยชายดอนแม่อยากจะชวนเจ้าไปเล่มเอาบทเอื้องแต่มันช้ำเลืองตาแลระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำ

มันย่องมาหมายขยำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้หล่นปลิวว่อนแม่โคก็ยังกินหญ้าเจ้าเสือก็อาเขียวงำ

ำกินเหยื่อแม่โคเริ่มได้กลิ่นเสือเรี่ยวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่โคครวญครางหมดหนทางหนีทันสะบัดหางหน้าหันบอกเสือให้พันใจพรแม่เสือเอ๋ยแม่เสือโปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปสร้างลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมาเป็นพักสาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกล้อนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปลานี้เราต่างก็มีลูกอ่อนพยักใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนฝ่ายแม่โคตัดคุ้งมาท้ายทุ่งพบลูกเล่าความทุกข์ให้ลูกฟังแล้วหันหลังวิ่งย้อนโคถือใจสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่วิ่งตามแม่มาสู่ที่เสือยืนอยู่อ่อนวอนแม่เสือข้าอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้าถือมันกระตันอยู่ตาแม่เสือจงอย่าเคืองคอนแม่เสือใหญ่

ถิ่นเราไม่กินเจ้าแน่ทั้งลูกแม่ขอปาเราขอลาเจ้าก่อนอานิสงส์อะไรเสือจึงไม่กินคอใช่จะงอไม่กินต่างกลับมีศีลสังวรสัตว์บางตัวกลัวบาปมนุษย์ไม่ทราบใจสัตว์รู้จักผลัดหนักเบาไม่เหมือนคนบางเหล่าศีลกล่อนริมไกลลาดหิม

นั่นคือริมไก่ลาดจากการขับร้องของพรพิรมครับงานเพลงที่มีสาระงานเพลงที่มีคำสอนอยู่ในตัวครับนั่นคือคนมีศีลนะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการชุมชนคนลุกทุ่งกระผมอนุมธงชัยครับมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำจันทร์อังคารพุธ3วันด้วยกันขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยหัวหน้าฝ่ายรายการและคอนโทรลพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกฝ่ายครับอำนวยความสะดวกให้ซุ้มเสียงน่าฟังและที่สำคัญที่สุดครับมีแฟนเพลงให้ความนิยมรับฟังเป็นจำนวนมากครับรายการนี้เราสามารถฟังได้ทั้งระบบ FM 99.50 MHz และระบบ AM ครับรวมไปถึงFacebook ครับวันนี้เป็นวันสำคัญในระดับสากลและมีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ครับวันป่าผลโลกครับตรงกับวันที่22มิถุนายนของทุกปีก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2560เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่า

ผลเขตร้อนซึ่งเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนที่สำคัญและเป็นที่อยู่อาศัยของความหลากหลายทางชีวภาพกว่าครึ่งหนึ่งของโลกรวมถึงกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์และพื้นฟูป่าอย่างยั่งยืนนะครับเหตุการณ์สำคัญโอ้โหก็วันนี้มีเยอะครับเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างนั้นมาดูตรงนี้ครับอาจจะสั้นๆครับกาลิเลโอถูกบังคับให้ปฏิเสธทฤษฎีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเมื่อปีพุทธศักราช2176ครับศาลศาสนาแห่งกรุงโรมบังคับให้กาลิเลโอกาเลอีถอนคำกล่าวอ้างที่สนับสนุนทฤษฎีของโคเปอร์นิกัสที่ว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เนื่องจากขัดกับความเชื่อทางศาสนาในยุคนั้นเขาถูกตัดสินให้ถูกกักบริเวณในบ้านพักไปตลอดชีวิตครับวันนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีมรณภาพครับเมื่อปีพุทธศักราช2415พระเจจิอาจารย์ชื่อดังแห่งยุครัตนโกสินทร์ผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยและเป็นผู้รจนาคาถาชินบัญชรได้ถึงแก่มรณภาพสิริรวมอายุได้84ปีวันนี้ครับเยอรมนีเปิดฉากปฏิบัติการบารารอสซาเมื่อปีพุทธศักราช2484ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพนาซีเยอรมนีและพันธมิตรฝ่ายอักษะกว่า3ล้านคนนายบุกโจมตีสหภาพโซเวียตอย่างสายฟ้าแลบนับเป็นปฏิบัติการบุกรุกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและนองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามคุณผู้ฟังครับวันนี้ตำนานหัตถ์พระเจ้าของมาราโดน่าเมื่อปีพุทธศักราช2529ครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายที่เม็กซิโกดิเอโกมาราโดน่ากัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาทำ2ประตูประวัติศาสตร์ใส่ทีมอังกฤษโดยประตูแรกเขาได้ใช้มือปัดบอลเข้าประตูซึ่งถูกเรียกว่าหัตถ์พระเจ้าส่วนประตูที่2เขาลากเลื้อยหลบเล่นหลบผู้เล่นอังกฤษกว่าครึ่งสนามไปยิงประตูซึ่งภายหลังได้รับการยกย่องให้เป็นประตูแห่งศตวรรษครับนั่นคือเรื่องราวที่นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังกันนะว่าวันนี้ตรงกับวันอะไรแล้วมีความสำคัญยังไงครับ

พี่แก่แล้วจากสุรพลสมบัติเจริญนะครับคุณผู้ฟังนั่นคือเพลงลูกทุ่งในยุคก่อนๆนะใครเกิดทันบ้างไม่รู้นะฮะ เราก็จะต้องหาเพลงที่มันถูกอกถูกใจมาฝากละผลหนาวสาวครวนจากพงศ์ศรีวรนุชนะฮะเป็นไงบ้างครับแฟนๆถ้าเป็นนักร้องระดับเนี้ยพอที่จะรับไหวไหมขอขอบคุณครับแฟนเพลงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนเพลงขาประจำที่บ้านพรวงนะน้องกรุงศรีขอเพลงตำราหารักมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่คนสวยใจดำนั้นทางน้องพรวงครับจัดให้ไปแล้วนะเริ่มต้นที่ริมไกรราชนี่ก็เพิ่งจัดให้นะเราทยอยนะตามลำดับเพราะว่าคนขอเยอะไม่เอ่ยนามนี่เยอะเลยนะทำไมบางท่านเขาบอกว่าไม่ต้องไปบอกหรอกเพราะว่ากลัวว่าหลานจะแซวเอาว่างั้นโอ้มันไม่ขนาดนั้นหรอกครับคุณผู้ฟังครับวันที่22มิถุนายนตรงกับวันพระนะฮะถึงได้เปิดเพลงริมไกรราชฟังไงล่ะพอดีจะได้ถือเป็นวันดีสำหรับเริ่มต้นในสัปดาห์ด้วยการเข้าวัดทำบุญส่วนกิจกรรมและงานเทศกาลใหญ่ๆทั่วไทยนั้นจัดตรงกับในช่วงนั้นมีไฮไลท์ที่น่าสนใจคืองานบุญใหญ่ของภาคอีสานงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาขนประจำปี2169ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของงานพอดีครับงานนี้เป็นงานบุญใหญ่ที่เต็มไปด้วยสีสันทางวัฒนธรรมมีขบวนแห่และการได้รำสนุกสนานผสมผสานกับความเชื่อท้องถิ่นและประเพณีทางศาสนาเข้าด้วยกันถือแปลว่าเป็นมนต์เสน่ห์ของอีสานบ้านเราที่พลาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับแล้วอีกงานคืองานแฟร์และมหกรรมสินค้ากรุงเทพและปริมณฑลครับก็หากใครสนใจจะเดินไปดูความแตกต่างหรือหาไอเดียใหม่ๆในช่วงนี้งานแฟร์ขนาดใหญ่ที่จัดยาวครอบคลุมถึงวันที่22มิถุนายนนะครับมีงานบ้านและงานสวนแฟร์จัดที่ Impact เมืองทองธานีแหล่งรวมเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้านสินค้าเกษตรไอเดียจัดสวนแล้วงานมหกรรมลดราคาสินค้าและอุปกรณ์กีฬาที่ Impact เมืองทองเหมือนกันนะฮะไปดูเทศกาลทางนี้ครับเทศกาลไพร์โมดนะครับตลอดทั้งเดือนมิถุนายนหัวเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศเช่นกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตจะมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการศิลปะและขบวนพาเหรดเพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะนำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังสำหรับงานไพร์โมดนี้นะครับ

พลงเรียมสะอื้นจากเรียมดาราน้อยตำราหารักจากไวยพจน์เพชรสุพรรณครับ เมื่อสักครู่นี้เราพูดเอ่ยนำเอ่ยถึงงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคนะฮะในระดับภาพของภาครวมของทั่วประเทศนะครับคือเขาจัดในช่วงนี้แต่สำหรับจังหวัดขอนแก่นนั้นเราเรียกว่าเทศกาลอีสานสร้างสรรค์2569เพื่อตอกย้ำอีสานภูมิภาคแห่งโอกาสและความหวังอนาคตสร้างมูลค่าเศรษฐกิจรวมกว่า 2,000 ล้านบาทยกระดับอีสานสู่โอกาสทางเศรษฐกิจระดับโลกสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดแถลงข่าวแล้วก็กำหนดการจัดงานขึ้นแน่นอนนะฮะในระหว่างวันที่11ถึง19กรกฎาคม2569คือการจัดงานครอบคลุม4พื้นที่หลักในจังหวัดขอนแก่นได้แก่ที่สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หัวมุมตรงถนนกลางสดานมขนะฮะและเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ถนนศรีจันทร์และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคขอนแก่นรวมถึงการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์อื่นครับเยอะแยะครับในชื่อ North Eastern นะฮะท่านศักดิ์ศรีพลสันติกุลผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้กล่าวว่าจัดมาแล้ว5ปีปีนี้เป็นปีที่6นะฮะอ้าวก็ไปพบไปชมความยิ่งใหญ่ของงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้นะครับเพื่อต้องการที่จะให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับท่านจะได้พบกับการเติบโตทางธุรกิจสร้างสรรค์การจัดจ้างงานในภาคการหัตถกรรมอาหารดนตรีและบริการที่เกี่ยวเนื่องซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนเชิญนะครับวันที่11ถึง19กรกฎาคมนี้ครับ

มลัยน้ำใจจากชายเมืองสิงห์ครับเมืองมนสมบัติเจริญกลับเถิดเรียมจ๋าฮะเป็นไงบ้างครับถูกใจไหมเอ่ยไม่ถูกใจไม่เป็นไรนะฟังไปเรื่อยๆวันนี้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬครับหากมีโอกาสเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นไปเยือนบึงกาฬจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นทั้งธรรมชาติสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายที่น่าสนใจครับกลุ่มจุดชมวิวหน้าผาหินป่านันทนาการหินสามวันป่านันทนาการหินสามวันจุดเช็คอินสุดอลังการและเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดลักษณะเป็นหน้าผาหินขนาดใหญ่3ก้อนยื่นออกมาทอดตัวยาวคล้ายกับครอบครัวหวานแม่ลูกเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมากมองออกไปจะเห็นทิวทัศน์ของป่าไม้เขียวขจีและแม่น้ำโขงสุดลูกหูลูกตาป่านันทิกาป่านันทนาการหินสามวันจังหวัดเมืองกาญนะพื้นที่ลานหินกว้างขวางบริเวณเดียวกันก็เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตั้งแต่ตีห้านะเหมาะสำหรับการมาดูอากาศบริสุทธิ์มาสูดอากาศบริสุทธิ์ในยามเช้ามีมุมถ่ายรูปที่แปลกตาด้วยฉากหลังเป็นป่าและสวนยางพารากลุ่มถ้าเป็นกลุ่มวัดอ่ะค่อยไปดูนะตอนนี้มีทั้งกลุ่มวัดกลุ่มถ้ำนะเอาฟังเพลงก่อนครับวันนี้เน้นเรื่องจังหวัดบึงกาฬ

แม่ค้าแม่ขายกังวานไพรลูกเพชรครับถ้าวัดเนี่ยต้องวัดอาหงศิลาวาสที่สวยริมฝั่งแม่น้ำโขงตั้งอยู่บริเวณแก่งอาหงซึ่งเชื่อกันว่าเป็นจุดสำคัญที่สุดของแม่น้ำและสะดือแม่น้ำโขงบรรยากาศวิวทิวทัศน์สวยงามติดกับลำน้ำนะฮะเป็นแหล่งทรงแหล่งรวมศรัทธาและจุดพักผ่อนชมวิวที่สำคัญเอาไปดูถ้ำครับถ้ำนาคาสถานที่ท่องเที่ยวสุดอันซีนในอุทยานแห่งชาติภูลังกาที่โด่งดังในหมู่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติและสายมูเตลูโดดเด่นด้วยก้อนหินขนาดใหญ่มีลวดลายสันแคลดคล้ายเกล็ดงูหรือพญานาคครับเส้นทางเดินป่ามีทั้งทางลาบและทางชันต้องใช้กำลังปีนไปควรเตรียมร่างกายให้พร้อมนะโอ้โหพูดเยอะครับสถานที่ท่องเที่ยวเนี้ยเอาไว้ต่อพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬมีมากนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบึงโขงหลงเนี้ยทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญเป็นแหล่งดูนกและชื่นชมความงามทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีบรรยากาศที่เงียบสงบลมพัดเย็นสบายเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจสนใจในแนวไหนเป็นพิเศษพิเศษบอกมาครับเราจะแนะนำในส่วนตัวก็ได้นะหรือจะทักไลน์มาก็ได้ ID line 0850064400หมดเวลาครับวันนี้กระผมอนุมทงชัยรายการชุมชนคนลุกทุ่งขอถือโอกาสลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เฮ้แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใด
6: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ถ้อยแถลงของสมเด็จเตียบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนไทยกัมพูชาว่าประเทศไทยเคารพสิทธิของทุกฝ่ายในการแสดงความเห็นและไม่ประสงค์ตอบโต้ผ่านวาทกรรมหรือการกล่าวหากันไปมาพร้อมยืนยันว่ามาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนของฝ่ายไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภายใต้สถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวตามความจำเป็นด้านความมั่นคงเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนโดยมิได้มุ่งสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนของประเทศใดประเทศไทยเชื่อมั่นว่าประชาชนของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆได้พร้อมย้ำว่าประชาชนไม่ควรถูกนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือความขัดแย้งระหว่างรัฐเนื่องจากประชาชนคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและควรได้รับการคุ้มครองจากทุกฝ่ายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยเมียนมา
7: ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์เผยว่าตามที่ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวภายในพื้นที่ว่ากองกำลังทหารของเมียนมามีการเสริมกำลังประมาณ200นายเข้ามาบริเวณฐานปฏิบัติการป่าสักอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงสาภาพเมียนมาโดยคาดว่าจะทำการเข้าตีต่อกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านผาลูตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากภายใน 1-2 วันข้างหน้าจากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ามแผนเผชิญเหตุพบความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและคณะครูจากการสู้รบที่อาจจะเกิดขึ้นโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์จึงขอประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษจำนวน1วันคือวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569หากสถานการณ์ปลอดภัยเพียงพอจะทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันอังคารที่23มิถุนายน2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเร่งจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพรับมือฤดูฝนปี2569พร้อมเดินหน้าเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งตั้งเป้าประชาชนและเกษตรกรต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
8: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เตรียมความพร้อมในการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะการรองรับสถานการณ์น้ำอย่างรอบด้านติดตามสภาพอากาศการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจัดเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและการตรวจสอบอาคารชลประทานรวมถึงได้เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นทั้งนี้จังหวัดตรังได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและลดผลกระทบที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดสิ่งสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่ edu.khonkan.phd.go.th โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
10: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคว่ำเสียหายต่อโตรถคว่ำหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคว่ำคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือเมื่ออายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถึกเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมทองหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซาดค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ําใส้เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369 สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด้อ

ใจแบ่งปลอมมาแบบใดก็แล้วแต่ที่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
1: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

ัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะเมืองขอนค่ะพบกันกับเดย่าในวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ค่ะเราอยู่เป็นเพื่อนกันกับตรงนี้สวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะ 10:10 น.โดยประมาณไปจนถึง 11:00 น.กับสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz อยู่เป็นเพื่อนกันมีงานเพลงเพราะๆตลอดจนเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังนั่นเองวันนี้ทักทายกันกับงานเพลงแสนรักค่ะโดยเสียงร้องของคุณกันนภัทรอินใจเอื้อนะคะงานเพลงเพราะๆหวานๆที่นำมาฝากกันในช่วงยามสายๆของวันจันทร์นี้นะคะกับการทักทายงานเพลงส่งพลังใจถึงกันค่ะ0432367 26นะคะกับการทักทายงานเพลงนั่นเองก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันว่าด้วยเรื่องราวของกิจกรรมความหลากหลายทางเพศในพื้นที่ภาคอีสานของเราและรวมถึงจังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะกิจกรรม Pride for All ในเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองจะมีกิจกรรมนี้ที่ไหนกันบ้างและที่ขอนแก่นบ้านเรากิจกรรมนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างช่วงต่อไปเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันค่ะช่วงนี้มาที่งานเพลงเพราะๆกันนี้นะคะกับงานเพลงของคุณเบิร์ตธงชัยค่ะรักเอ่ยค่ะ

ับงานเพลงโอ้ใจเอ๋ยค่ะเป็นงานเพลงคัฟเวอร์ร็อกคัฟเวอร์เวอร์ชันนะคะอีกหนึ่งงานเพลงนำมาฝากกันกับช่วงรายการเลาะเมืองขอนค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าค่ะทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของกิจกรรมค่ะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นขอเชิญทุกท่านค่ะร่วมกิจกรรมความหลากหลายทางเพศนะคะ Feel on the feeling at ร้อยแก่นสารสินเพื่อเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ Pride for all ร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้เข้าใจความหลากหลายความเท่าเทียมปล่อยพลังความสนุกได้นะคะโดยทุกเพศทุกเจนขอเชิญชวนทุกท่านค่ะแต่งกายผ้าไทยอีสานนุ่งสบายใส่ยีนในขบวนพาเหรด Feel Amazing Thailand รับสายสะพาย Amazing Thailand 2,000 ท่านแรกเท่านั้นค่ะโดยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดกิจกรรมขบวนพาเหรด Pride for All นะคะในวันที่27มิถุนายน2569นี้นะคะ 2,000 ท่านแรกเนี่ยก็จะได้รับสายสะพายไปเลยส่วนที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ Feel on the feeling at มหาสารคามในงานมหาพราย2026ค่ะที่มหาสารคามจัดในวันที่22มิถุนายน2569ที่โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคมมหาวิทยาลัยมหาสารคามและตลาดเทศบาลตำบลขามเรียงพิเศษรับชมการแสดงดนตรีอ้นพานุวัฒน์ดีสมค่ะจากวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีนั่นเองนั่นก็คือมหาสารคามนะคะจัดวันที่22มิถุนายนนี้มาที่101กันบ้าง Feel on the feeling at 101ค่ะในงาน101 Pride Month 2026ที่101จัดวันที่24มิถุนายน2569ค่ะท่ามกลางแลนด์มาร์คหอโหวต101สนุกสนานกับกิจกรรม101 Arabic Dance Festival Mini Pride Palette and Opening Show ขบวนพาเลทสีรุ้งนะคะ Neon Fantasy Party การประกวด Fantasy Queen Contest 2026 Neon Contest Concert ศิลปินและวงดนตรีชื่อดังมากมายทีเดียวที่101ค่ะกับ24มิถุนายน2569ที่หอโหวตนั่นเองส่วนที่กาฬสินธุ์ค่ะ Feel on the feeling at กาฬสินธุ์เนี่ยในงานกาฬสินธุ์ Pride 2026ค่ะจัดวันที่30มิถุนายน2569ที่ลานหน้าหอศิลป์ศาลากลางหลังเก่าจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองไปปลดปล่อยพลังความสนุกสนานกับศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะโดยผู้สนใจค่ะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ททสำนักงานขอนแก่นนะคะทางเว็บไซต์facebook.com/tat.khonkanoffice นะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ช่วงหน้าค่ะเราจะมาดูพูดคุยกันถึงกิจกรรมนี้กันต่อว่าที่ขอนแก่นเรามีกิจกรรม Pride for All อีกมากมายทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการประกวด Miss Teen ขอนแก่น Pride หรือว่าเวทีเสวนาต่างๆเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้ต่อกันค่ะช่วงนี้มาพักที่งานเพลงนี้กันบ้างแนะนำจากคุณผู้ฟังที่อำเภออุบลรัตน์กับงานเพลงกรุงเทพแฮมเมอร์ค่ะ

ายการเลาะเมืองถอนค่ะความคิดถึงกำลังเดินทางนะคะเดินทางผ่าน FM 99.50 MHz ค่ะอยู่เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็มีงานเพลงเพราะๆนำมาฝากกันค่ะกับเรื่องราวของกิจกรรม Feel or the Feeling at ร้อยแก่นสารสินค่ะมาที่กิจกรรมที่จังหวัดขอนแก่นของเรานะคะกิจกรรมความหลากหลายทางเพศซึ่งศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นค่ะก็จะได้จัดกิจกรรมขอนแก่นยังแอนด์พราย2026ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะ22มิถุนายนไปจนถึง27มิถุนายน2569จัดที่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นค่ะโดยมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนตลอดจนการบริการดูแลสุขภาพทางเพศและเพิ่มสีสันภาพถ่ายทางม้าลายสีรุ้งบริเวณสี่แยกพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ค่ะนั่นก็เพื่อที่จะสื่อถึงความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศพร้อมกับร่วมเดินพาเลทสีรุ้งจากพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์นะคะไปยังลานข้าวเหนียวศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นค่ะในวันที่27มิถุนายน2569นั่นเองซึ่งขบวนพาเหรดที่ขอนแก่นนี้นะคะก็จะมีขึ้นในวันที่27มิถุนายน2569โดย 2,000 ท่านแรกค่ะก็จะได้รับสายสะพาย Amazing Thailand นะคะ 2,000 ท่านแรกเนี่ยก็รับไปเลยสายสะพายจากททสำนักงานขอนแก่นนะคะซึ่งขบวนพาเลทก็เริ่มที่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ไปยังลานข้าวเหนียวศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นนั่นเองส่วนทางด้านกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะก็ได้ร่วมกับชมรมผู้มีความหลากหลายทางเพศเมืองขอนแก่นและภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนภาคธุรกิจภาคประชาสังคมในจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้จัดงานขอนแก่นไพร์เฟสติวัล2026ไพร์โฮมคัมมิ่งเมื่อบ้านกลับมาพายนั่นเองค่ะเมื่อบ้านกลับมาพายเนี่ยเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศแล้วก็ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของขอนแก่นเราด้วยว่าเป็นมหานครสีรุ้งมีเวทีเสวนาในหัวข้อกฎหมายรับรองเพศสภาพการเปลี่ยนคำนำหน้านามนายนางนางสาวของคนเพศหลากหลายมีผลกระทบต่ออนาคตเมืองขอนแก่นอย่างไรนี่ก็คือหัวข้อของการสนทนานะคะว่ากฎหมายรับรองเพศสภาพการเปลี่ยนคำนำหน้านามนายนางนางสาวของคนเพศหลากหลายเนี่ยมีผลกระทบต่ออนาคตเมืองขอนแก่นอย่างไรซึ่งก็เป็นหัวข้อในการเสวนาค่ะในวันที่26มิถุนายน2569และมีการประกวดมิสทีนขอนแก่นไพร์2026ค่ะเป็นการเปิดเวทีการประกวดสำหรับเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศอายุ 13-18 ปีในวันที่28มิถุนายน2569นะคะจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจค่ะร่วมกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรม Pride or the Feelingร้อยแก่นสารสินนั่นเองซึ่งจังหวัดมหาสารคามก็จะได้จัดในวันที่22มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคมมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะที่ร้อยเอ็ดจัดวันที่24มิถุนายน2569นี้ที่หอโหวตนั่นเองส่วนที่กาฬสินธุ์ค่ะจัดวันที่30มิถุนายน2569ที่ลานหน้าหอศิลป์ศาลากลางหลังเก่าจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองค่ะไปปลดปล่อยพลังความสุขสนานนะคะกันกับการพรายในเดือนมิถุนายน2569ค่ะไปพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าเรามีเรื่องราวของใครที่ชื่นชอบผลไม้ภาคตะวันออกค่ะหากอยู่ในพื้นที่ขอนแก่นหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะจะชวนมาอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกรไทยที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นกันตอนนี้ส่งต่อมาที่งานเพลงนี้กันค่ะกับงานเพลงของคุณพีเสด็จค่ะ

ับสาวเวทีค่ะงานเพลงจากคุณสนุกสิงห์มาศอาสยามนั่นเองนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะกับ22มิถุนายน2569 10:50 น.อยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าค่ะกับสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวใครที่ชื่นชอบรับประทานผลไม้ค่ะมาแล้วนะคะพี่น้องชาวขอนแก่นบ้านเรากับไทยฟู้ดเฟสติวัล2026ค่ะผลไม้ตะวันออกคุณภาพดีราคาเป็นธรรมที่ขอนแก่นค่ะโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะคะเชิญชวนทุกท่านค่ะมาเลือกซื้อผลไม้สดคัดคุณภาพจากสวนโดยตรงทีเดียวในราคาที่คุ้มค่าสุดๆค่ะซึ่งงานนี้จะเริ่มในวันพุธนี้นะคะ24ถึง25มิถุนายน2569มีขายที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นค่ะสินค้าและราคาจำหน่ายในงานนะคะเงาะโรงเรียนจากจังหวัดตราดค่ะตะกร้าละ105บาทโดยมีความจุ 2.5 กิโลกรัมนะคะก็เท่ากับกิโลกรัมละ42บาทเท่านั้นค่ะนอกจากเงาะแล้วนะคะมีมังคุดจากจังหวัดระยองค่ะมังคุดตะกร้าใหญ่ทีเดียว10กิโลกรัม400บาทค่ะกิโลกรัมละ40บาทเท่านั้นสดใหม่จากสวนนะคะสำหรับมังคุดมีทุเรียนหมอนทองจากจังหวัดระยองค่ะกิโลกรัมละ120บาทเนื้อแน่นหวานมันคัดคุณภาพค่ะใครที่ชื่นชอบทุเรียนมังคุดเงาะก็สามารถไปเลือกซื้อหาได้กับเทศกาลไทยฟู้ดเฟสติวัล2026ผลไม้ตะวันออกคุณภาพดีราคาเป็นธรรมที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่24ถึง25มิถุนายน2569ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะคะโดยเป็นผลไม้สดตรงจากสวนเกษตรกรภาคตะวันออกนะคะราคาเป็นธรรมถูกกว่าห้างด้วยดูแลโดยกรมการค้าภายในก็สามารถมีการสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการสั่งซื้อออนไลน์ได้ทาง Facebook Fanpage สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์043-246-094นั่นเองเดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการเลาะเมืองขอนแล้วค่ะ 10:53 น.ขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นกำลังใจให้การส่งพลังใจถึงกันนะคะกลับมาพบกับเดย่าได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ 10:10 น.กับรายการเลาะเมืองขอน FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นนั่นเองวันนี้ขอบคุณทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เฮ้อแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุด
6: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นเรือสินค้าบรรทุกปุ๋ยที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซจำนวน5ลำออกมาได้แล้ว2ลำที่เหลือได้เปลี่ยนทิศทางการขนส่งผ่านทะเลแดงเพื่อมายังประเทศไทยโดยที่ผ่านมา3สมาคมผู้ค้าปุ๋ยได้พยายามควบคุมราคาอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบแก่เกษตรกรให้ได้มากที่สุดขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวซึ่งตั้งเป้าครอบคลุม40จังหวัดทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะควบคุมราคาปุ๋ยให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดแม้สถานการณ์สงครามจะคลี่คลายลงหากเกษตรกรพบเห็นผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเกินราคาที่กำหนดสามารถแจ้งมายังกระทรวงพาณิชย์ได้ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,600 คดีนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุอยู่ในขั้นตอนรอทางการมาเลเซียนัดหารือเพื่อคลี่คลายประเด็นการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ยืนยันขณะนี้เกษตรกรไทยยังคงมีปุ๋ยเพียงพอแม้ช่องแคบพอมุสจะยังไม่เปิด
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดสำหรับกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยกล่าวว่าขณะนี้ยังคงรอหนังสือตอบรับเพื่อยืนยันกำหนดการเข้าพบนัดหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียส่วนข้อเสนอของสมาคมกุ้งไทยที่ให้พิจารณาใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงจากมาเลเซียเพื่อใช้เป็นประเด็นในการเจรจาในสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อนสำหรับสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศไทยหลังจากที่ช่องแคบพอมุสยังคงปิดอยู่ในสุริยะกล่าวว่าสถานการณ์ปุ๋ยในขณะนี้ยังคงไม่น่ากังวลและยืนยันว่าประเทศไทยยังมีปริมาณปุ๋ยเพียงพอต่อความต้องการไปจนสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูก ศักดิ์สิทธิ์ประดับชิ้นรายงาน
1: ทางการสเปนยกเลิกการจัดงานชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกเนื่องจากสภาพอากาศร้อนรุนแรงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการกรุงมาดริดของสเปนยกเลิกการจัดงานชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกคู่ระหว่างสเปนกับซาอุดีอาระเบียที่จัตุรัสพลาซาเดโคลอนใจกลางกรุงมาดริดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสเปนประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนระดับสีส้มซึ่งเป็นระดับรุนแรงสูงสุดเป็นอันดับ2ในภูมิภาคมาดริดโดยคาดการว่าอุณหภูมิจะสูงถึง40องศาเซลเซียสด้านสารกลางกรุงมาดริดระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นทั้งนี้สเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับอุณหภูมิสูงผิดปกติเนื่องจากมวลอากาศร้อนจากภูมิภาคแอฟริกาเหนือเคลื่อนตัวผ่านคาบสมุทรไอบีเรียขณะที่ทางการสเปนแนะนำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเฝ้าระวังและดูแลตัวเองเป็นพิเศษในช่วงที่สเปนต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที
1: ่ edu.khonkan.phd.go.th
0: โทรศัพท์โทรสาร
1: 043-306-268
2: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮื้อไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควมคุ้มครองชั่วได้เลยคันนี้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าแอคซ่าขันซีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งคอปพ่อเขาคือซิเบอร์แมนผู้กำกับแต่เขาคือผู้สนับสนุนที่ให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองขันเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกับเพื่อความมั่นใจคอปพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนคอปพ่อ1186 LINE official @oic connect คอปพ่อคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

หนักบางแห่งอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตหรือ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 95.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

0: พราะมันแสนสุดจะแก่
1: ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสียดรวดเดียวไปเลยทำใจดีว่ะ
2: เอาเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
1: เผาเศษหญ้านะสิเฮ้ยไปไหนช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วย
3: ลดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
4: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าย
5: ิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
6: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
3: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่99.50เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลารายการของทุกท่านค่ะรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นผอ.อัจฉริยะ มังธานีค่ะซึ่งท่านผอ.สท.ขอนแก่นผอ.อัจฉริยะ มังธานีเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็ลงพื้นที่ติดตามทั้งท่านรัฐมนตรีนะคะที่ได้มาที่อีสานนะคะโดยเฉพาะที่อุดรค่ะซึ่งทีมข่าวเองฝ่ายรายการเองของสท.ขอนแก่นทีมงานของสท.ขอนแก่นนะคะก็เรียกว่าช่วยกันนะคะผลักดันข่าวสารของนโยบายรัฐบาลนะคะเพื่อให้กับประชาชนได้ติดตามรับฟังกันนะคะก็ถือว่ามีภารกิจที่หลากหลายนะคะแล้วก็วันนี้วันจันทร์นะคะเสาร์อาทิตย์หลายท่านบอกได้พักผ่อนในขณะเดียวกันสท.ขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์นะคะมีภารกิจหยุดไม่หยุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภารกิจคือหน้าที่เราก็รับผิดชอบนะคะและท่านผอ.สท.ขอนแก่นผอ.อัจฉริยะ มังธานีค่ะทีมงานสท.ขอนแก่นก็เข้มแข็งนะคะท่านพร้อมเรียกว่าเป็นแม่ทัพเนาะแม่ทัพนะคะพาลูกน้องลุยนะจะงานหยุดไม่หยุดวันหยุดหรือไม่หยุดนี่แต่ถ้าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเราทำงานเต็มที่เพราะฉะนั้นค่ะฝากทุกท่านให้กำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์ข่าวสารรายการหรือแม้จะเป็นโพสต์ต่างๆหรือ TikTok นะคะที่สท.ขอนแก่นได้ผลิตชิ้นงานขึ้นมาซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลนะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะคะได้เห็นแล้วอ่านแล้วก็ชัดเจนเลยเงี้ยคือไม่ซับซ้อนใดๆนะคะเรียกว่าเสิร์ฟทั้งทุกช่องทางกันเลยทีเดียวเป็นข่าวไม่เฟกนิวนะคะไม่มีเฟกนิวแน่นอนกันเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้ดิฉันจิราพรบางข้างนะคะก็เรียกว่าทักทายทุกท่านเลยค่ะและชมสดนะบนเพจสท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นี่ การันตีเลยวันนี้มาสดสดนะคะแล้วก็สวัสดีทักทายท่านที่ติดตามระบบ FM 99.50 MHz นะคะรวมไปถึง AM 621 kHz นะคะนี่เราตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่นะคะเรียกว่ามีสารีดีค่ะจอหน้าใหม่เนาะจอหน้าใหม่โดยเฉพาะเรื่องของการใช้ยวดยานพาหนะให้ปลอดภัยให้ระมัดระวังรายการนี้นะคะเน้นการรณรงค์ขับขี่ขับรถให้ปลอดภัยเนาะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทางกรมประชาสัมพันธ์เน้นการรณรงค์นะคะเรื่องของการใช้ยวดยานพาหนะให้พึงระวังเคารพกฎระเบียบจราจรนะคะพฤติกรรมเสี่ยงนั่นก็คือเรื่องของดื่มแล้วขับเร็วนะคะแล้วก็ง่วงเนี้ยพักผ่อนไม่เพียงพอและยังฝืนขับอย่างเงี้ยใช่หรือนะคะท่านเหมือนไม่รักตนเองเลยหรือนะอย่ามุ่งแต่งานอย่างเดียวนะคะเอาละค่ะวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569นะคะวันนี้ขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมาเมียค่ะนี่ขานเวลาให้รับทราบกันด้วยนะเดี๋ยวเพิ่นลืมวันเวลานะคะวันนี้ขอบคุณช่างเทคนิคนะคะหัวหน้าสกรายสวนสุดิกุลนะคะพร้อมกับน้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์นะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นนะคะน้องๆก็ได้ฝึกประสบการณ์เรียนรู้นะคะเรื่องของเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลนะคะหรือว่าโพสต์ Facebook นะคะหรือมีการสตรีมสดไลฟ์สดอะไรเหล่านี้นะคะก็เรียกว่ามาลุยงานมาฝึกงานกับพี่ๆนะคะเรียกว่าแบบเรียวจริงๆนะคะวันนี้นะคะก็ใครที่อยากจะทักทายกัน043-2-3-6-726นะคะในช่วงของใกล้เที่ยงค่ะไปอะไรกันบ้างนะเสาร์อาทิตย์นะคะบางท่านบอกว่า อดตลับขับตะนอนนะคะออกกะออกเวรนะบอกว่าได้ขับรถนะคะกินลมชมวิวช่วงนี้รถโล่งนะคะแต่ก็เรื่องของอุบัติเหตุเราก็ไม่ควรที่จะเรียกว่าประมาทนะคะทุกเสี้ยววินาทีนะอาจจะทำให้ท่านเกิดอุบัติเหตุได้นะเพื่อนต้องระมัดระวังนะเรื่องของการเดินทางการขับขี่ขับรถใช้ถนนต่างๆกันด้วยค่ะถึงแม้

็นงานเพลงที่แบบเรียกว่านานมากเลยนะคะสำหรับงานเพลงคุณผู้ชมฟังเนาะทักทายเข้ามางานเพลงนี้ชื่อว่าชู้คุณฟังคะของคุณหลงลงลายนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันนี่พิเศษเลยเถาน้ำพองกันด้วยนะคะบอกว่าชุ่มฉ่ำด้วยฝนโปรยๆนิดนึงแต่ว่าเมื่อวานนี้มันจากิรีนะคะแถวตำบลพลเพชรคืนน่าจะตกมากเลยไม่ตกนะคะเรื่องฝนฟ้าอากาศนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามนะคะควบคู่กับการใช้ชีวิตประจำวันเอาละค่ะฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเรื่องราวขับขี่ขับรถใช้ถนนนะคะเคารพกฎระเบียบจราจรซึ่งก็ถือว่าเราจะต้องปลอดภัยไว้ก่อนในการเดินทางกันค่ะ

มีแซวกันด้วยนะคะบอกว่างานเพลงนี้พอได้ฟังปุ๊บนะนึกถึงสมัยตอนบอกว่าเรียนมัธยมหรือเปล่านะคะก็แซวเข้ามาทักทายเข้ามานะคะก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันไปนะเพื่อนเรียกว่าอะไรเพื่อนร่วมทางนะขอบคุณชมรมแท็กซี่กันด้วยนะบอกวันนี้นะคะสดใสเฉลยนะแล้วก็ภาพเสียงชัดเจนติดตาม FM 99.50 MHz นะคะก็บอกว่าฟังแล้วมีความสุขกับงานเพลงไปด้วยสวัสดีคุณพี่ธวัชชัยพรหมนัสนะคะสวัสดีครับขอเพลงนุ้นขอนต่างแขนนะของคุณพี่แดงนะคะพี่แดงสตึกเนาะทักทายงานเพลงเข้ามาค่ะในช่วงนี้ฟังค่ะ 11:23 กันแล้วนะใครที่เตรียมรับประทานอาหารเที่ยงนะคะก็ขอให้มีความสุขกันละกันเนาะส่วนใครที่ขับขี่ขับรถนะคะก็บอกว่าชิวๆแหละวันนี้เป็นอีกวันนะที่บอกว่าต้องเดินทางส่งของส่งพัสดุนะคะตามจุดต่างๆตามสถานที่ต่างๆหรือแผนที่นะคะก็เรียกว่าคงไม่หลอกกันเนาะGoogle Map นะคะเรียกว่าไฮเทคมากเลยเทคโนโลยีทุกวันนี้นะปักหมุดจุดไหนนี่คือชัดเจนนะคะด้วยเรียกว่าเรียวจริงๆนะคะเป็นระบบ

0: กล้องนะคะหรือในส่วนที่ทางเทคโนโลยีทุกวันนี้นะเห็นชัดเจนนะคะแต่บางจุดนะเขาอาจจะไม่ได้เมมไว้ในเรียกว่าปักหมุดในระบบ GPS นะคะเราจะงงมึนๆกันหน่อยเนาะบางครั้งก็สอบถามเนาะในชุมชนในหมู่บ้านก็ได้เดี๋ยวพลัดหลงนะคะเสียเวลาและก็อันตรายในการเดินทางนะคะเทคโนโลยีก็ถือว่าสะดวกสบายแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดาบสองคมด้วยนะถ้าเกิดเราใช้แล้วนะคะเผื่อว่าในจุดตรงนั้นค่ะอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากทุกท่านนะคะให้ดูแลตนเองด้วยนะถ้าเกิดว่าเดินทางใกล้ๆนะคะที่สำคัญค่ะสุขภาพของเราต้องมาก่อนนะคะจะต้องไม่ง่วงพักผ่อนให้เพียงพอเนาะถ้าเราทราบดีว่าตนเองเนี่ยตอนนี้หันมาเป็นอาชีพหนุ่มสาวไรเดอร์ส่งของส่งพัสดุนะคะซึ่งนำรถส่วนตัวค่ะเรียกว่านำมาประกอบอาชีพนะหรือบางท่านบอกในหมู่บ้านในชุมชนมีผู้คนก็ไม่ค่อยอยู่กันเนาะแต่ว่าจ่ายตังค์แล้วนะโอนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดีๆแล้วดูดีๆนะคะอีกเรื่องนึงที่ผู้คนบอกว่าเป็นปัญหามากแล้วก็ไม่คุ้มนะกับค่าน้ำมันว่าอย่างนั้นนะคะแต่ก็จำเป็นต้องทำนะเพราะว่าไม่มีงานแล้วจำเป็นที่ต้องทำตรงนี้นะคะคือเข้าใจเลยแหละนะคะคือดูที่อยู่ดีๆนะคะเดี๋ยวจะเรียกว่าเสียเวลาเนาะนั่นแหละค่ะคือบางครั้งพิกัดที่อยู่นะพอเราไปถึงเราอาจจะแบบเอ๊ะหลงทางหรือไม่ก็พลาดในเรื่องของการเดินทางเส้นทางต้องเหนื่อยอีกอ่ะนะคะหรือไม่ก็แบบขับรถแล้วเพลียนะคะหรือบางครั้งรู้สึกเหนื่อยอย่าใช้อารมณ์ละกันดังนั้นจึงจำเป็นอย่างมากเลยเรื่องของการใช้รถใช้เส้นทางให้ดีนะคะและที่สำคัญสุขภาพของเราและสุขภาพรถกันด้วยค่ะเชิญชวนทุกท่านนะยังคงเชิญชวนให้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพรถนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้นำรถไปตรวจเช็คเลยนี่คือต้องตรวจเช็คแล้วแหละนะคะหรือยังไม่เปลี่ยนเนาะเรียกว่ายางล้อรถนะคะลายแตกปริอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุอันตรายกับตนเองตรงไหนจุดไหนนะคะแต่ยังฝืนการใช้งานอยู่ซึ่งแน่นอนมีหลายท่านนะคะบอกเลยว่าเราเข้าใจนะยาง4เส้นอันนี้กรณีรถยนต์ก่อนนะคะยางทั้ง4เส้นนะคือเขาใช้พร้อมกันก็ต้องถอดพร้อมกันถูกป่ะแล้วก็บางจุดนะคะอาจจะมีรอยปริขึ้นมาแล้วนะคะแตกอ่ะนะคะบวมๆช้ำๆอย่างเงี้ยแต่จะเป็นต้องฝืนเนาะบอกไปอีกสักวันก่อนเนาะไม่น่าจะมีอะไรอย่างเงี้ยนะผู้ฟังอย่าไถไปนะคะอย่าพยายามให้ชีวิตตนเองแขวนอยู่บนอะไรเดียวนะสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายนั่นแหละเนาะเอาละค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราฝากย้ำกันเลยว่าเช็คสภาพรถให้ดีกันละกันล้อรถยางที่แบบเสริมสภาพนะคะก็ฝากย้ำตรงนี้เอาง่ายๆเลยแล้วก็มีผลต่อการอะไรบ้างถ้าเกิดมีฝนตกเรียกว่าน้ำท่วมถนนหนทางถ้าเราขับไปยางนี่คือไม่มีอะไรให้เกาะแล้วแบบดอกยางไปหมดเลยนะคะเรียบมากเลยนะแล้วทีนี้เกิดว่าขับรถไปเบรกก็ไม่ได้ซึ่งมันไม่เกาะหนึบเลยอาจจะทำให้เกิดอาการเหินน้ำได้คุณฟังคะนึกภาพออกใช่ไหมแล้วก็เบรกก็อาจจะเอาไม่อยู่เสียหลักด้วยเนี่ยนะก็เป็นการผิดพลาดที่ตนเองผิดพลาดที่เรานี่แหละนะเพราะว่าเผลอๆในการที่ลืมเช็คสภาพรถหรือว่าอาจจะแบบผลัดวันประกันพรุ่งเหล่านี้เป็นต้นนะคะสวัสดีคุณพี่อธิราชมายุรวาทนะคะวันนี้บอกรับฟังอยู่ตลอดเวลานะครับนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็วันนี้อากาศไม่ร้อนมากใช่แล้วนะคะยังมีฝนโปรยปรายหลายพื้นที่แต่มันจากเมื่อวานนี่คือไม่ตกนะลงเม็ดนิดเดียวนะคะระบบเสียงชัดเจนดีขอบคุณมากเลยชอบมากเลยคอมเมนต์แบบนี้บางท่านกดไลค์รัวๆเลยเดี๋ยวเชียวนะคะแล้วก็บอกว่าเอาบุญบั้งไฟเพิ่งแล้วเสร็จครับนะนะคะอยู่จุดไหนจุดใดนะพิกัดไหนบอกด้วยนะคะเอาละค่ะจุดใดนะที่ช่วงนี้มีเทศกาลงานบุญต่างๆเรื่องของรถราไม่ต้องพูดถึงนะคะบางครั้งเราจะไปเที่ยวงานช่วงกลางค่ำกลางคืนไปกระตุ้นเศรษฐกิจไปกินช็อปเที่ยวเนาะเพลินๆหลังจากเสร็จภารกิจเลิกงานเลิกเรียนอะไรต่างๆพาบุตรหลานไปแต่ส่วนหนึ่งที่น่าห่วงนะคะเวลาที่เราสตาร์ทรถนะคะหรือจะแบบ จอดรถนะอันนี้ก็อันตรายเช่นเดียวกันต้องฝากทุกท่านนะอย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวเชียวรักและห่วงใหญ่จริงๆนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็มีทักทายงานเพลงเข้ามาเดี๋ยวช่วงนี้นะเราไปฟังสปอตที่น่ารักดีๆกันก่อนแล้วกันเรื่องของพรบนะคะแล้วก็เกี่ยวกับประกันนี่แหละนะถ้าเราอยากจะทำประกันคุ้มทั้งรถคุ้มทั้งเรานะคะก็ไม่ควรที่จะพิจารณานานแล้วนะต้องรีบไปทำนะคะเผื่อมีอุบัติเหตุขึ้นมาเราจะได้มีสิ่งที่คุ้มภัยเราเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งดีๆกันค่ะ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
0: นั่นแหละคือสิ่งดีๆที่เรานำเสนอแนะนำนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมเลื่อนล้อนะเลื่อนล้อต่อภาษีเนาะอย่าลืมตรงนี้ก็แล้วกันนะเพราะเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากกันเลยทีเดียวนะแต่ก่อนอื่นก็คือนำรถตรวจเช็คสภาพก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วก็เรานำใบตรวจสภาพรถนั้นนะคะเพื่อที่จะไปยืนยันว่าผ่านแล้วนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานำใบตรวจสภาพรถน่ะไปยื่นนะจะได้แบบได้ว่าจ่ายภาษีนั่นเองเนาะคุ้มภัยเรานะเผื่อมีด่านตรวจนะคะไม่ใช่ว่าอะไรที่ตำรวจจะไปขูดรีดนะแต่เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องปฏิบัตินะคะงานเพลงนี้บอกว่ามีแต่คนหลอกลวงค่ะเขาบอกเขาอยากเจอคนจริงใจงานเพลงของคุณดวงตาคงทองค่ะ

เอฟซีนะคะหลังไมค์จริงๆแล้วทักทายงานเพลงมาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็คุณแม่เอฟซีคุณพ่อเอฟซีด้วยเนี่ยบอกว่าอยู่แถวนะคะอยู่ใกล้ๆนั่นแหละนะคะอยู่รอบๆใกล้กับขอนแก่นนี่แหละนะคะนะคะบอกว่าเขาเนี่ยทักทายงานเพลงนี้เขามาห่วงรักนะคะแล้วก็มีงานเพลงก่อนหน้านี้นะคะที่คุณพี่แดงสตึกเนาะนะคะนุ้นขอนต่างแขนน่ะพี่แดงนะเดี๋ยวจัดให้นะคะหลายท่านนะคะบอกว่าตอนนี้คือกำลังทำภารกิจหลายอย่างนะคะไม่จะอยู่แถวเกินอุบลรัตน์นะคะหรือจะอยู่แถวมัญจาคิรีล่าสุดนี่บอกเลยเนี่ยเอฟซีท่านหนึ่งบอกว่าแอบฟังอยู่นะอำเภอพระยืนนะคะนะคะก็ขอบคุณกันจริงๆเลยทั้งที่ทักทายเข้ามาเราไปถึงกดไลค์กดแชร์นะคะท่านผอ.อาชิรยาบางทานีผอ.สวทขอนแก่นนะคะกดไลค์กดแชร์ทักทายแฟนคลับทุกท่านนะคะก็ให้กำลังใจทีมงานสทขอนแก่นกันด้วยขอบพระคุณนะคะคุณอธิราชมายุรวาทนะคะไหนใครที่แบบแอบส่องเฟซแล้วไม่ให้ใจกันนี้แสดงว่าไม่รักกันจริงนะคะหรือบางท่านบอกว่าทำไม่เป็นนะเล่นโซเชียลไม่เก่งนะคะแต่ว่าติดตามตลอดเลยนี่ได้ใจที่สุดเลยนะคะนี่ให้ใจกลางอากาศส่งผ่านทางคลื่นสทขอนแก่นเลยเนาะFM 99.50 MHz หน้าปัดไม่หมุนไปไหนนะคะเข็มไมค์บอกเข็มชี้พิกัดของคลื่นน่ะบอกหยุดตรงนี้เลยนี่ 99.50 MHz นะคะเอาละค่ะก็ขอบพระคุณกันจริงๆเลยนะแล้วก็อย่างที่ว่ากันไปสำหรับท่านใดนะคะที่บอกว่าใช้งานรถอย่างเดียวคนก็เหมือนกับแบบคนก็เก๋านะรถก็ที่สุดจริงๆนะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนในระหว่างทางนี่ถ้าเกิดว่ายิ่งเหมือนง่วงนะพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะหรือแบบบลอๆเนี่ยอากาศแบบเนี้ยร้อนอบอ้าวบ้างนะคะสลับครึ้มฟ้าครึ้มฝนเป็นบางช่วงทำให้แบบเหมือนจะวูบหลับในเสี้ยววินาทีนั้นขณะที่แบบขับรถไปนะคะประสาทเริ่มสั่งการไม่ถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปเหยียบเบรกไปเหยียบคันเร่งอะไรต่างๆนะคะก็ไม่รู้แหละถ้าท่านมีอาการงวยงงมึนงงแบบนี้นะคะก็เรียกว่าเสี่ยงเลยนะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุนี่แหละค่ะคืออีกพฤติกรรมหนึ่งแค่เสี้ยวนาทีทำให้เกิดอุบัติเหตุในการขับขี่ขับรถใช้ถนนได้นะเพราะฉะนั้นต้องเรียกว่าพักผ่อนนะคะงีบหลับ15นาทีถึง20นาทีแล้วค่อยไปต่อนะคะยิ่งจะทำให้ท่านแบบสดชื่นก่อนเนาะคือร่างกายมันเตือนแล้วอะนะร่างกายเขาบอกงี้เขาบอกต้องการพักผ่อนนะคะถ้าบอกใช้คำว่าพูดมันเนี่ยนะคือไม่ได้ตั้งใจว่าใครเดี๋ยวเอไอจับนะเดี๋ยวจะหาว่าเราพูดจาไม่สุภาพเนาะอย่างเงี้ยนะคะคือทำให้ทุกท่านเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการแบบที่ว่าไปนี่แหละฤกษ์กรรมเหล่านี้นะคะเสี่ยงทำให้เกิดการขับขี่ขับรถใช้ถนนอันตรายส่งผลให้เลือดตกยางออกบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตเลยค่ะคือทางที่แบบที่ถนนโล่งทำไมบ้านเราอุบัติเหตุมันเยอะอย่างนี้นะคะอุบัติเหตุเยอะขนาดนี้อย่างเงี้ยทำไมถึงมีอุบัติเหตุง่ายจังเลยนะคะบางท่านคือมีรถขับแต่ว่ายังไม่ทราบทักษะที่ถูกต้องยังขับขี่ขับรถแบบยังไม่ทราบกฎหมายกฎระเบียบที่ถูกต้องแต่ว่าคือมีรถแล้วอ่ะคือต้องขับจำเป็นต้องขับหรือมีรถหลายคันสะดวกสบายก็ขับง่ายขับได้ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถหรือขับรถเข้ามาในตัวเมืองนะคะยังไม่ทราบแม้กระทั่งป้ายต่างๆนะคะที่เตือนท่านเหล่านี้นะอันนี้ก็ขอเตือนด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่นะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถหรือว่าขับขี่ขับรถยังไม่ทราบกฎระเบียบที่เพียงพอนะคะศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะหรือคลิกเข้าไปค่ะที่เว็บไซต์นะของกรมการขนส่งทางบกเราอยากจะทราบรายละเอียดเรื่องใดล่ะนะถือว่าทุกวันนี้มีเมนูนะคะบนออนไลน์หรือว่าคู่มือออนไลน์สะดวกสบายจริงๆเลยนี่แม้กระทั่งการจองคิวขับขี่ขับรถเนาะอย่างที่บอกไปนี่ถ้าใบอนุญาตขับขี่ขับรถของท่านใดหมดอายุแล้วนะคะถ้าเกินเลยก็จะเพิกถอนนะแล้วก็จะเพิกเฉยท่านด้วยนะเพราะฉะนั้นค่ะเรื่องนี้เราไม่ควรละลอยหรือว่ามองข้ามนะเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะนี่คุณพี่อธิราชบอกวันนี้นะคะเพิ่งเปลี่ยนหม้อน้ำครับที่สุดเยี่ยมเลยนะคะตรงไหนที่สึกร้อนนะรถของเราไม่โอเคตรงไหนเจ้าของรถก็ต้องทราบดีแน่นอนเลยทีเดียวเชียวค่ะเป็นห่วงทุกท่านนะเช่นเดียวกันกับงานเพลงนี้คุณแม่เอฟซีทักทายเข้ามาแต่งานเพลงนี้บอกห่วงรักนะคะของคุณสุนารีราชสีมามอบให้จัดให้และก็ทุกท่านด้วยค่ะ

0: ุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 200 กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเหมือนอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 200 กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: มี FC หลายท่านนะหรือว่าคุณฟังหลายท่านค่ะว่าแซวนะว่าวันนี้ใส่ชุดสีอะไรนะซึ่งช่วงนี้ก็ยังคงเป็นสีโทนสีดำนะคะเพราะเราต้องคนไทยทั้งประเทศนะคะอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจนะร่วมถวายความอาลัยนะให้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะและก็รงพานะคะยกว่าเราคนไทยนะในช่วงนี้จะเจอกับเรื่องที่ต้องมาช่วยกันนะคะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะก็อย่างไรก็ตามก็ฝากทุกท่านนะคะอยู่ในชุดโทนสีสุภาพนะคะเพื่อเรียกว่าถวายความอาลัยให้กับทั้งสองกลุ่มท่านนะคะอ่ะเราก็สามารถต่างร่วมแสดงทำความดีด้วยหัวใจนะคะหรือเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองกลุ่มท่านนะคะและพระมหากรุณาธิคุณนะคะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เรานั้นนึกถึงคุณงามความดีตอบแทนบุญคุณนะคะที่สถาบันพระมหากษัตริย์นะคะได้ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่านั่นเองค่ะเอาละค่ะก็ในช่วงนี้รายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะหลายท่านก็คอมเมนต์เข้ามาแบบน่ารักเลยบอกว่าฟังชัดเจน FM 99.50 MHz รวมถึง AM 621 kHz นะคะฟังไปด้วยแล้วได้สาระนะบางครั้งขับไปคนเดียวก็พอนึกถึงนะคะพอได้ฟังรายการสัญจรปลอดภัยวันนี้บอกเช็คในเรื่องของอะไรนะลมยางหรือยางรถยนต์ใช่ไหมก็นึกถึงรถตนเองทันทีเลยนะบอกจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนนะเพราะหมดอายุการใช้งานคือไม่มีดอกยางสักดอกให้เกาะหนึบถนนนะทำให้ลื่นถลายได้นะเสียหลักเลยต้องไปพิจารณาถึงจะมีค่าใช้จ่ายนะแต่นั่นก็คือมันจำเป็นอะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเรานะที่เราต้องใช้ยวดยานพาหนะนะคะดีกว่าที่ต้องอาจจะเสียมากกว่านั้นได้ซ้ำไปอุบัติเหตุเราไม่แน่นอนนะคะอาจจะเป็นเหตุฉุกเฉินจากรถของเราที่นั่นแหละค่ะบกพร่องเนาะและค่ะงานเพลงนี้พี่แดงสตึกนะคะจะถ่ายเข้ามาล้นถอนต่างแขนของคุณพนมนพพรค่ะ

นี่ค่ะคือเรียกว่างานเพลงสไตล์แบบลูกทุ่งนะคะเสน่ห์ของงานเพลงลูกทุ่งนี่จะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีมนต์คลังนะทำให้เรารู้สึกว่าเคลิ้มนะคะไปกับบทเพลงค่ะใครขับขี่กับรถอย่าเพิ่งหลับนอนกันนะคะนี่ก็คืองานเพลงเนาะที่คุณสูงฟังนะทักทายเข้ามาแต่งแต้มสีสันนะคะบนคลื่นสทขอนแก่นแห่งนี้ค่ะในระบบ FM 99.50 MHz นะคะ AM 621 KHz ค่ะขอบคุณนะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็ในหัวหน้าในส่วนของกรมสรรพากรนะคะที่มาบันทึกรายการนะคะก็เรียกว่ามีทั้งเครือข่ายหน่วยงานราชการนะคะที่มาบันทึกรายการกับทางสทขอนแก่นนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรายการนะคะเกี่ยวกับรายการที่เป็นที่ทางวิชาการหน่อยนะคะแต่ก็จะมีผู้ดำเนินรายการนะเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรนะคะในรายการเพื่อนภาษีนะคุณฟังสามารถติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกันแล้วก็เมื่อกี้มาทักทายแอบส่องดูนะคะก็สวัสดีทักทายนะคะท่านบันทึกรายการท่านก็จะได้เห็นการทำงานของสทขอนแก่นในส่วนตรงนี้นะคะเอาละค่ะก็ในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะจะอยู่ที่ไหนของเรียกว่าบนโลกใบนี้หรือท่านได้ชมนะคะชมรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุเนาะกดไลค์กดแชร์นะคะหรือพี่ก็ได้รับฟังข่าวสารบอกอมยิ้มเลยนะคะขอบคุณนะคุณอาทิราชนะคะมีสวัสดีคุณจรพรทำผมสวยครับวันนี้มัดโบนะโบสีดำผูกโบหน่อยเนาะนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ชมแล้วแบบนะพูดในรายการก็ต้องชาร์จพลังสดชื่นนะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเข้ามาสดชื่นเช่นเดียวกันกับเรานะคะเอาล่ะมีงานเพลงนะคะที่ทักทายเข้ามาหลังใหม่เมื่อสักครู่นี้ค่ะงานเพลงนี้อาจจะเหมือนเศร้าอีกแล้วนะแต่คนที่ขับรถไม่เศร้าด้วยนะคะเราต้องไม่เหงาค่ะแล้วก็ไม่หลับในด้วยงานเพลงของคุณคัทริยามารสีสุสานคนช้ำนะถ้าใครเข้ามาหลังใหม่เมื่อสักครู่นี้มอบให้เลยโดยเฉพาะคนที่ขับขี่ขับรถค่ะ

ดูเวลาแล้วแป๊บเดียวจริงเลยค่ะเราจะต้องร่ำลากันไปแล้วค่ะในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะก็ถือว่าคุณชมฟังนะที่ติดตามโดยเฉพาะบนเพจสทขอนแก่นรวมประชาสัมพันธ์ชมสดนะทั่วโลกเลยทีเดียวเชียวนะใครเจอใครเห็นก็เรียกว่ากดไลค์กดแชร์กันเข้ามานะส่วนใครที่แบบฟังคลื่น FM เป็นประจำกันอยู่แล้วนะคะ FM 99.50 MHz หรือทาง AM 621 kHz นะคะก็ขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ที่สำคัญใครที่ขับขี่ขับรถนะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะคะพฤติกรรมเสี่ยงในการที่ขับขี่รถแล้วเกิดอันตรายอย่างไรท่านทราบดีค่ะอันดับแรกเลยก็คือไม่คุ้นชินกับรถแล้วไปขับจำเป็นต้องขับไม่ได้เลยนะคะนี่ต้องคือแบบต้องฝึกก่อนเนาะต้องฝึกก่อนจะต้องหาสนามทดสอบในการขับรถที่ดีก่อนแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ต้องมีคุณครูผู้ฝึกสอนนี่และที่สำคัญฝึกขับรถแล้วนะคะก็ฝึกไปเพื่อที่จะนำความรู้ทักษะนั่นแหละนะคะไปสอบใบอนุญาตขับขี่ของรถแล้วเราก็จะได้มีความปลอดภัยแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ใช้รถใช้ถนนถูกกฎระเบียบนั่นเองและอีกอันนึงคนที่แบบว่าขับแล้วขับมานานขับเซียนซะเหลือเกินหรือว่าขับประมาทบาดเสียวนี่ขับเร็วนะคะแล้วก็แบบไปดื่มแล้วขับนะคะนี่อันตรายมากแล้วก็ง่วงเบลออย่างเงี้ยไปขับนะก็ฝากไว้นะคะสุขภาพของเราในการขับขี่รถถ้าไม่โอเคนะคะก็งดการเดินทางงดการขับขี่ไว้ก่อนก็จะปลอดภัยนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะเป็นเคล็ดลับดีๆค่ะในการที่จะทำให้ท่านนะขับขี่กับรถไปกับกิ๊กกับแฟนหรือไปคนเดียวบอกเป็นโสดนี่นะคะไม่เป็นไรนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะหมดเวลาแล้วค่ะรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นภายใต้การอำนวยการของผอ.สวท.ขอนแก่นผอ.อาชิรยามังธานีนะคะรายการดีๆมีคุณภาพค่ะจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาต้องหยุดตรงนี้นะไม่ฟังไม่ได้แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านเลยจิรพันธ์มั่งคั่งลาด้วยงานเพลงนี้นะเอาคำรักของเธอขึ้นไปของคุณเสรีรุ่งสว่างนะคะพิเศษเลยค่ะสำหรับ FC แถวสามเหลี่ยมวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ยวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหากำหนดทิศทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันและการควบคุมทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศทีมวิ่งผลัดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีฑาผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยมีภาคเอกชนนำโดยนายโพธิ์รามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ทุกคนได้มาร่วมประชุมในคณะกรรมการครอ.ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนจึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้การพัฒนาและแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจรัฐมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือว่าเป็นกำลังสำคัญหนึ่งแรงของรัฐบาลโดยประเด็นที่หารือในวันนี้คือการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศหากสามารถประชุมทุกเดือนหรือไม่เกิน6สัปดาห์จะเป็นเรื่องดีหากมีมาตรการที่จะหารือทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพลังงานการเกษตรแรงงานการค้าจะสามารถใช้มติที่ประชุมนี้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ทันทีซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาเพราะคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว
3: ตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นในรูปแบบของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าได้หารือทางคณะรัฐมนตรีนะครับโดยวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจท่านเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบในแบบเป็นน้ำปีเศรษฐกิจแต่ขอให้มีเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อได้รับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาหารือแนวทางทั้งหลายร่วมกันซึ่งไม่มีการเสียเวลานะครับ
2: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ายืนยันรัฐบาลต้องการประสานงานและแสวงหาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและรวดเร็วสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนำพาเศรษฐกิจไทยเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนพริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประธานกรรมการหอการค้าไทยมั่นใจรัฐบาลมีมาตรการพยุงเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวได้แม้ผลวิเคราะห์ไตรมาส4อาจชะลอตัวพร้อมรอติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแสดงความเห็นต่อสถานการณ์เศรษฐกิจไตรมาส4ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะชะลอตัวว่าไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้นและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีการออกมาตรการเพิ่มเติมหากจำเป็นซึ่งต้องรอดูผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งแรกอย่างไรก็ตามไม่มีความกังวลมากนักเนื่องจากมองว่ากรอบการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นประกอบกับรัฐบาลได้เตรียมแผนการและจัดตั้งคณะทำงานหลายชุดเพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆจึงไม่น่าเป็นห่วง
4: ข้าราชการข้าราชการจะได้คุยแล้วกันอันแรกคณะทำงานคุยแล้วนะที่แล้วได้บอกใจเย็นแต่เดี๋ยวกรอบการเจรจาภาษาข้าราชการจะดีขึ้นมันมีแผนมาเยอะแยะเลยนี่ตั้งแต่ลูกอะไรเยอะแยะเลย
1: ขณะที่นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงมาตรการรับมือสถานการณ์สหรัฐและอิหร่านเพียงสั้นๆว่าขอรอมติที่ประชุมกรอ.ส่วนความคืบหน้าการพิจารณาโครงการภายใต้พระราชกำหนดกู้เงินโดยคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการนั้นปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเพิ่งปิดการประชุมไปเมื่อเวลา 23:00 น.ของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาและเมื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้แล้วจะมีการเรียกประชุมเพื่อเริ่มต้นกระบวนการกลั่นกรองทันทีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุด
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นเรือสินค้าบรรทุกปุ๋ยที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซจำนวน5ลำนั้นออกมาได้แล้ว2ลำที่เหลือได้เปลี่ยนทิศทางการขนส่งผ่านทะเลแดงเพื่อมายังประเทศไทยโดยที่ผ่านมา3สมาคมผู้ค้าปุ๋ยได้พยายามควบคุมราคาอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบแก่เกษตรกรให้ได้มากที่สุดขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวซึ่งตั้งเป้าครอบคลุม40จังหวัดโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะควบคุมราคาปุ๋ยให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดแม้สถานการณ์สงครามคลี่คลายลงหากเกษตรกรพบเห็นผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเกินราคาที่กำหนดสามารถแจ้งมายังกระทรวงพาณิชย์ได้ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,600 คดี
6: ณปัจจุบันนี้สถานการณ์ของปุ๋ยเนี่ยก็มีการปรับตัวยังมีนัยยะที่เป็นในทิศทางเชิงบวกนะคะส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าถึงแม้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีต้นทุนการทำค่อนข้างสูงนะคะทางสมาคมทั้ง3สมาคมเนี่ยก็พยายามที่จะควบคุมราคาให้เป็นที่มากที่สุดทางกรมการค้าภายในก็พยายามที่จะประสานให้เกิดความสมดุลในเรื่องของราคานี้ให้ได้มากที่สุดถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะคะราคาของปุ๋ยในโลกเนี่ยก็มีการขยับปรับตัว
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวด้วยว่าปัจจุบันราคาพืชพันธุ์เกษตรปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีมากขึ้นจากนี้จะได้เข้าไปดูแลในแต่ละพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาด้านการแปรรูปขนส่งคัดแยกและการตลาดให้เกิดความยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุกำลังรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเลเซียเพื่อนัดหารือเพื่อคลี่คลายประเด็นการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ขณะที่สถานการณ์ปุ๋ยไทยยืนยันยังคงมีเพียงพอแม้ช่องแคบพอมูสจะยังไม่เปิด
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดสำหรับกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยกล่าวว่าขณะนี้ยังคงรอหนังสือตอบรับเพื่อยืนยันกำหนดการเข้าพบนัดหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียส่วนข้อเสนอของสมาคมกุ้งไทยที่ให้พิจารณาใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงจากมาเลเซียเพื่อใช้เป็นประเด็นในการเจรจาในสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อน
8: ก็ต้องรอหนังสือที่เขาเจาะผมทำหนังสือไปต้องรอหนังสือที่เขาตอบครับก็เดี๋ยวรอเขาตอบครับคงไม่ปัญหาปุ๋ยตอนนี้เพียงพอครับจนหมดเองฤดูกาลปุ๋ยนี่แหละคร
7: ับ สำหรับสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศไทยหลังจากที่ช่องแคบพอมูสยังคงปิดอยู่นายสุริยะกล่าวว่าสถานการณ์ปุ๋ยในขณะนี้ยังไม่น่ากังวลและยืนยันว่าประเทศไทยยังมีปริมาณปุ๋ยเพียงพอต่อความต้องการไปจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยากระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมประมงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำธรรมชาตินายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวการพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำในพื้นที่ดังกล่าวนั้นได้สั่งการให้กรมประมงตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วทราบว่ากุ้งกล้ามแดงที่พบมาจากประชาชนที่มีการเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์น้ำสวยงามแต่เมื่อเลิกเลี้ยงแล้วได้ปล่อยลงสู่กว้านพะ พะเยาซึ่งกรมประมงได้ตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569มีผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มีหนังสือรองรับการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมจำนวน550รายและแจ้งยกเลิกไปแล้วจำนวน549รายคงเหลือปัจจุบันจำนวน1รายและได้ดำเนินการตรวจฟาร์มแล้วเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมประมงมิให้หลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้กรมประมงยังได้มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องความตระหนักและความร่วมมือในการเฝ้าระวังผลกระทบของสัตว์น้ำต่างถิ่นแก่ภาคประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์ของกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอีกทั้งส่งเสริมให้ชาวประมงที่จับได้ให้นำไปใช้ประโยชน์ทุกขนาดที่จับได้ไม่ปล่อยคืนในกว้านพะเยาและแหล่งน้ำในส่วนผู้เลี้ยงรายใดที่ไม่ประสงค์เลี้ยงแล้วให้นำมามอบแก่หน่วยงานของกรมประมงในจังหวัดเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจประมงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ำของไทยให้เกิดความยั่งยืนอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยความคืบหน้าการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีพบผู้ทำบัญชี140รายถือหุ้นในบริษัทกว่า 2,040 แห่งเร่งส่งข้อมูลตรวจสอบเพิ่มเติม
9: นายคุณพงษ์ นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ขยายผลตรวจสอบสำนักงานบัญชีในพื้นที่ท่องเที่ยว8จังหวัดได้แก่จังหวัดชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และพังงาพบสำนักงานบัญชี29แห่งและผู้ทำบัญชี140รายเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจำนวน 2,040 บริษัทคิดเป็นมูลค่าหุ้นรวมกว่า 2,528 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบผู้ทำบัญชีบางรายถือหุ้นในบริษัทจำนวนมากผิดปกติโดยมีผู้ทำบัญชี1รายถือหุ้นในบริษัทถึง212แห่งมูลค่าหุ้นรวม247ล้านบาทซึ่งเข้าข่ายเป็นพฤติกรรมที่ต้องเฝ้าระวังและตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือไม่ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลที่ตรวจพบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และกรมสรรพากรเพื่อดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกด้านภาษีแหล่งที่มาของเงินลงทุนเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นโดยหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
10: เป้าหมายแรกก็คือ8จังหวัดแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์กระบี่พังงาและแม่ฮ่องสอนเราพบว่ามีผู้ทำบัญชีถึง140คนใน29สำนักงานบัญชีเข้าไปถือหุ้นในบริษัท140คนเข้าไปถือหุ้นอยู่ประมาณ 2,040 บริษัท 2,040 บริษัทที่ผู้ทำบัญชี140คนเข้าไปถือหุ้นมีมูลค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,528 ล้านบาทข้อมูลทั้งหมดเราได้ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยกันดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วย
9: โดยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าเตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามนอมินีโดยจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเส้นทางการเงินของผู้ถือหุ้นเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินลงทุนและการลงทุนที่แท้จริงรวมทั้งป้องกันการใช้คนไทยเป็นนอมินีแทนชาวต่างชาติอุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินกับประชาชนมาก่อนประกาศจึงไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาติน
11: ายอัฏฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566ภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างยั่งยืนว่า คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้วยความรอบคอบโดยเป็นวิธีการแก้ปัญหาในลักษณะนี้มีความเหมาะสมและถูกต้องที่สุดเพราะผ่านกระบวนการตัดสินใจร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติโดยพื้นที่ 155,865.47 ไร่ที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินกับประชาชนมาก่อนประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพียงแต่ต้องนำมาคัดกรองแยกแยะกลุ่มให้ชัดเจนดังนั้นการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานคือการแยกคนกับป่าให้ชัดเจนและเป็นธรรมที่สุดโดยประชาชนอยู่ก่อนได้รับสิทธิ์ทำกินจะอยู่อาศัยมาก่อนเมื่อผ่านการพิสูจน์จะได้รับการรับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมขณะที่ผืนป่ายังคงอยู่และพื้นที่ป่าสมบูรณ์จะได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดและฟื้นฟูระบบนิเวศจึงยืนยันไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติตามที่หลายฝ่ายกังวล
12: พื้นที่ทั้งหมดที่เราแก้ไขปัญหากันอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หมดแล้วเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาดูในบริบทของแต่ละกลุ่มว่าพื้นที่เหล่านี้ในอดีตมีความเป็นมาอย่างไรนะครับภายใต้กรอบของวันแมปนี่แหละมาพิจารณาว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องกำหนดเป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นธรรมสำหรับคนที่เขาอยู่เดิมมาก่อนซึ่งควรจะต้องได้รับสิทธิ์เราต้องการที่จะคัดกรองให้เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือรายที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปกเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อจัดพื้นที่ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องได้หมดทุกคนคนจะต้องผ่านในเรื่องของการคัดกรองคุณสมบัติเสียก่อนนั้นอยากจะประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนว่าเราไม่ได้มีการตัดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าไปเลยแต่ว่าเราก็จะผนวกพื้นที่ป่าที่เหลือที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นอุทยานเนี่ยเพิ่มด้วย
11: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าสำหรับแผนผนวกพื้นที่ป่าไม้เพิ่มเติมส่วนของกรมป่าไม้ที่เหลืออยู่มีแผนที่จะผนวกเข้ามาโดยพื้นที่ใดมีศักยภาพเป็นอุทยานจะผนวกเป็นอุทยานส่วนพื้นที่ใดที่เหมาะสมให้เป็นป่าชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์และร่วมกันดูแลรักษาจะประกาศเป็นป่าชุมชนเนื้อที่ประมาณ 87,000 ไร่ดังนั้นตัวเลขพื้นที่ที่หายไปประมาณ 150,000 ไร่จึงไม่ใช่พื้นที่ป่าที่หายไปจริงแต่ต้องดูบริบทและประวัติศาสตร์ของพื้นที่ประกอบด้วยซึ่งกระบวนการแก้ปัญหานี้ใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศผ่านกลไกวันแมปและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติไม่ได้เลือกปฏิบัติเฉพาะที่ทับลานแต่มีการชั่งน้ำหนักผลดีผลเสียก่อนดำเนินการเสมอปิยาพันยังเทียนรายงาน
13: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
14: ผมวิทูลเลี้ยงจบรูนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโอไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
13: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช

0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา
1: สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประธานสงฆ์พร้อมด้วยนายประสบเรียนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคฤหัสถ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชกรมการศาสนาได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมและเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจนานับการในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระกิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยทั่วกันสำหรับส่วนภูมิภาคได้แจ้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานกับทุกจังหวัดสนับสนุนการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลในพื้นที่และประสานงานเครือข่ายทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในวาระครบรอบ15วัน50วันและ100วันแห่งการสิ้นพระชนพร้อมกันทั่วประเทศมาริชโยรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันจะไม่มีข้อยกเว้นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างหากพบความบกพร่องขึ้นแบ็คลิสต์ทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุอุโมงค์ถล่มเชียงราย
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีการเกิดอุบัติเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ผ่านมาว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและที่ผ่านมาบริษัทผู้รับเหมามีความพยายามในการป้องกันอย่างเต็มที่มีระบบตรวจสอบและมาตรฐาน ISO ควบคุมทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นนอกเหนือกรอบที่ควบคุมได้อย่างไรก็ดีทางกระทรวงคมนาคมไม่ได้ปัดความรับผิดชอบและจะเน้นย้ำให้มีการเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ในพื้นที่ขออย่าโยงว่าเป็นญาติหรือบริษัทของใครแต่ให้ดูที่เกณฑ์การประเมินว่าผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องหรือไม่พร้อมชี้แจงว่าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นกรมบัญชีกลางเป็นผู้คัดเลือกและเปิดซองประมูลไม่ใช่กระทรวงคมนาคมแต่ทางกระทรวงคมนาคมพร้อมสนับสนุนด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อร่วมตรวจสอบสำหรับแนวทางการแก้ไขหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยจะหารือร่วมกับรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุหรือเกิดจากความบกพร่องซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการหาข้อสรุป
3: ไม่มีการยกเว้นให้บริษัทใดเป็นกรณีพิเศษเราถือว่าทุกบริษัทมีความเท่าเทียมกันหมดเมื่อคุณเข้ามารับประมูลงานแสดงว่าคุณมีความพร้อมคุณมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆเพราะฉะนั้นทุกเคสทุกการจัดซื้อจัดจ้างเราต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งหมดเราไม่เลือกนะครับว่าเป็นของใครพี่น้องใครญาติใครเราถือว่าคุณคือคู่ค้ากับกระทรวงคมนาคม
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการกล่าวย้ำว่าไม่มีการยกเว้นให้บริษัทใดเป็นกรณีพิเศษโดยทุกบริษัทมีความเท่าเทียมกันเมื่อเข้ามาประมูลงานแสดง

0: ว่ามีความพร้อมมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆเพราะฉะนั้นทุกการจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งหมดหากพบความบกพร่องตามขั้นตอนจะดำเนินการตามมาตรการรวมถึงพิจารณาขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์โดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่เชียงรายตรวจเหตุผนังคอนกรีตอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มสั่งสอบสาเหตุละเอียดเข้มมาตรการความปลอดภัย
2: เมื่อเวลา 19:00 นของวันนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุผนังคอนกรีตภายในโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลุดร่วงทับคนงานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ2รายพร้อมสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ด้านวิศวกรโครงการชี้แจงว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่การถล่มของโครงสร้างอุโมงค์หลักแต่เป็นการหลุดร่วงของชั้นคอนกรีตพ่นยึดผิวหินชั่วคราวซึ่งคาดว่าเกิดจากน้ำสะสมในชั้นหินหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้สภาพธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงกระทันหันหลังเกิดเหตุโครงการได้สั่งหยุดงานในพื้นที่เสี่ยงทันทีพร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก่อนกลับมาดำเนินงานอีกครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าจะตรวจสอบทุกขั้นตอนทั้งด้านการออกแบบการก่อสร้างและมาตรฐานความปลอดภัยหากพบความบกพร่องหรือประมาทจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมยืนยันว่าโครงการจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตและดำเนินการเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเหมาะสมวสินคำพิรวงศ์สวทชเชียงรายรายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงพร้อมย้ำจุดยืนไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใดและไม่ขอตอบโต้วาทกรรม
3: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ถ้อยแถลงของสมเด็จเตียบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ามาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนของฝ่ายไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภายใต้สถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวตามความจำเป็นด้านความมั่นคงเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนโดยไม่ได้มุ่งสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนของประเทศใดประเทศไทยเชื่อมั่นว่าประชาชนทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆได้พร้อมย้ำว่าประชาชนไม่ควรถูกนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือความขัดแย้งระหว่างรัฐเนื่องจากประชาชนคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและควรได้รับการคุ้มครองจากทุกฝ่ายทั้งนี้ไทยย้ำจุดยืนสำคัญ4ประการได้แก่ไม่ขอแลกเปลี่ยนวัฒกรรมตอบโต้มาตรการบริหารจัดการชายแดนของไทยมีเป้าหมายด้านความมั่นคงและความปลอดภัยไม่ใช่เพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป้าหมายสูงสุดคือการรักษาพื้นที่ชายแดนให้มีความสงบเรียบร้อยปลอดภัยและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายสุดท้ายไทยยืนยันความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของชาติควบคู่การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสร้างสรรค์เพราะมีความรับผิดชอบต่อเสถียรภาพและสันติภาพของภูมิภาคโดยรวมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมศุลกากรผนึกกำลังทุกภาคส่วนสกัดวงจรบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าทำลายของกลางกว่า95ล้านชิ้นมูลค่ารวม676ล้านบาทด้วยวิธีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4: นายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ากรมศุลกากรจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มข้นในทุกมิติทั้งตามแนวชายแดนท่าเรือท่าอากาศยานและพัสดุไปรษณีย์ทั่วประเทศจนสามารถตรวจยึดบุหรี่ผิดกฎหมายและบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วจำนวนกว่า95ล้านชิ้นมูลค่ารวมกว่า676ล้านบาทและนำมาสู่พิธีทำลายของกลางซึ่งจะดำเนินการโดยบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนด้วยวิธีระบบเตาเผาปิดตามมาตรฐานสากลภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะสามารถควบคุมมลพิษและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการของกลางอย่างโปร่งใสและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสะท้อนจุดยืนในการบังคับใช้กฎหมายและแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการของกลางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่า ของกลางทั้งหมดจะถูกทำลายอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่สามารถกลับมาสร้างผลกระทบต่อสังคมได้อีก
5: จริงๆแล้วกรมศุลกากรเนี่ยก็ยังมีของกลางที่เป็นของผิดกฎหมายอีกจำนวนมากที่เราพยายามจะเคลียร์ก็คือพาทำลายแต่เนื่องจากคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดก็ยังเอามาทำลายไม่ได้ก็เหลืออีกประมาณเท่าที่ผมได้รับรายงานก็อีก195ล้านชิ้นมูลค่า 1,800 ล้านบาทนะครับก็พยายามที่จะทยอยเคลียร์ออกไปแล้ววันนี้ที่เชิญสื่อมวลชนมาเนี่ยเพื่อให้มั่นใจว่าของพวกนี้มันจะไม่ถูกวนกลับไปที่ตลาดแต่ว่าถูกทำลายอย่างแน่นอนนะครับ
4: อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวเสริมว่ากรมศุลกากรยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายและบุหรี่ไฟฟ้าในทุกช่องทางพร้อมทั้งขอย้ำเตือนไปถึงทุกคนว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของต้องห้ามในการนำเข้าและจำหน่ายโดยเด็ดขาดพร้อมร่วมกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทยและสร้างสังคมที่ปลอดภัยสำหรับคนรุ่นต่อไปปฏิพลสภาพรมมารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเจรจาระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยระบุว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างมากโดยสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านการปิดล้อมทางเศรษฐกิจและคืนทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศที่ถูกอายัดไว้รวมถึงเริ่มแผนการฟื้นฟูและพัฒนาครั้งใหญ่สำหรับอิหร่านซึ่งการเจรจายังนำมาถึงความคืบหน้าในการยุติสงครามในเลบานอนด้วยขณะที่กาตาร์และปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาออกแถลงการร่วมโดยอ้างว่าการเจรจาที่จัดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินไปอย่างเชิงบวกและสร้างสรรค์ซึ่งมีความคืบหน้าที่น่าพึงพอใจรวมถึงการจัดตั้งกลไกเพื่อรองรับการเจรจาระดับเทคนิคที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอาเหม็ดอัลซาร่าผู้นำซีเรียที่ยืนยันว่าซีเรียไม่มีความประสงค์จะดำเนินการแทรกแซงทางทหารในเลบานอนซึ่งกำลังเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์โดยประธานาธิบดีอัลซาร่าเรียกร้องให้มีการยุติสงครามในเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการในหลายด้านซึ่งรวมถึงด้านเศรษฐกิจการเมืองและด้านสังคมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแนะนำให้ซีเรียเข้าไปมีส่วนร่วมต่อปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนเพื่อต่อต้านกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นปรปักษ์กับซีเรียอย่างชัดเจนนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีบาซาร์อัลอาซาดผู้นำเผด็จการซีเรียถูกกลุ่มต่อต้านโค่นอำนาจลงในปี2567กระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกต่อกลุ่มบริษัทของสหรัฐ10แห่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางทหารของกองทัพสหรัฐเพื่อตอบโต้การกระทำที่ร้ายแรงของสหรัฐในการเพิ่มรายชื่อวิสาหกิจทางทหารของจีนเข้าไปในบัญชีดำพร้อมย้ำว่าความเคลื่อนไหวนี้ดำเนินไปเพื่อปกป้องและรักษาความมั่นคงแห่งชาติของจีนขณะเดียวกันกระทรวงการคลังของจีนประกาศสั่งห้ามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของจีนซื้อสินค้าที่ผลิตจากบริษัทสัญชาติสหรัฐอีก46แห่งโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์นี้อย่างไรก็ตามบริษัทที่มีการลงทุนจากสหรัฐในจีนจะได้รับการยกเว้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศขึ้นบัญชีดำบริษัทของจีนรวมถึงบริษัทในเครือกว่า80แห่งโดยอ้างว่าบริษัทเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่จีนคณะกรรมการการเลือกตั้งของโคลอมเบียออกแถลงการที่ยืนยันว่านายอาเบลาโดเดลา
7: เอสปรีเอล่านักการเมืองอิสระฝ่ายขวาจัดวัย47ปีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐคว้าชัยชนะอย่างเฉียวเฉียดในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียรอบที่2เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนนร้อยละ 49.65 ส่วนนายอีวานเซเปดาวุฒิสมาชิกแห่งโคลอมเบียจากพรรค PH ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรได้คะแนนร้อยละ 48.70 นายเดลาเอสปิเอล่าให้คำมั่นว่าเขาจะเคารพหลักการประชาธิปไตยและบริหารประเทศเพื่อประชาชนชาวโคลอมเบียทุกคนพร้อมเปิดเผยว่าเขาหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์โดยแสดงความยินดีที่เขาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นัดที่2ระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมจบด้วยผลเสมอกันมาทั้งคู่ผลปรากฏว่าเกมนี้ทัพกระทิงดุคืนฟอร์มเก่งเดินหน้าไล่ถล่มซาอุดีอาระเบียขาดลอย4-0จากการทำประตูของลามีนยามาลในนาทีที่10มิเกลโอยาซาบาลในนาทีที่21และ24และประตูปิดท้ายจากฮัสซันอัลทอมบักติกองหลังของซาอุดิอาระเบียทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่49ทำให้ทัพกระทิงดุเก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม H ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเคปเวิร์ดทำเซอร์ไพรส์ยันเสมออุรุกวัย2-2เกมนี้เคปเวิร์ดขึ้นนำก่อนจากลูกฟรีคิกของเควินปีนาในนาทีที่21จากนั้นทีมจอมโหดมารัว2ประตูแซงขึ้นนำจากแม็กซิมิเลียนอาราโคและออกุสตินคานอปปิโอในนาทีที่44และ45+6จากนั้นในนาทีที่61มาเทียสโอลิเวราจ่ายบอลเข้ากลางพาดและเป็นเฮลิโอบาเรราศูนย์หน้าของเคปเวิร์ดฉกบอลและยิงเข้าไปจากนั้นอุรุกวัยพยายามบุกเพื่อเอาประตูคืนแต่ทำเพิ่มไม่ได้จบเกมเสมอกัน2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่ม S สเปนพบอุรุกวัยและเคปเวิร์ดพบซาอุดิอาระเบียทั้ง2นัดแข่งพร้อมกันในวันที่27มิถุนายนเวลา 7:00 นด้านการแข่งขันในกลุ่ม G เบลเยียมเสมอกับอิหร่านแบบไร้สกอร์0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้มี2คะแนนเท่ากันต้องไปลุ้นโอกาสผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นการพบกันระหว่างอียิปต์พบกับนิวซีแลนด์เกมนี้ขุนพลกีวีได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากลูกโมงของฟินเซอร์แมนในนาทีที่15จากนั้นทัพมัมมี่มารัว3ประตูจากมอสตาฟาซิโก้ในนาทีที่58โมซาลาในนาทีที่67และประตูชัยในนาทีที่82จากมามูตเตรเซเก้จบเกมอียิปต์ชนะ3-1เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขยับขึ้นไปรั้งจากฝูงกลุ่ม G ได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปในกลุ่ม G เบลเยียมพบนิวซีแลนด์และอิหร่านพบอียิปต์ทั้ง2นัดแข่งพร้อมกันในวันที่27มิถุนายนเวลา 4:00 นศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามนี้เก็บชัยมาแล้ว2นัดแพ้1นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายของสนามนี้พบกับเนเธอร์แลนด์ทีมอันดับ8ของโลกซึ่งทีมสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ไป0-3เซต23-25 22-25 และ15-25ทำผลงานในสนาม2ชนะ2แพ้2นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14หลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องเรียนรู้จากเกมนี้เพื่อนำไปปรับปรุงก่อนลงสนาม3เนื่องจากจะต้องเจอทีมที่มีรูปแบบการเล่นคล้ายกัน
9: ลูกเกมวันนี้ที่เราเล่นเรายังไม่สามารถเที่ยวชนะได้เนี่ยทีมเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็เหมือนกับแจ้งเตือนให้เราทราบว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะไปเจอรูปแบบเกมคล้ายๆอย่างนี้นะเช่นทีมอเมริกาทีมบราซิลซึ่งสูงใหญ่แล้วก็สปีดเร็วตีหนักมันก็จะคล้ายๆกันเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะพยายามที่จะปรับตัวเอาชนะให้ได้แล้วก็แก้ไขข้อบกพร่องตรงนี้ถ้ามีเวลาประมาณ10วันเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขตรงนี้ให้มันดีขึ้นสิ่งไหนที่มันสำเร็จแล้วทำได้ดีเราก็คงต้องรักษาไว้มันมีเงื่อนไขอยู่บางประการก็คือเงื่อนไขของร่างกายคือถ้าร่างกายสดชื่นร่างกายดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะส่งต่อไปเรื่องของเทคนิคที่สำเร็จได้
8: สำหรับโปรแกรมในสนามที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมทีมนักตบสาวไทยเริ่มแข่งขันวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีการแข่งขันกรีธาประเภทผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้หนึ่งชุติทัศน์พฤกษารนันต่อด้วยบิวภูริพลบุญสอนชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 38.28 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพจีนทำเวลา 38.08 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวัน 38.41 วินาทีด้านทีมหญิง 4x100 เมตรของไทยประกอบด้วยมนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชพูนเกิดและจิรพัฒน์ขานออนตาเข้าที่3คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 44.11 วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของจีน 43.85 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของอินเดีย 44.09 วินาทีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกันตะพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับหูเจ๋ออันมืออันดับ48ของโลกจากจีน1-2เกม21-11 10-21 และ13-21กันตะพลคว้ารองแชมป์รายการเวิลด์ทัวร์รายการที่2ในอาชีพต่อจากรายการ Thailand Master ปี2017การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกวันสุดท้ายหญิงเดี่ยวณประพัฒน์เสรยานนท์เฉือนชนะยาชิธาเอเรติมือวางอันดับ3ของรอบคัดเลือกจากอินเดีย2-1เซต6-3 5-7และซุปเปอร์ไทเบรก10-3คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนรอได้สำเร็จทางด้านสุกฤตตาสุกแก้วก็ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอประเภทหญิงเดียวได้เช่นเดียวกันหลังเอาชนะจิรัตน์อุดมอัครพลนักหวดร่วมชาติ2-0เซตด้วยสกอร์6-3และ6-0ขณะที่ประเภทชายเดียววีรวิทย์กำพุทธชนะพัฒดลไบออน2-0เซต6-2และ6-3ส่วนวรเมธบุญพึ่งชนะธนทรธวัฒน์ผ่องศรี2-1เซต5-7 6-2และซุปเปอร์ไทเบรก10-6ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอได้เช่นเดียวกันการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุภาพสราญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20พลาดท่าโดยพุทธภูมินักแป้นรุ่นน้องร่วมทีมชาติแซงคว้าชัยในโมโตที่3แต่โกเมศยังเก็บคะแนนสะสมคว้าแชมป์ BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนาม4ได้สำเร็จส่วนประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวณิชเถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขณะที่นายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ยืนยันพร้อมจัดการแข่งขันครั้งต่อไปอย่างเต็มที่สำหรับรายการต่อไปเป็นการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามเวโรโดรมหัวหมากปุริพัฒน์สอนการรายงาน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่าวิวาทะวิวาทพิพาทคำว่าวิวาทะเขียนวอแหวนสระอิวอแหวนสระอาททหารสระอะมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าวิวาทะแปลว่าการโต้เถียงการมีปากมีเสียงกันการทะเลาะในภาษาไทยนำมาใช้เป็นคำสามคำคือวิวาทพิพาทและวิวาทะมีนัยยะความหมายต่างกันเล็กน้อยวิวาทหมายถึงทะเลาะรุนแรงจนลงไม้ลงมือกันบางครั้งใช้คำวิวาทคู่กับคำว่าทะเลาะเป็นทะเลาะวิวาทคำว่าพิพาทหมายถึงขัดแย้งใช้ทางกฎหมายและการเมืองวิวาทะเป็นคำศัพท์ใหม่หมายถึงโต้เถียงกันทันควันโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือใช้วาจาเสียดสีเน็บแนมแต่ไม่ถึงขั้นใช้คำหยาบ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 26 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
7: 12:51 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยเพื่อนชีวิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแร่เอิร์ธทรัพยากรแห่งอนาคตความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเป็นสิ่งที่มาจากความต้องการแย่งชิงทรัพยากรที่สำคัญหากพูดถึงทรัพยากรดั้งเดิมก็คงเป็นทองคำหรือน้ำมันดิบ แต่หากเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต่ออนาคตก็คงต้องพูดถึงแร่เอิร์ธซึ่งจะมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆวันนี้บทความประจำวันขอชวนทุกท่านมารู้จักแร่เอิร์ธและประเทศไทยมีส่วนอย่างไรกับทรัพยากรชนิดนี้บ้างแร่เอิร์ธเป็นชื่อของกลุ่มธาตุเคมีจำนวน17ธาตุในกลุ่มแลนทานไนท์ซึ่งมักพบอยู่รวมกันในแหล่งแร่เดียวกันแร่เอิร์ธมีคุณประโยชน์ต่อโลกสมัยใหม่มากมายทั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้าสารเรืองแสงประเภทหลอดไฟบนหน้าจอสมาร์ทโฟนแม่เหล็กถาวรที่ใช้ขับเคลื่อนกังหันลมและน้ำและยุทโธปกรณ์ทางการทหารเช่นปืนเลเซอร์และดาวเทียมเมื่อแร่เอิร์ธเป็นทรัพยากรของพลังงานยุคใหม่ความต้องการในการใช้ทรัพยากรดังกล่าวจึงไม่ใช่แค่การใช้สอยในชีวิตประจำวันอีกต่อไปแต่กลายเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่ต้องการของทุกประเทศผู้ใดครอบครองทรัพยากรผู้นั้นจะเป็นผู้กำหนดอนาคตผู้ใดครอบครองแร่เอิร์ธผู้นั้นก็จะเป็นมหาอำนาจนั่นจึงเป็นที่มาของการเปิดตลาดการค้าของมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ทั้งตะวันออกและตะวันตกในการเร่งหาเหมืองแร่ตลาดและมิตรประเทศที่ทำให้ได้มาเพื่อการพัฒนาของเทคโนโลยีแห่งอนาคตเว็บไซต์ Lanner เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมแร่เอิร์ธใน3ระดับคือระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยส่วนใหญ่เป็นระดับปลายน้ำคือโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนวัสดุอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออกและกำลังขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมระดับกลางน้ำมากยิ่งขึ้นนั่นคือการแยกธาตุและการทำให้บริสุทธิ์แต่ในระดับต้นน้ำนั้นยังมีจำนวนน้อยนั่นคือกระบวนการในการแต่งแร่นั่นเองทั้งนี้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ให้ข้อมูลเรื่อง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานของแร่ธาตุสำคัญเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ธาตุสำคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานในระดับโลกเพิ่มแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไทยสหรัฐหรือ MOU แร่เอิร์ธว่า MOU ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญในประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านการสำรวจการแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเช่นพลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้าในวันที่ราคาน้ำมันและค่าครองชีพยังพุ่งสูงจากความผันผวนด้านพลังงานซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกอุตสาหกรรมแร่เอิร์ธจึงเป็นอีกหนึ่งความได้เปรียบของเราในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าจบบทความประจำวันเรื่องแร่เอิร์ธทรัพยากรแห่งอนาคตเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: แบงค์ขับโบดแบงค์ขับโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขับโบดแบงค์ขับโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
17: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขับโบดเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
16: แบงค์ขับโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตประวิวันบรรณาธิการข่าวถิติมาอินกลัมและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: FM 95.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมทองคุณตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซาดค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมีอยู่ติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้ฮู้จักวินัยการเงินของไว้เก๋าซะบ้าง
4: ไว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
9: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ

0: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงสื่อข่าวกับชาวบ้าน
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับมื้อนี้ก็เป็นโอกาสดีและก็เป็นเรื่องที่ดีที่ได้มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบปราชญ์ชาวบ้านข้างปัญญาข้างสมองนะครับมื้อนี้ก็มีโอกาสได้เชิญคุณหมอและคุณสุริยันมาร่วมขบวนการที่จะขับเคลื่อนชุมชนในรูปแบบชุมชนชมรมเสียงชุมชนคนอีสานของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้รับความคิดเห็นของคณะทำงานครับได้ฉีกแนวเข้าไปเป็นรูปแบบที่จะช่วยชุมชนเพราะว่า จะเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์และก็ชุมชน
2: โอส
1: ถนะครับเพราะว่าตามเมื่อวันเสาร์นะครับได้ไปลงพื้นที่ที่อำเภอบันฝางตำบลนนคองได้เชิญแล้วก็ได้พบปะกับท่านกำนันวิษณุคำผู้ท่านเป็นกำนันตำบลนนคองนะครับก็ได้หารือกันท่านก็ได้เชิญผู้ใหญ่บ้านสิบหมู่บ้าน มาครบกับคณะกรรมการของเสียงชุมชนคนอีสานของเฮาที่ได้ลงไปพื้นที่ตรงนั้นนะครับ และก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าเราจะปรับโครงการย่อยให้เป็นชุมชนโอสถหรือว่าชุมชนเกษตร ปะหมอกันทั้งกำนันท่านก็ว่าถ้าพูดถึงชุมชนเกษตรนี่ระยะนี้ปุ๋ยมันก็แพงพระท่านว่าเหตุจังใดทำดีให้พี่น้องประชาชนในชุมชนได้ใส่ปุ๋ยถูกนี่ก็มีผู้เชี่ยวชาญถึงคุณหมอของเฮานี่แหละครับเป็นงานวิจัยของท่านถนัดในเรื่องวิจัยต่างๆเพราะว่าท่านจบเกษตรแม่โจ้นะครับและก็ผันตัวมาเป็นจบเกษตรเนี่ยคือว่า ท่านว่ากับจิปัวพอว่าได้พอมีอาการป่วยอายุมากนะครับก็เลยต้องไปเรียนทั้งสมุนไพรก็เลยจบหลักสูตรสอยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนมายาวนานนะครับที่นี่มือนี่ก็ได้พูดประโยคที่พบกับผู้นำตำบลนนท์คลองก็คือกำนันเป็นหลักนะครับท่านก็ได้มาเสนอในที่ประชุมว่าจะนำคนป่วยหมู่บ้านละหนึ่งคนรวมแล้วเป็นสิบคนมาคุยจากับทีมงานของเฮานะครับของชุมชนโอสถนี่นะครับแล้วก็ได้รับมือกันว่าจะมีการ ช่วยเหลือกันเป็นเบื้องต้นเพราะว่าในรูปแบบที่เขาจะขับสารออกจากร่างกายแต่ที่นี่เพิ่นก็เคยเว้าอยู่แล้วว่าภายใน7วันนี่สารมันสิบ่อยู่ในตัวถ้าบ่ดื่มเข้าไปอีกว่าซั่นว่าที่นี่ผ ผู้วิจัยทางเกษตรอาจารย์ยังก่อหมอ
2: แผนไทยครับผม
1: แผนไทยนี่ครับท่านวิจัยแล้วว่าถึงว่าจะบ่มีตรวจพบว่าเป็นสีม่วงสิแต่ถ้าดื่มมะน่านกินมะน่านมันจะเป็นเชื้อโรคที่ก่อติดอยู่ในร่างกายตัวของเฮานี่ถ้าเฮาบ่ขับออกมาหรือบ่แก้ไขบำรุงอีหยังมันก็จะอยู่ตลอดไปเดี๋ยวก็ต้องเป็นตาเหลืองเป็นตาฟ้างเป็นขาลอยแขนลอยไปอย่างนี้นะครับ นี่ก็ได้ในประเด็นว่าการนัดหมายกับท่านผู้นำกำนันเพราะว่านี่เป็นภาคประชาชนนะครับในน้ำเสียงชุมชนคนอีสานผันไปตั้งเป็นจุดหนึ่งว่าชุมชนโอสถคือมีคณะกรรมการปีกย่อยอีกส่วนหนึ่ง แต่ก็ต้องร่วมกันไปหลายๆไฟทั้งบุคคลต้นแบบเป็นแรงหนึ่งที่เขาจะต้องทำเป็นโมเดลเป็นตัวอย่างครับแล้วถ้ามันมีความสำเร็จแล้วท่านกำนันว่าจังเสนอไปในหน่วยงานของรัฐถ้าบ่สำเร็จกับตัวไผตัวมั่นครับในโอกาสนี้ให้ท่านสุริยันต้องพูดไปก่อนว่าก่อนที่คุณหมอจะเสนอไปฉะนั้นท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านนะครับก็ขอเวลากันคือเก่านะครับคนละเคิงนะครับบ่ท่านถึงเวลาเฮาก็จะเฝ้าโทษแต่เตรียมไว้ครับเมื่อได้มีได้ยินคำพูดคำถามถามมันสำเร็จอยู่ในตำบลนุ่นคองเนี่ยครับอำเภอบันฝางนะครับคือให้ความร่วมมือกันกับเทศบาลตำบลนุ่นคองด้วยนะครับ และยังไม่ได้แก้งไปที่หน่วยงานใหญ่ของรัฐแต่แก้งกับหน่วยงานภาคประชาหน่วยงานก็เลยการปกครองเนาะ
2: ครับ
1: ผมน้องท้องถิ่นเนาะ
2: คร
1: ับ ก็คือกำนันครับเอาเชิญท่านสุริยันพบปะกับพ่อแม่พี่น้องนิดนึงก่อนให้คุณหมอเพิ่นได้พูด
2: ก็สวัสดีครับพี่น้องที่รับฟังรายการอยู่นะครับมื้อนี้ก็มาอีกมื้อนึงซึ่งเวลานี้แหละครับที่เฮาต้องมาบอกมาฟังพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็เตรียมคำถามทุกคำถามของพี่น้องที่กำลังรับฟังคือเป็นการยกศักยภาพของบุคคลที่เฮากำลังสิเข้าไปช่วยเหลือนะครับพี่น้องที่เคารพครับสังคมเฮาสิมีความเข้มแข็งชุมชนเฮาสิสุขภาพดี
3: ก็ขึ้นอยู่กับพี่กับน้องซอยเบิ่งซอยแย่งเป็นหูเป็นตาให้นะครับบ่มีผู้ใดครับกล้าปฏิเสธครับในช่วงนี้เพราะบ้านเฮานั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่พี่น้องตั้งคำถามมาตลอดเวลาครับคืออย่างเรื่องยาเสพติดวันนี้เป็นโอกาสนิมิตหมายที่ดีครับที่รายการของเฮาของดร.สมหวังของดร.คิงของเฮานี่ครับมีคุณหมอตวงเขามาร่วมเพราะว่าท่านก็เป็นผู้เสียสละในเรื่องสังคมมาตลอดครับแต่คราวนี้หาตัวท่านมาได้ท่านก็อาสาว่าสิมาอาสารับปากว่าสิซอยชุมชนเฮาได้ยังไดกับพี่กับน้องผู้ที่เพิ่นหลงไปทางเรื่องยาเสพติดพี่น้องที่เคารพครับบางท่านก็ได้สะท้อนปัญหาต่างๆว่าอยากให้ลูกให้หลานให้พี่ให้น้องนั้นหายจากเรื่องยาเสพติดแต่คุณหมอบอกว่ามันบ่ยากครับบ่ยากจักหน่อยเพียงอยู่ที่ว่าจิตใจและคุณหมอยังย้ำบอกว่าตบมือข้างเดียวมันบ่ดังมันบ่คุ้มหมอคุณหมอเคยบอกนะครับเนาะ
2: แม่นครับผม
3: ครับซึ่งแล้วนี่เป็นการทีสี่ย้ำความมั่นใจกับพี่กำนองว่าโคกหนองหน้าของดร.สมหวังโคกน้องหน้าของเทศบาลนนท์ของกำลังเกิดขึ้นและในโคกน้องหน้านั้นมีชุมชนโอสถครับพี่น้องครับมื้อนี้คุณหมอเพิ่นก็สิมาเว้าเรื่องทั้งชุมชนโอสถเรื่องสินค้าราคาแพงโดยเฉพาะเรื่องปุ๋ยนะครับเรื่องปุ๋ย เฮ็ดจังได๋เฮาสิได้ลดต้นทุนได้ช่วงนี้ก็ขอพบกับท่านคุณหมอตวงได้เลยครับ
4: ครับขอกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ฟังทางบ้านนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้มาร่วมรายการกับคุณพ่อสมหวังอาจารย์สุริยันอีกครับจันทร์นึงนะครับผมที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วได้ไปประชุมกันอยู่โคกหนองนาของคุณพ่อสมหวังอยู่ตำบลน้นคลองนะครับกับเรื่องที่ท่านอาจารย์สุริยันกับคุณพ่อว่าไปเหมือนกันครับเรื่องสิเริ่มเป็นน้ำรองเรื่องปัวซุ้มที่ติดยาเสพติดแต่ว่าต้องเอาผู้ที่ให้ความร่วมมือครับเขามารักษากับมารักษาควบคู่กับการใส่ยาแบบแผนปัจจุบันก็คือทางศาสตร์แผนแผนไทยนี่เฮาสิเฮ็ดให้ดูแลด้านบำรุงเลือดด้วยศาสตร์แผนแผนไทยครับเดี๋ยวอันนั้นค่อยมาเว้าในโอกาสต่อไปขอเวลาบ่หลายครับส่วนแรกที่เหลือตอนนี้ก็คือสิเว้าเรื่องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ก่อนนะครับเพราะว่าผมมีความเป็นห่วงอันในอีกพวกจะกี่หมื่นว่าสิเกิดขึ้นว่าปรากฏการณ์เอลนินโญครับคือสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลกซึ่งมองเคยแรงอาจสิท่วมมองเคยท่วมอาจสิแรงซึ่งบ้านเฮานี่มีโอกาสสูงที่สิมันสิแรงสูงซึ่งถ้ามันแรงนะครับความเสียหายสิเกิดกับผลผลิตของพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะเกษตรกรนี่เป็นอย่างมากเลยครับถ้าฝนมันถึงช่วงถึง1เดือน2เดือนเนี่ยอาจสิเสียหายมหาศาลในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นแพทย์แผนไทยนะครับก็วิจัยมาทั้งเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วก็จบจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็มีความสนใจเรื่องการเกษตรเป็นพิเศษเพราะว่าทั้ง2อย่างมันต้องควบคู่กันการสิกินสมุนไพรที่มีคุณภาพสมุนไพรที่ปลอดภัยมันก็ต้องมาจากเกษตรอินทรีย์ซึ่งบ่ใส่สารเคมีเราทุกมื้อเนี่ยครับกับเกษตรกรบ้านเฮาหรือว่าคนทั่วไปอ่ะครับสิมีหน่อยสิเข้าใจหัวใจของเกษตรอินทรีย์ครับ
1: คร
4: ับ
1: อ
4: ันนี้ก็ต้องเอาน้ำนมน้ำสัตว์พระราชาของพระหลวงรัชเก่าเข้ามาคือว่าองค์ความรู้พวกนี้เนี่ยผมก็ศึกษาจากพระองค์ท่านที่เพิ่นเทศไว้แล้ว
1: คร
4: ับเรามาต่อยอดก็คือต้องเข้าใจเข้าถึงเราพัฒนามันครับเฮาเข้าใจว่าเนี่ยคือมาเกษตรอินทรีย์นี่คือเอาขี้ง้วขี้ก้วยมูลสัตว์เขาไปใส่หน้าเฮาแล้วก็มีใส่เดือนอยู่นั่นคืออินทรีย์แล้วมันก็ถือต้องนิดเดียวครับผมที่นี่ในวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ในการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอินทรีย์ชีวภาพเนี่ยมันไปไกลแล้วครับถ้าเฮามาศึกษาต่อยอดเรื่องพวกนี้เนี่ยเฮาสิสามารถพึ่งพาตัวเองได้ครับเขาลบกันเขาบ่มีปุ๋ยเคมีมาขายเฮาดินตายอยู่บ้านมันบ่แม่นครับซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศร้อนชื้นมีจุลินทรีย์ที่สิผลิตถาดอาหารมาเลี้ยงต้นพืชนี่โตเยอะแยะมากมายครับที่ผมสนใจเป็นพิเศษก็มีอยู่4 5โตที่ผมทําวิจัยมาแล้วมันก็ได้ผล
1: คร
4: ับ
1: อ
4: ันนี้ผมบ่ได้เปลี่ยนแปลงความคิดผู้ใดนะครับเพียงแต่ว่านําเรื่องเล่าดีๆที่จะคงเคยวิจัยแล้วมันได้ผลมาเราสู่กันฟังนะครับโดยเฉพาะเรื่องเขาเนี่ยส่วนมากเกษตรกรบ้านเฮาต้องปลูกเขาแทบทุกคน
1: คร
4: ับแล้วตอนนี้มันเป็นฤดูการทํานานะครับเขาสู้หน้าฝน
1: คร
4: ับ ที่นี่เนี่ยตามที่ผมตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่สังเกตมาเนี่ยครับเป็นเด็กน้อยสมัยก่อนบ่มีปุ๋ยเคมีจะใส่แต่ขี้ง้วนกับพ่อไปพ่อมาเนี่ยครับอันนั้นขนาดคืออินทรีย์แบบว่าอินทรีย์แบบบ้านๆนะครับ
1: คร
4: ับ แต่ว่าทุกมื้อเนี่ยเมื่อเฮามีวิทยาศาสตร์มีนักวิจัยที่

0: ากินในเลิศครับคำว่าทนแรงมาจากหากนะครับครับทนแรงหมายถึงว่าสมมติว่าฝนทิ้งช่วงไป1เดือนน้ำยุบผิวดินมันลดลงไป1คืบหรือคืบครึ่งเนี่ยถามว่าสามารถเลี้ยงรากพืชได้เนี่ยพืชบ่สามารถลงไปกินน้ำได้มันสิเหี่ยวเห็นแล้วครับอันนี้สิเหี่ยวเห็นเลย
1: คร
0: ับ ครับแล้วเพราะมันเหี่ยวเนี่ยมันสิเกิดหยังขึ้นมันจะไม่เกิดการสังเคราะห์แสงมันสิบ่เกิดการสะสมอาหารเพราะพอเกิดการสะสมอาหารมันก็สิเกิดความเสียหายกับผลผลิตเขาอาจสิตายไปเลยหรือมีฝนมาท่านแต่ฝืนก็บ่ได้ผลผลิตดีครับที่ผมก็ใส่นวัตกรรมผมก็ไปศึกษาศาสตร์ของพ่อหลวงเขาเนี่ยมาโดยสนใจจุลินทรีย์หลายตัวครับอันนี้ผมบอกรวมๆก่อนนะครับแต่ลงรายละเอียดเวลาสิบ่พอเพราะอนาคตเนี่ยอายุศูนย์เรียนรู้โค้งหนองนาบ้านน้นของเขาเนี่ยนะครับพ่อทีนี้การแต่ถ้าทอดรู้ความรู้พวกนี้ให้กับเกษตรกรที่สนใจนะครับ
2: สาธิตให้เบิ่งน้ำ
0: แม่นครับสาธิตเราสอนวิธีการว่าเขาเสียเอาอย่างมาหมักแน
1: ่ครับ
0: มันถึงสิได้กับผลในการเป็นเล่งรากเล่งใบเราเห็นผลผลิตสูงเพราะว่าพืชแต่ละชนิดทุกชนิดเนี่ยหัวใจสำคัญคือระบบรากระบบการสังเคราะห์แสงแล้วการสังเคราะห์แสงการสังหารเนี่ยต้องมีธาตุรากธาตุร่องแล้วก็จุลธาตุครบนะครับมันจึงสิได้ผลผลิตที่มีคุณภาพทีนี้เขามาต่อเรื่องความทนแรงนวัตกรรมที่ผมได้วิจัยนะครับม
1: ัน
0: เขาสามารถที่จะเล่งรากให้ลงไปกินน้ำได้เลิศเป็นพิเศษนะครับกว้างแล้วหากินได้กว้างแล้วก็ปรับสภาพดินที่มีอินทรีย์วัตถุให้เป็นปุ๋ยมาเลี้ยงต้นไม้เองเพราะว่าอย่างจังไนโตรเจนในอากาศที่ไอ้ปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยไอ้ยูเรียเนี่ยครับในอากาศเขามีไนโตรเจน 70% นะครับซึ่งในปกติเนี่ยในธรรมชาติเขามีพวกจุลินทรีย์ที่เขาตึงมาใส่เองสังเกตป่ะครับที่นักวิชาการชนมาสือบอกให้เบิ่งปลานะครับปลาดงดิบปลาที่ยังกระซามครับน้ำขังทั้งอ่ะแม่นแรง3เดือนก็เขียวมันก็งามบ่มีผู้ใดไปใส่ปุ๋ยนั่นคือฝีมือจุลินทรีย์ล้วนๆครับ
1: คร
0: ับเนี่ยครับท่านเรียนรู้จากธรรมชาติของสิเข้าใจจังผมในกรณีที่ผมมาศึกษาวิจัยผมใส่จุลินทรีย์4 5ตัวจุลินทรีย์พวกนี้หาบ่ยากครับก็ศึกษาจากที่เพิ่นเฮ็ดไว้นั่นผมก็ใส่ละก็คือพวกจุลินทรีย์รากกล้วยจุลินทรีย์เจ้าปวกก็มาจากพ้นปวกครับจัน EM ก็มีขายทั่วไปนะครับแล้วก็สังเคราะห์แสงเฮ็ดบ่ยากเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวสิสอนครับหรือว่าห้องเบิ่งทาง YouTube ก็มีคนสอนครับพวกใจจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยครับแล้วก็ไม่ค่อยไร้สาอันนี้เขาต้องไปหาสายพันธุ์มันมาอันนี้พอดีผมได้มาจากตุนพีที่อยู่มาแล้วแม่โจเพิ่นให้มาแต่โดดผมเลยว่าพอเลี้ยงไว้เพื่อมาผสมมาใส่ในทําการเกษตรปลากวนได้ผลดีครับจุลินทรีย์หาโตเนี่ยมันสิซอยกันทํางานเช่นว่าเจ้าปวกมันสิย่อยสลายพวกต่อสร้างพวกเศษไม้เศษอย่างที่มันอยู่ในหน้าเฮาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อเวลาเฮาเก็บเกี่ยวเศษเนี่ยเฮาบ่ควรสิเผานะครับการเผานี่มันเฮ็ดจุลินทรีย์ตายแล้วเฮาก็เสียหายทางอินทรีย์วัตถุทางที่ดีเนี่ยผมให้ผมแนะนํานะครับก็คือเฮาไถกบไปเลยครับพอเก็บเกี่ยวเรียบร้อยพอมีความชื้นเนี่ยย่อมเสียค่าไถกบเพื่อหยังเพื่อเฮาสิได้ลดการใส่ปุ๋ยในอนาคตสมมุติปุ๋ยยูเรียเนี่ย
1: คร
0: ับ กระสอบนึง 1,400-1,500 นะครับ
1: ครับแม่นอยู่ครับ
0: เฮาจ้างเขามาไถกบเนี่ยมันก็เฮาก็ซ้ําเฮาได้ลดปุ๋ยไกลเคืองนะครับ
2: เป็นยูเรียเลย
0: แม่นครับถ้ามาเฮาใส่จุลินทรีย์ถึงได้ตัวเจนเนี่ย
1: ค
0: นนี้มันสิย่อยสลายที่นี่เฮาเลี้ยงจุลินทรีย์ไว้เนี่ยถ้าเฮาบ่ใส่ปุ๋ยเคมีหลายเนี่ยจุลินทรีย์ใส่เดือนมันก็มาอยู่ในหน้าเฮาในอยู่พื้นที่เฮาสมมุตินี่ครับมันสิจัดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุดึกตึงปุ๋ยเฮาใส่เองโดยอัตโนมัติเลยครับที่นี่แต่ผมไม่ได้ห้ามเคมีเด้ถ้าเฮาต้องการเพิ่มธาตุอาหารเข้าไปจังพืชเชิงเดียวที่เฮาต้องการผลหลายจังพวกมันสำปะหลังพวกเนี่ย
1: ครับ
0: เขาคิดว่าพ่อเขาเติมไหนครับแทนที่เขาสิเติมกระสอบหนึ่งก็สิกระสอบหนึ่งได้สามไร
2: หน่อยลง
0: ครับหน่อยลงเพราะว่าอย่างพวกมันมีในดินอยู่แล้วครับแล้วที่นี่เวลาเขาเติมปุ๋ยเคมีลงไปเนี่ยจุลินทรีย์มันก็สิไปย่อยสลายเอาไปส่งให้พืชกินแต่ว่าเขาไม่มีจุลินทรีย์มันนี่เนี่ยดินมันสิแข็งนะครับเพราะว่าไม่มีจุลินทรีย์ในการไปย่อยสลายแล้วก็ปุ๋ยมันนี่มันก็สิดูบ่สามารถพืชเอาไปกินได้ทั้งมีจุลินทรีย์ให้ไหนมันกินครับพอมีจุลินทรีย์ไปย่อยสลายมันกินเพราะฉะนั้นมันต้องพึ่งพาอาศัยกันครับถ้าเฮาซ้ําสิปลูกเขากินแต่ละปีเนี่ยเฮาบ่ใส่ปุ๋ยเคมีก็ได้เฮาเข้าโหองค์ความรู้มื้อนี้

0: พราะว่าจังไอ้ปุ๋ยทางดินเนี่ยเขาสามารถเสียววัสดุรอบตัวเขาไม่เห็นปุ๋ยได้หมดครับแต่ว่าต้องผ่านการหมักได้คุณพ่อการช่วยยันเพราะถ้าว่าหมักมันจะไปหมักในดินหมักในดินมันจะไปดึงเอาในตัวเจนจากหากพื้นมาเข้าสู้เป็นพลังงานในการหมักมันจะต้นไม้เหลืองครับเพราะฉะนั้นถ้าเท้าสิเอาปุ๋ยจริงว่าขี้กล้วยไปใส่ต้องไปใส่ทะเนินๆครับใส่ทะเนินๆทิ้งไว้เป็นเดือน2เดือนเลยครับหรือเขาสิเฮ็ดจากทั้งเทิงก่อนเขาไปวานก็ได้ครับมันมีสูตรของมันอยู่อันนี้คือที่พอสามารถเบาได้ในรายการเพราะมันยาวครับแต่นักคนคอยไปเรียนรู้ชื่อสูตรเรียนรู้ของเขา
1: ครับผม
0: ครับที่นี่เขามีทั้งปุ๋ยทั้งดินที่เป็นอินทรีย์มีน้ำมันเชื้อราที่มีคุณภาพสูงมีแร่ธาตุครบทุกตัวเนี่ยเขาสิสามารถที่ให้ต้นพืชของเขาเนี่ยสามารถสะสมอาหารแล้วก็ไม่สูญเสียการสะสมอาหารเวลามันแหลงยาวนานจังผมเห็นเนี่ยครับมันจังมันสำปะหลังเนี่ยเขาฉีดเนี่ยครับ
1: คร
0: ับ บ่มีฝนตั้งแต่เดือนธันวาคมกรกฎาคมมีนา4เดือนมันยังเขียวคือเก่าอยู
1: ่โอ้แสดงว่า
0: ครับแต่ว่า
1: ดินเขาดีเน
0: า
1: ะ
0: ครับบ่แม่นว่าดินเขาดีครับดินดีก็ส่วนนึง
1: โอ้
0: ครับแต่ว่ารากพืชมันสามารถลงไปกินน้ําได้ครับครับสมมุติน้ํามันหายไป2คืบแต่ว่าหากมันยาวกว่านั้นครับแต่ว่าพวกใดบ่ได้ใส่นวัตกรรมนี่นะผมสังเกตว่าส่วนมากเหี่ยวหมดเลยครับบ่สิเป็นอ้อยสิเป็นมันครับอันนี้ก็คือเป็นการศึกษาเรียนรู้จากธรรมชาติ
1: ครับ
2: ทีนี้คุณหมอที่คุณหมอเอาน้ำหมักไปให้นี
1: ่ครับ
2: บ่มีน้ำก็ฉีดได้มันบ่ครับ
0: ได้ครับผมเพราะถือว่าเป็นปุ๋ยทางใบครับ
2: อ๋ออ
0: ันนี้คือถือเป็นทางลัดเลยครับ
1: คร
0: ับเพราะถ้ามีน้ำมันต้องเป็นปุ๋ยทางดินถึงจะมีประโยชน์สลาย
2: ระยะนี้น้ำมันแห้งนะครับ
1: ครับ
2: แต่ต้นกล้าต้นเขาเฮานี่ก็ดูสวยดีอยู
1: ่โอ้อาจารย์ฉีดแล้วครับ
2: ฉีดเมื่อเริ่มฉีดเมื่อเช้านี่นะครับ
1: โอ้ครับ
2: ไอ้คนงานไปเอ้ามันก็เป็นชิ้วๆพอดว่าอยู่นะ เป็นยังไงเป็นยังไงก็ฉีดไปโลดว
1: ่าของใหม่บ่ทันเคย
2: นี่เฮาสิผสมตามส่วนที่บอกกันมันบอกคุณหมอ
0: แม่นครับผม100ซีซีต่อน้ํา20ลิตรครับ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเฮามักเนี่ยมันสิเป็นก็เป็นว่านาโนโมเลกุล
2: คร
0: ับ มันสิถือว่าเป็นการให้อาหารพืชทางลัดครับ
1: ครับ
0: ว่าปากใบของพืชเนี่ย
1: ครับ
0: เขาสิมีความกว้างประมาณ5นาโนเมตรนาโนเมตรก็คือ1ในล้านส่วนใน1เมตรครับปากใบสิกว้างประมาณ5ครับแต่ว่าปุ๋ยน้ําหรือน้ํามักชีวภาพนี่เขามักจากผลไม้นะครับที่ว่ากินอยู่คือมันกินน้ํามักแล้วครับ
2: บ่ได้
0: ช
2: ิ
0: ว
2: หรอก
0: ครับแต่ผู้ใส่ประจําสิหอมครับแล้วที่พวกผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยที่ผมไม่เห็นนะครับคุณพ่ออาจารย์สุยันผมคิดเลือกแต่บอกหน่วยงามๆตรงๆเลยครับ เพราะว่าอย่าง เพราะว่าพืชที่มันสมบูรณ์ทั้งหวานทั้งใหญ่ทั้งกลมเนี่ยนั่นแสดงว่าธาตุละธาตุร่องจุลธาตุมัน
1: ครบ
0: มันจังประกอบร่างกันมาได
1: ้แบบ
0: น
1: ั้
0: นที่นี่เกษตรที่คือการหมุนเวียนเอาทรัพยากรกลับมาใช
1: ้อินทรีย
0: ์แม่นครับเพราะก็เอาพวกที่มันสมบูรณ์แบบมากๆเพื่อให้ได้ธาตุเหมือนกันไปเลี้ยงพืชชนิดอื่นครับนี่คือหลักการครับคุณพ่อ
2: คร
0: ับ แต่มันปลอดภัยครับคนคนใส่ก็ปลอดภัย
2: เขาจะฉีดห่างกันจักวันนะครับ
0: ช่วง1เดือนแรกเนี่ยเขาจะ7ถึง10วันต่อ1ครั้งนะครับที่นี่เพราะมันตั้งรักได้หากมันเริ่มเหี่ยวลงไปกินน้ำเริ่มทนแรงได้เขาก็15มื้อเท่านึงก็ได้ครับฉีดไปจนเก็บเกี่ยวได้เลยครับ
2: ทีนี้เขาจำเป็นต้องดึงน้ำเขาใส่บ่ครับ
0: ถ้ามันยังเขียวอยู่ก็บ่จำเป็นครับ ถ้ามันเขียวอยู่นี่แสดงว่ามันกินน้ำได้อยู
1: ่
0: เพราะว่าเขาเนี่ยเท้าไปเอาน้ำไปแซ่เนี่ยเขาสิบ่ดินล้นหาอยู่หากินนะครับเขาสิบ่แตกกอครับคือคนนั่นล่ะเกิดมาทั้งกอทั้งกองท้องบ่เห็นนั้นบ่เห็นครับพืชคือกันครับที่นี่เพราะน้ำมันหน่อยเขาสิหากินเอง
1: โดยธรรมชาติ
0: ที่นี่เพราะข้อดีของการหากินเองมันสิเฮ็ดให้รากมันแตกเยอะเนาะโดยการกระตุ้นของจุลินทรีย์เฮาเนี่ยล่ะ
1: คร
0: ับเพราะหลักแต่เยอะเนี่ยมันสิสั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งเรียกว่าฮอร์โมนไซโตไคนินตัวนี้มันสิให้พืชแตกกอแตกกิ่งเพราะฉะนั้นสังเกตมั้งครับต้นเขาเฮาเนี่ยตัวที่มันอยู่ทั้งคู่กันแท้มันสิแตกกอใหญ่เด
1: ้ครับแม่นอยู่
0: เพราะว่าน้ํามันบ่ขังเขาบ่ต้องไปหาอยู่หากิน
2: ฉะนั้น
0: หากหลายกอก็หลายครับ
2: ที่พูดกันอยู่ตลอดเวลาเฮาเฮ็ดพืชหน้าเขาน้ําหน่อยนี่ที่รัฐบาลท่านก็พูดด้วยเนาะ
0: ครับ
2: ผมว่าเออนี่มันมีขอคิดอีกเรื่องหนึ่งนะครับฉะนั้นผมอยากเราผมทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยครับมากประมาณ10ปีแล้วนะครับคือเห็ดมาอยู่นี่กินเขานี่นุ่ม เวลาไปวังอื่นไปกินเขาผู้อื่นเนี่ยจ
1: นคือของเจ้าของเด่น
2: บ่บ่คือชื่อที่บ้าน
1: ว่ามันก็กินอยู่เด้
2: อันนี้ก็ถือว่าเป็นในส่วนหนึ่งนะครับ
0: อือแต่โพแทสเซียมจากธรรมชาติเขาเสียหอมหนุ่มครับพ่อธรรมชาติคือได้จากผลไม
1: ้เอ้ยคุณหมอซุมือนี่สังเกตเนาะท่านด็อกเตอร์เนาะ
2: ครับ
1: เขาซุมือนี่ตะกี้แต่น้อยๆเพิ่นเขาไม้เพิ่นมาเนาะครับเพิ่นหนึ่งอยู่เฮียนหลังอื่นหอมถึงเฮียนหลังเฮาเด้อเออท่านผู้ฟังแม่นบ่ครับซุมื้อนี่เขาไม้อีหลีแต่บ่หอมเด้ครับ แต่ว่าขาวอยู่มันเกิดจากอีหยังบ่ครับคุณหมอ
0: ก็เกิดจากความเป็นอินทรีย์กับความเป็นเคมีนะครับ
1: อ๋อ
0: คือถ้าอินทรีย์เนี่ยจังโพแทสเซียมที่มันได้จากธรรมชาติเนาะจากพวกผลไม้ที่เฮาหมักหรือว่าจากพวกแกบดําแกบหยังมื้อนี่ที่เป็นโพแทสเซียมธรรมชาติ
1: ครับ
0: มื้อนี่มันสิเฮ็ดให้พืชสร้างความหอมความหนุ่มของมันถ้าพอความหอมของมันเขามันเกิดจากโพแทสเซียมครับแต่ถ้าเป็นโพแทสเซียมจากเคมีเนี่ยมันสิบ่หอมครับมันสิสูญเสียความหอมความนิ่มไป
1: เอ้าคือชาวบ้านเนาะเอาโพแทสเซียมมันคือหยังเนาะบัดเนี่ยสิเฮ็ดเขาหอมบัดนี
0: ้โพแทสเซียมก็คือธาตุหลักตัวนึงใน NPK อยู่กระสอบเฮานะ
1: อ๋อครับ
0: ครับ4600ก็แสดงว่ามีแต่ยูเรียมีแต่ไนโตรเจน
1: เออ
0: ครับตัวกลางก็คือใบดอกผลว่าไง
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ครับใบดอกผล3ตัวเนี่ย3ตัวหลักนี่สูตรนั่นสูตรนี้เฮาก็เบิ่งเลยครับ NPK
1: อยู่ในกระสอบ
0: อยู่ในกระสอบครับ
1: อ๋อคร
0: ับ แต่ว่าแค่3ตัวหลักนี่บ่พอครับมันต้องมีทั้งจุลธาตุทั้งธาตุหลักธาตุรอง
1: ครบ
0: มันจังสิแซ่บครับ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ผมได้ศึกษาวิจัยมาหลายปีจนสามารถเฮ็ดให้นํามาชีพผมเนี่ยมีธาตุหลักธาตุรองแล้วก็จุลธาต
1: ุใน
0: การสกัดจากผลไม้แล้วก็สมุนไพร
1: ครับ
2: ฉะนั้นตามที่เดี๋ยวนี้เขามันยังมีเลยครับเพราะว่าเฮายังบ่ได้ไปขายฉะนั้นก็เหมือนกับสอแว่งน้อยพูดแล้วเฮาเฮ็ดเขาอินทรีย์นี่ครับคือมันมีความจําเป็นพอจะถึงฤดูกาลเขาที่เฮาปลูกไม่จะมาถึงธันวาทีนี้เฮาก็ไปส่งไปขายนี่เสียดายเสียดายมันไปปนกับเขา
1: เออ
2: เคมีเขา
1: ครับ
2: ฉะนั้นตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณ 2-3 ตันอยู่เลยครับครับผู้ใดอยากได้เขา
1: บ่มีเคมี
2: นะครับบ่มีเคมี
1: ครับ
2: ก็ไปเอาได้นะครับเพราะว่าคันเฮาเก็บไว้อย่างนี้เขามันสิเป็นเขาไม้เขามากก็จําเป็นต้องไปปล่อยนะครับ
1: ครับ
2: ฉะนั้นก็แจ้งให้ทราบนิดนึงนะครับทีมงานโปรดชาวบ้านของเฮานะครับท่านสอแว่งน้อยเนี่ยผมก็ไปเอาพันธุ์นําเพิ่นมาอยู
1: ่อือ
2: เดี๋ยวนี้ก็แจ้งให้ทราบใกล้เวลาทางชาวบ้านไป
0: ครับท่านขอเสริมอีกนิดนึงคร
1: ับ31นาทีเหรออ
0: าจารย์งานวิจัยที่ผมเว้าบ่หันนะครับ
2: ครับ
0: ไล่มองเทคไปเฮ็ดทดลองนะครับ2ไล
1: ่
0: ก่อนหน้าสิใช้นวัตกรรมพวกนี้นะครับเขาได้แค่ไล่ต่อ400 500กิโลต่อไล
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพอมาใส่นวัตกรรมเนี่ยเนี่ยได้ตันขึ้นครับผม
1: โอ้
0: ครับเป็นหน้าดินทรายเลยครับ
1: โอ้หน้าดินทราย
0: ครับหน้าดินเหนียวเองสิได้หลายกว่าเพราะดินเหนียวนี่โพแทสเซียมสูงอยู่แล้ว
1: โอ้เนาะ
0: ครับ
1: มาสนใจพี่น้องท่านใดสนใจก็มาเบิ่งแปลงสาธิตได้ครับอยู่ของหนองนาของดร.ชิงเฮาอยู่บ้านน้อนคองนี่แล้วเนาะครับเนาะต่อไปก็สิมี
2: ตอนนั้นก็จะเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้
2: ตามที่ทฤษฎีของคุณหมอเนาะ
1: ครับ
2: เจเพิ่นเอาตามศาสตร์ประชามาก
1: ครับ
2: ฉะนั้นก็ร้องว่าสิเฮ็ดปีนี้ครับเป็นทีได้คุณหมอได้เอาผลิตภัณฑ์อินทรีย์มา
1: ครับ
2: ก็ได้จะทดลองนะครับนี่ก็ขอให้ท่านไปชมได้เพราะว่าทีมงานปราชญ์ชาวบ้านข้างปัญญาข้างสมองหลายคนตอนนั้นก็เคยได้ไปพบไปปะกันอยู่ณตรงนั้นนะครับ
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นตะจีเป็นเถียงหน้าน้อยวันนี้เถียงหน้าก็ส่องใหญ่ขึ้นจักหน่อย
1: คนมันหลายขึ้น
2: ก็เลยว่านั่น
1: อยู่บ้านกันหลายเด้ออาจารย์เนาะ
2: ครับเอาเวลาได้ไป
1: ได้แล้วครับได้แล้ว
2: ก็ขอเชิญให้ปราชญ์ชาวบ้านข้างปัญญาข้างสมองพูดคุยกันเบิ่งดูครับว่าได้เอาเชิญคุณ
3: สวัสดีครับ
1: อ้าวสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ท่านเสรีภาพสวัสดีครับ
3: ครับผมเสรีภาพนะคร
1: ับ
3: รอมานานรอกันหมดคือจะมีหลายสายกันดีใจนะครับที่คุณหมอมาให้ความรู้กับเกษตรกร
1: ครับ
3: แต่พวกเอรี่ไม่ใช่หรอกครับผมดีใจแต่ตอนนี้ปุ๋ยลดราคาแล้วนะครับลดราคาไปแล้ว
1: คร
3: ับ ว่าสมมติว่าร้อยนึงเนี่ยท่านซื้อ70 บาท
1: อ๋อ
3: ก็เป็น30 บาทรับร้อยละ30ลดมาแล้ว
1: ครับ
3: วันนี้ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องยาอย่างเดียวล้วนๆเลย
1: ครับ
3: ม่ต้องพูดเรื่องกีฬาหรอกครับเดี๋ยวผมจะโดนก้านคอโอเคโอเคอย่าจะปิดคืออย่างนี้ครับท่านถึงสามข้อของผมหวัง
1: ครับ
3: คนเสพยาเนี่ยเป็นคนติดยาใช่ไหม
1: ครับ
3: ไม่ต้องรักษาหรอกครับใช้กฎหมายคดีอาญาไปเลย
1: ครับ
3: แก้กฎหมายครับส.ส.ที่เลือกเข้าไปนั่งในสภาเนี่ยที่ฝ่ายที่บัญญัติเนี่ยไปออกกฎหมายใหม่เพิ่มกฎหมายใหม่คนเสพไม่ใช่ป่วยนะครับให้ผิดกฎหมายอาญาไปเลยติดคุกไปเลยแล้วมันจะหมดเองคนขายไม่มีคนขายก็ไม่มีคนเสพเมื่อไม่มีคนเสพก็ไม่มีคนขายฉะนั้นคนเสพเนี่ยเสพมาจากไหนเอาไปขังคุกครับออกกฎหมายมากมายส.ส.ที่เราเลือกครับไปนั่งในสภาเนี่ยทำอะไรอยู่ครับทำงานยามออกกฎหมายใหม่มาเลยครับแก้กฎหมายแล้วว่าคนเสพไม่ใช่คนป่วยติดคดีเป็นคดีอาญาไปเลยติดคุกไปเลยครับคนเสพเท่าไหร่เอา15ปีหรือ10ปีแล้วไปเลยครับให้ไปตายในคุกไปเลยไม่ใช่หมดไปที่มาพูดไม่ใช่โหดนะอย่าที่ว่าอาจารย์ที่แล้วเนี่ยพอสมบอกว่าโหดเกินไปถ้าไม่โหดมันก็ไม่หมดไปต้องหมดสิ
1: คร
3: ับ มันยังจะหมดคนขายที่เนี่ยปัญหาคนขายเมื่อวานเนี่ยผมดูนะครับจากปัจจัย1,300,000กว่าเม็ดมันมาอย่างไรคิดดูขนาดตำรวจปรับแล้วครับจับทั้งปรับทั้งอันตรายสารพัดมันยังขนกันมาอีกแล้วเมื่อเช้านี่เพิ่งรู้ข่าวอีกนะครับคุณพ่อ
1: ครับ
3: พระ
1: เ
3: มื่อวันเสียพระแล้วครับ3คนเสพยาผมถามเลยว่าพวกมึงเนี่ยไม่อายผ้าเหลืองหรือไม่อายเก็บผ้าเหลืองมากเหรอผมผ้าเหลืองไปเสพยาเสพติดเนี่ยไปเจอยาบ้าเนี่ยอายผ้าเหลืองบ้างไหมองค์กรศาสนาพุทธครับจัดการเลยพวกนี้จับสื่อทำเรียนยังไม่ได้นะครับติดคุกด้วยมันจะหมดไปผมดูแล้วสะเทือนใจในฐานะที่ผมเป็นชาวพุทธคิดที่270รักษาไม่ได้เนี่ย
1: คร
3: ับ แค่5ข้อยังรักษาไม่ได้เลยครับ
1: ครับผม
3: ยังไม่ได้เสพยาอยู
1: ่คร
3: ับ แล้วผมประชาเลยครับทำไมปรึกษาก่อนทำไมมารู้ประวัติก่อนว่าคนไปบวชเป็นยังไงเห็นแก่บวชอย่างเดียวไม่ได้หรอกครับต้องศึกษาวินัยเขาก่อนศึกษาประวัติก่อนว่าไอ้คนที่มาบวชเป็นยังไงมีคดีมาไหมมีแบบเสพติดมาไหมต้องดูก่อนนะครับวันนี้เอาหนักๆเลยก่อนว่าคนเสพให้เป็นผู้ชี้อาญาคนขายหนักกว่าอาญาอีกครับ
1: คร
3: ับ โป้งได้ก็โป้งเลยแต่เก็บแล้วก็เก็บเงียบเลยครับ ดังนั้นมันก็พาตระบาดอย่างนี้ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
3: ยาบ้านี่ไม่เคยขายมันไม่ครอบกฎหมายแล้วครับจับแล้วติดใ
1: หญ่ไ
3: ม่จริง
1: ครับ
3: 2-3 ล้านเม็ดนี่ใหญ่ไม่จริงใหญ่จริงกฎหมายเข้าไม่ถึง
1: ครับ
3: ใจดังนั้นต้องเอาพวกขึ้นไปก่อนครับเอาวันนี้โอเคก่อนครับเออจะสุดท้ายก่อนก่อนที่จบกันฝากไปถึงท่านคุณจันนะครับหลังจบรายการโทรหาผมใหม่นะครับผมจำให้ผมไม่ได้ครับขอบคุณมากครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
2: ครับอันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพพ่อขายชิดที่มันภาคประชาชนได้พูดนะครับแล้วกับพ่อแม่พี่น้องก็พิจารณาดูเพราะว่าเฮาก็สิห้ามให้ท่านบ่พูดบ่ได้นะครับแต่เฮาก็ต้องฟังท่าน
1: ความรู้สึกเนาะ
2: เฮาก็ฟังกันไปแต่ว่าคันมันดีเฮาก็เอาถ้ามันบ่ดีเฮาก็บ่เอาอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะครับครับเอาโทรเข้าได้เลยครับ
1: ครับผม
4: สวัสดีครับคุณพ่อ
1: สวัสดีคร
2: ับสวัสดีครับ
4: ผมผู้ของผู้อาจารย์ผม
1: ครับผมสวัสดีครับ
4: หมอแว่งหน่อย
2: ครับ
4: ผมจำเขาแต่ว่า
1: คร
4: ับ หมอแว่งหน่อยนี่พ่อสมวังตั้งให้เราเลยดังเลย
2: เลยดัง
4: เลยยังเกษียณนี่ผมมานอนเดี๋ยวนี้กับพันตาอายุ10ขวบเนาะคุณพ่อเอง
2: ดีแล้วครับด
4: ี
2: แล้ว
4: ก็ได้ขึ้นเยอะเลยเกษียณแบบพี่แบบนี้ล่ะ
1: คร
4: ับ สิงว่าใส่ยาย่ามแรงไว้เนาะตากเนี่ยเว้ยในกบมันก็งามอยู่ดอกแต่ว่า
1: ครับผม
4: ต้องมีเทียมนิดนึงมันยังเขามันยังทรงมันยังขนสิงว่าเนี่ยที่ได้ตกหอมครับย่อมรับอยู
1: ่ครับ
4: สิงว่าจะขี่เป็ดขี่ไก่เนี่ยแต่ว่ามันมาเก็บเป็นโลกนี่คือหน้าห้องนี่เป็นหน้าที่บ่มีข้องซอยเด้อบ่มีชนรับประทาน
1: คร
4: ับ น้ำฝนบางปีก็ได้บางปีบ่ได้เลย
1: ตามสภาพอากาศ
4: นายโยมันเลยขึ้นเล่าเด็ดกรรมมาปุ๊บนายโยปีเนี่ยคือหน้าเทวดาเทวดาซอยเท่านั้น
1: ครับครับครับ
4: อยู่บงไฟกันว่าขึ้นดีได้ล่ะว่าได้ยังฝ่าเช่นฝนว่าฝนดีอยู่
2: ครับ
0: โอ้
4: ดีแบบนี้ก็เป็นมาตกแล้วบ่มีน้ำไหลเลยเนาะ
0: ครับ
4: เป็นไปก็ได้กับว่าไหลน้ำมีซีเรียลมีตะล่มเรื่องการเกษตรนี่ครับผมมาได้คนมาบอกเรื่องการเกษตรก็ดีแล้วครับผมก็จะได้บอกกันแบ
0: บ
4: ศึกษากันทางยกไก่ผมไปเบิ่งมาด้วยเนี่ย
0: ครับผม
4: เดี๋ยวนี่ผมบอกเลยว่าทางยกไก่แว่งหน่อยแว่งไงเลยผมไปเบิ่งมองเลย
0: ครับผม
4: เลี้ยงเนี่ยมากที่สุด
0: คร
4: ับ แต่ผมมักง่ายกินเนี่ยผมมักครับเพราะว่าผมเป็นชาวไร่ชาวนาเจ้าหัวเจ้าสวนเดี๋ยวนี้สร้างนี่เนี่ยปลูกกล้วยก็ปลูกขายดีตลอดปีถึงที่บ่ได้ขายแพงเป๊กก็ขายได้ตลาดต้องการเลยครับเพราะว่าอาหารการกินพวกนี้ถูกปวดสารนี่ง่ายๆแล้วคนก็กินแล้วก็ติดใจว่าของเฮามันแซ่บ
0: ครับ
4: เรื่องการเกษตรเนี่ยคุณพ่อตอนแรกตะกี้นี่มันคือคักคักเลยว่าต้องทำให้ปลอดสารสมัย
0: คร
4: ับ ตอนที่ย่าพ่อสิมาบ้านผมนี่เนาะย่าพ่อไอ้ตองตำวังนี่เนาะ
0: คร
4: ับ เล่นอยู่บ้านกับ10กว่าคนมาอยากให้ไปเบิ่งให้เบิ่งหน้าแต่ว่าก็มาโอ้ยมาติดอยู่ศาลากลางบ้านก็เลยได้คำมับเลยจะไปเบิ่งห่วงเบิ่งยังที่มันผิดพัฒนาแบบเองเลยก็ได้คำนี้ที่แม่จากผู้อาวุโสนะ
0: คร
4: ับ ได้กับไปโอ้ยเป็นว่าคำก็เสียดายอยากเห็นอยู่หรอกแต่เรื่องยาเสพติดเนี่ยมีพ่อดอกกระเจียวว่า50ตันเนี่ยคิดใจเลยพ่อดอกกระเจียวเขามาบ่อยนะ
0: ม
4: ันเป็นยังไงหลายแท้อยู่กลางกรุงเทพเนี่ยคิดใจขนาดเลยมันต้องมีหน้าใหญ่ผู้เห็นเป็นใจสิทำลายคนในประเทศ50ตันเนี่ยมันจะหน่อยหรือแต่ผมก็ได้ยินข่าวอยู่ได้ยินเบิ่งในยูทูบอยู่ก็บ่มั่นใจดอกแต่ว่าพ่อดอกกระเจียวของเราเนี่ยรู้สึกว่าม ันต้องมีหน้าใหญ่หน้าโตไอ้ประเทศไทยนี่รู้เห็นเป็นใจเลยล่ะรู้สึกว่าปวดเล่ากับพวกเจ้าหน้าที่พวกนี้หลายหลายเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคิดว่าเป็นบวกเลยคิดเป็นลบเลยรู้สึกก็ดี
0: ค
4: นติดยาคนกินเนี่ยมันต้องมีการใส่กฎหมายใส่ไปบำบัดเนี่ยยังถือต้อง
0: ค
4: นที่ตามมาใช้อาศัยเลยเน
0: ี่
4: ยมันคิดเลยล่ะคิดว่าโน่ทำเลยว่าอยู่ในสังคมแบบใดคิดรอบครอบรัฐบาลไปถามเนี่ยตอบเลยเขามาเล่นการนี่ละอยากฟังเชิญเลยครับเชิญมาบอกเลยผู้ที่เป็นรัฐบาลสอบภาคส่วนของเชียงใหม่เขาร่วมกับรัฐบาลเนี่ยมาบอกเลยผมอยากฟังครับขอบคุณครับผม
0: ครับขอบคุณครับ
2: ครับครับนี่ก็เป็นส่วนความคิดเห็นหนึ่งนะครับฉะนั้นก็สายต่อไปเลยนะครับแล้วเป็นโอกาสดีของท่านชาวบ้านเท่าแล้วครับของชุมชนโทรเขาได้ครับ
0: ขออนุญาตเมื่อหันที่พี่คุณเมื่อหันว่าเรื่องเอาขี้ง้อไปเราเป็นโรคนะครับผมอันนี้คือ
5: สวัสดีครับ
0: ครับครับผม
5: คุณนนท์นาจากเชฟุ้มครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
5: ขอสนับสนุนเสียงวงหนึ่งหนึ่งเด
0: ้
5: อมาว่าบังดูฝ่ายที่เป็นรัฐบาลน่ะ
0: ครับ
5: มันเป็นอย่างยังปราบมาได้มันกฎหมายมันมีอากฎมูดีกฎหมายมันเหนือกฎหมายดิมีละอยากให้มีเหตุเลี้ยงกฎหมายมันตัดติดคิดเป็นนั่นให้เบิ่งดูรัฐบาลเนี่ยมันจะได้ว่าฮอดตัวลูกตัวหลานมันนะอยากให้มันเด็ดขาดนี่ละมันโมเด็ดขาดมันก็เป็นอย่างนี้ละไปตำต่อใจเราเฮ็ดบ่ได้ดีคันบ่มีความสามารถอ่ะพากันออกไปซะไปผู้อื่นเขามาเห็นเบอร์คันมันบ่มีความสามารถที่ปกครองบ้านเมืองเป็นให้อยู่เย็นเป็นสุขได้นะเอามันลายดียาบ้านเนี่ยแต่ละมือแต่ละวันเบื้องเท้าเบื้องเท้าเนี่ยทำมาออกหลังเท้าเนี่ยมันส่วนหน่อยส่วนที่มันบ่ได้ออกมาเนี่ยมันลายอยู่เนี่ยมีลายอยากให้มีมาตรการเด็ดขาดร้องคืนพอเสียแดงพอศิริภาพว่าเนี่ยร้องเบิ่งดูกฎหมายเนี่ยให้มันปัดติดไปมันนั่นว่าต้องไปย่านว่ามันนั่นโหดเหี้ยมทารุณหรอกต้องใส่โหดกับมันสุบเนี่ยเอานี่เรามันคักแค่เป็นย้อนที่แหละอยากให้พูดเงาแล้วมันแก้ไขปัญหาบ้านเลี้ยงซอยกันแล้วมันเป็นพ่อในใด
0: ครับครับ
5: ครับครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับนี่คือประชาชนต้องแบ่งปันเวลากันเองนะครับเพราะว่าที่จังหวัดของเฮาอยู่กับมี26อำเภอเป็นเองครับ ถ้าเฮาทำที่อำเภอบันฝางได้ผลแล้วเฮาก็จะกระจายไปเอาครับเข้าสายนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับ
6: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: เชิญเลยครับ
6: คุณหมอครับไอ้คุณพอสมหวังท่านกำนันครับ
1: ครับ
2: ครับ
6: วันนี้ผมขอว่าน้ำปลาจีนน้อยเรื่องยาเสพติด
2: ครับ
6: ที่ว่าเรื่องไอ้ล่มใจปีกของรัฐบาลเนาะผมย่านคนเบียก
2: พื้นที่ไหนพื้นที่ไหนเนี่ยท่าพระบ่
6: ทำโทษจากสภาครับ
1: อ๋อครับ
2: เอาท่าพระ
6: นี่แต่กำลังลงราคาคือพีซิลี่ว่านั่นแหละพีซิลี่เราบอกเรื่องยาเสพติดโอ้โหดเกินไปนะลูกพี่นะ
1: อ
6: ะไรนะ
2: ไ
6: ม่อุทธรณ์เลยนะ
2: ไอ้เจ้า
6: เสียงเอร้องดอดอกตะเกียวเพิ่นเห็นเหมือนไอ้เพิ่นฟังข่าวผมก็ได้ฟังลําเพิ่นคือกันอยู่เด้แต่ว่าผมก็เป็นทําแม่งแหงสงสัยคือกันมันเป็นยาบ้าคือมันสารตั้งต้นบุจับได้
1: อือ
6: 5,000ไป50ตันใช่มั้ยผมมาบ่หน่อยได้50ตันนี่ถ้าไปสะใส่เดินเขาท่อกสที่รับซื้อเขานั่นแม่ครับผมมาเนี่ยจิ้มเดินผู้นี้ตอนนี้ทักไอ้บ้างว่ามันสิเป็นดังกันบ่คือท่านนายกดอขออภัยที่เอ่ยนามท่านหลายเทื่อนะมันเป็นสารตั้งต้นบ
1: ่
6: ที่ผมฟังเป็นสารตั้งต้นที่ตำรวจจับได้ถ้าหากว่าหลุดออกจากหลุดไปแล้วนี่ถ้าไปผลิตยาบ้านี่นะมันจะเป็นพันเอ้ยมันจะเป็นพันล้านเม็ดเลยพันล้านเม็ดเลยครับพันล้านเม็ดนี่ก็บ่น้อยเด้ครับกันดอดอกกระเจียวเพิ่นว่าผมก็มานอนคืดมันแมนคือความเพิ่นว่าเด้เพิ่นว่านี่มันตั้งใจสิเอายาเสพติดนี่มามอมเมาเยาวชนของประเทศเฮาแล้วมันสิยึดประเทศ
1: อ
6: ันนี้คือของเราเว้าอยู
2: ่
6: ครับแล้วผมได้ยินข่าวช่วงนึงที่ว่าแดงมันผลิตยาบ้าเนี่ยมันหวังปลามันสิมอมเมาประเทศเฮาคือกันแล้วมันสิยึดพื้นที่ที่มันอยู่ตาเคฟชายแดนเดี๋ยวนี้ซึ่งมันอยู่ที่ของประเทศเฮานี่ล่ะเข้าไล่หนีแล้วรัฐบาลเอาอะไรหนีมันกับบนหนีได้หรอครับ
2: คร
6: ับ กับโหดเกินไปกับเดี๋ยวกับสหประชาชาติกับที่ว่ามันมีมนุษยชนเนี่ยมันมีมนุษยธรรมอีกนี่นะ
1: คร
6: ับ มาเนี่ยมาที่นี่สารตั้งต้นตัวนี้ค่ะหากว่าหลุดออกไปที่ดีนะครับทำลายเยาวชนมาหน่อยเลยครับมาหน่อยเลยมือนี่เป็นมือดีที่ประเทศไทยเฮาแต่บ่ออกข่าวในประเทศเด
1: ้
6: ว่าเผาบุหรี่ไฟฟ้าก็ไปสิ่งผิดกฎหมายอยู่แถวบางปูนี่มูลค่าเต่าสิบกว่าล้านครับ
1: คร
6: ับ บ่หน่อยครับบุหรี่ไฟฟ้ากับของผิดกฎหมายมูลค่าเก้าสิบกว่าล้านคือบอกข่าวในประเทศให้ประชาชนหนูจักแน่เสร็จเลยผมฟังข่าวมันเศร้านี่แต่บ่เป็นข่าวภายในประเทศอันนี้ผมก็ดีใจนําครับแล้วก็ศาลตั้งต้นที่ผมเข้าใจนี่ท่านดอเพิ่นว่าเป็นเป็นยาบ้านี่ผมมาอันนี้คดีบ่ทันถึงที่สุดก็สิบ่ทันเผาผมก็พยายามอยากให้เผานะครับคันเผาย่ำได้ประกาศใส่สถานีวิทยุให้ประเทศไทยซึ่งเป็นสถานีของรัฐจังสินะ
2: ครับครับ
6: ครับแม่นบ่ครับ
1: ติดตามข่าวให้ครับ
6: ครับมื้อนี้ถึงเป็นมื้อดีเลยครับมื้อดีหลายอย่างขออนุญาตให้ครับเด้อ1มื้อนี้มื้อหน้าเสียเยอรมันนำทัพเขาไปเฮ็ดสงครามโลกครั้งที่2 3มื้อไอ้3ล้านกว่าคนนี่ไปขยี้สหภาพโซเวียต
1: คร
6: ับ แล้วก็มื้อนี้ครับเป็นมือสวรรค์อมบแมนสวรรค์คนมรณภาพของล้มพอตัวธรรมรังสีมือนี
1: ่
6: มือนี้นะครับแล้วก็มือที่มือนี่อีกมือนึงที่ตรงกับมือที่ประเทศไทยเฮาสถาปนาขึ้นมาเป็นวันสนป่าแห่งชาติครับมือนี่แหละตามผมฟังที่อยู่เพิ่นเว้าหรอกรายการเขาจะเว้าผมก็บ่รู้ดอกแต่ว่าฟังเป็นมือดีตัวนี้ซะดอกครับก็เลยมาเป็นมือดีทั้งเผาอันไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเพราะหน้านี่ก็จับบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ไอ้แถวไอ้แถวบางปลือ
1: คร
6: ับ แถวบางปลือชลบุรีนี่บุหรี่ไฟฟ้านี่ก็มูลค่านี่30,000 กว่าไอ้กกนะก็บ่น้อยครับนี
1: ่คร
6: ับ
1: อ
6: ันนี้พวกก็จับได้ไหมสงสัยที่บ่ทันได้คดีถึงที่สุดก็สิบ่ได้ทันเผาครับหากว่าคดีถึงที่สุดแล้วก็ขอให้เผาซะครับขอบคุณหลายครับ
1: ครับขอบคุณมากครับ
2: ครับขอบคุณท่านสอทภะเด้อบัดนี้ได้ชื่อเป็นสอทภะไปมีสอแว่งน้อยแล้วก็สอ
1: ทภะ
2: ดอนม่วงนี่ก็ยังบ่ทันโทษเขาเด้อครับสอดอนม่วง ครับเอาสายต่อไปได้เลยครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: ครับ
7: หายากจังเลยนะครับเอ้ยชื่อพระสัมมาปัปปะครับครับผมสวัสดีครับท่านดร.คุณหมอครับ
1: ครับครับครับสวัสดีครับจากพื้นที่ใดแล้วเนี่ย
7: ครับผมจากบ้านม่วงครับผมสอดม่วง
1: ครับสอดม่วงครับมาแล้วครับ
7: ครับคือปัญหาที่เราพูดกันเนี่ยมีทั้งปัญหาระดับครอบครัวระดับหมู่บ้านตำบลจังหวัดแล้วก
1: ็
7: สูงสุดคือระดับประเทศนะครับ
1: ครับครับ
7: ทีนี้ปัญหาแต่ละระดับเนี่ยปัญหาแต่ละระดับเนี่ยมันก็ต้องมีหัวหน้าของแต่ละระดับเป็นผู้เป็นผู้นำในการแก
1: ้
7: นะครับปัญหาครอบครัวก็พ่อบ้านแม่บ้านปัญหาอำเภอก็นายอำเภอจังหวัดก็ผู้ว่านะครับ
1: ครับ
7: ว่าที่นี่ปัญหายาเสพติดปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยถ้าเราดูจากประเทศที่เขาปราบปรามได้เขาสำเร็จได้นะครับมันจะเริ่มจากผู้นำประเทศครับอย่างสิงคโปร์อย่างจีนอย่างอะไรนะครับมันต้องเริ่มจากผู้นำประเทศครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาระดับชาติครับเพราะนั้นพวกเรานี่แสดงความเห็นก็ดีแล้วนะครับ
1: คร
7: ับ ดีแล้ว
1: คร
7: ับ แต่ว่าขั้นต่อไปที่เราเสนอความเห็นแล้วเนี่ยผมอยากให้ทางคณะกรรมการเสียงชุมชนคนอีสานเนี่ยนะครับ
1: คร
7: ับ รวบรวมความเห็นทั้งหมดเป็นนำเป็นสรุปเป็นข้อเสนอนะครับ จากสวทขอนแก่นจากเสียงชุมชนคนอีสานไปถึงสำนักนายกให้ไปถึงตัวนายกครับเพราะถ้าเราไปเสนอนำเพอผู้ว่าเขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นปัญหาระดับชาตินะครับนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราเนี่ยรวบรวมความคิดความเห็นแนวทางต่างๆแล้วก็ให้มาสรุปกันสักวันหนึ่งสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทำหนังสือ
1: ดีครับ
7: เป็นผนึกไปถึงนายกรัฐมนตรีครับมุ่งที่พูดนำประเทศทีเดียวเลยไม่ต้องไปผ่านนักการเมืองต้องกินสอสอไม่ต้องครับมันต้องนายกคนเดียวเท่านั้นครับที่จะจัดการได้ปัญหาพวกนี
1: ้
7: ถ้าหัวไม่กระดิกเนี่ยหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกต้องไปจับหัวก่อนครับผมครับก็ลองวางแนวทางดำเนินการแกลองดูนะครับผม
1: ครับครับ
7: ขอบคุณมากครับผม
1: ครับขอบคุณมากเลยครับคุณสอดอนมงครับคุณสอดอนมงคือโครงการของเฮานี่ฉีกตัวจากเสียงชุมชนคนอีสานหรือองค์กรต่างๆมาตั้งเป็นโครงการชุมชนโอสถนะครับอันนี้มันจะได้ทำงานคณะกรรมการมันจะเดินได้ที่ท่านแนะนำเนี่ยเป็นเรื่องดีเพราะว่าเฮาตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นโครงการชุมชนโอสถแต่สภาพไปได้หลายอย่างคือสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนะครับ
8: ครับ
1: ครับอันนี้เฮาจะเฮ็ดเป็นรูปแบบนี้
8: สายของอาจารย
1: ์ครับขอบคุณครับ
8: สวัสดีครับผม
9: คร
8: ับ
9: ฮัลโหลผมปอชีข้างหัวเงินเลยท่านคุณปอทั้งสาม
8: ครับผม
9: โอ้เจอที่เขาได้แต่ว่ามันของธรรมดาเนื่องว่าผมว่าดอกเรียนว่าเรียนอย่างใดคือหลายคือผมอยู่ว่าเรียนที่เป็นว่าเรียนหน้ามัดดังอย่างนี้ละ
8: ครับครับผม
9: ที่เดียวนี้ผมก็ว่านเขาสองเที่ยววันนี้คุณพ่อที่แรกวาดแล้วไถกบมันบ
8: ่
9: บาดฝนตกบ่เศร้าบ่เกิดเลยให้หลานพ่องานแล้วก็เอาเรือที่สมปั้นเลยละบันเลยวานตมเออไข่แน่ผมก็ดีเศร้ากับกำลังสอนกำลังเงยขึ้นนั่นแหละครับผู้ว่าเดี๋ยวน
8: ี้ครับครับ
9: บาดนี้ผมที่ว่าเลี้ยงที่ท่านอาจารย์ที่ว่าเลี้ยงคุยมาในบาดนี้ผมคือฝนตกที่แรกน้ำไหลลงสามันน้ำนอกปากมันเลยตายมาครับผมก็เลยไปมักไว้ได้เดิน
8: มักป่าป่ะ
9: เออมักไว้ตะซีดใส่เขาใส่ให้หน้านี่ละ
8: คุณหมออยู่พอดีเลย
9: บาดนี้พอดี
8: ครับ
9: ครั้งนึงนั่นหมามากัดอ่านกับใกล้ผมฟังไว้บัดโดนว่าหมามันจะมาให้เนื้อคือความเครื่องนึงใส่เงาบักต้องป้าบักต้องใบบักต้องเขียวเล่นะคุณ
8: มันเอาหดหุ่นหดแห้งเอาตั้งนั่น
9: เออเพราะว่าผมมาตั้งไว้ผมบักต้องนี่สองถัง
8: ครับผม
9: บาดนี้มันก็เลยความไปเฮียโล่งคืนนึงใส่เงาบักต้องโว้ยใบบักต้องมาตะวันอยู่นี
8: ่งามงามเล่นป่ะครับ
1: ครับ
9: เอองามเนี่ยแต่บาดนี้ผมสิเอา สีดใส่เขาอีกจังน้อยนี่ละที่ให้ร้านมาสีดหรือจะเอาโดนเขามาสีดให้นี่สีด
8: คร
9: ับร่องเบิ้งคืออาจารย์ว่าหากมันสีดนั่นเพราะว่าผมเคยเห็นทีนึงผมไปสีดเขาน้ำมักนี่แต่ว่าพอเฉียวแต่ว่าหมาดนี่มันลบมันแข็งร้านมากเบาอยู่ปีนั้น
8: ครับ
9: วันนี้ผมเลยทดสอบร่องเบิ้งสันมันดีปี
2: น
9: า
2: สีดได้บ่อยู่นา
9: ฝ่ายุสาผมไม่ยังผมอยู่ไปขายผมดิเอาขึ้นมาเฮ็ดน้ำมักไว้แต่สีดใส่อ้อยใส่ผักใส่หญ้านี่แหละ
8: ครับ
9: คือข้อสำคัญเดี๋ยวนี้ผมเอาพันเขาขอก่อนเนี่ยมาใส่บาทเขาอีเตียยังผมเศร้าแล้วไปขายราคาเขาก็ว่าซื
8: ้อ
9: นั่นเขาก็ซื้อแต่ขอก่อนราคาสูงเงินบ
8: ่ครับ
9: ผมก็ว่าเฮ็ดหลายดอกเฮ็ดจักหาไรเวลาหน้าผมทุ่งนี่ก็ยี่สิบสามไรก็แบ่งเป็นสาสองหน่วยหน่วยหนึ่งของกรมพัฒนาที่ดินมาขุดให้อยู่สูงสักหน่อย
8: ครับ
9: หน่วยหนึ่งก็โยคุ้
8: ม
9: แต่ว่าต่อไปผมว่าจะจบร่มอีกเห็นมันได้จะหาเม็ดหกเม็ดตัวนี้เอาน้ำมาใส่การเกษตรเนี่ยเอาเบาๆอย่างเราพันก็ประจำแล้วคุณพ่อสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับเอาเข้าสายต่อได้นะครับถ้าเพราะว่าเดี๋ยวจังน้อยแจ้งคุณหมอสรุป
8: ครับ
2: เหลือจังหน้าที่ท่าน
8: เหลือหาหน้าที่ครับผม
2: โอ้นี่สิสรุปเลยครับนี่มีข่าวบ่ครับเอาจังน้อยยะสั่นยะยะเหย้านะครับ
10: ครับ
8: ครับผมสวัสดีครับ
10: ครับผมเจริญครับ
8: อ๋อสวัสดีครับท่านกำนันเฮาตัวนี้แ
10: หมเอาว่าได้จักเชียร์ครับ
8: เขาเหย้าท่านกำนัน
10: ครับแต่นี่อันที่คนคนบ่เคยเว้ากันนะครับ
8: ครับผม
10: ผมอยากเฝ้าเกี่ยวกับอาการบำบัดยาบ้านี
8: ่อ๋อ
10: ครับควรควรให้มีทางคิดใจนั่นครับเข้าเข้ามาเตอร์เว้าเรื่องเกี่ยวกับคิดใจของผู้เสพยานะครับ
8: ครับ
10: เราจะต้องเอาธรรมะเข้าไปครับเอาธรรมะให้เขาเกี่ยวกับเรื่องตัวตนของคนนะครับ
8: คร
10: ับ เรื่องขันธ์ห้านะครับเอานะครับผมขอเอาแค่นี้ครับเพื่อว่าจะเลื่อนหน่อยนะครับ
8: ครับครับขอบคุณท่านกำนัน
10: ครับครับขอแค่นี้ครับครับ
8: ครับสวัสดีครับ
2: ครับครับท้ายสุดในใจคุณหมอสรุปที่พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านได้พูดเข้ามานะครับหลายประเด็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับขอเรียนเชิญคุณหมอครับ
0: ครับขอบคุณครับตามที่ได้ยินได้ฟังมาจากความเห็นของพ่อแม่พี่น้องจากข้างบ้านนะครับก็รู้สึกว่าทุกคนอาจารย์ตันใจตัวผมเองกับบ่ต่างกันครับเพราะว่าอยู่ในเฮียนผมก็มีกันแต่ว่ามันบ่ความหลบมือจักสิบำบัดจังได๋เพราะคนสิมาบำบัดมันต้องให้ความร่วมมือแล้วก็อยากเลิกอีหลีครับ
2: เ
0: ฮาสิคัดกรองพวกนั้นก่อน
2: คร
0: ับเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้เขาบ่ว่าสิเป็นร่างกายหรือจิตใจให้กลับมาสามารถสู่สังคมได้แบบทำมาหากินได้ดูแลครอบครัวได้นะครับ
2: คร
0: ับ ครับที่นี่เป็นหยังเฮาต้องเป็นชุมชนโอสถแล้วก็เป็นเกษตรอินทรีย์ครับ
2: คร
0: ับ เพราะว่า2 อย่างนี่มันต้องไปนํากันครับเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันหมายถึงความปลอดภัยในการกินการอยู่ของเฮาการใส่การทําการเกษตรถ้าเฮาบ่ได้รับสารพิษหลายร่างกายเฮาก็บ่เจ็บป่วยครับทีนี้ถ้าเฮาใช้วิธีการเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาไปปลูกสมุนไพรสมุนไพรก็เป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยในการใส่แล้วก็ต่อไปเนี่ยในชุมชนตัวอย่างตําบลโน้นคลองเนี่ยผมสิคอยเสนอชี้แนะในการว่าเฮาควรสิมีสมุนไพรตัวใดอยู่ในบ้านในเฮียนเฮาเนี่ยที่สามารถจะมาหยิบฉวยได้ใช้แก้ปัญหาได
2: ้
0: ครับบ่แม่นว่าเป็นจามซื้อเป็นปวดหัวซื้อแลนไปแต่โรงพยาบาลนั่นเพิ่นก็หมอเพิ่นก็บ่ไหวกันนะครับอันใดพอซอยตัวเองได้เฮาก็ต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ครับเพราะว่ามื้อนึงถ้ามันเกิดสงครามอีหลีเนาะคือจังบ่หันมันก็เกือบแล้วเนาะอาจารย์สุยันต์
8: ครับ
0: เฮาต้องพึ่งพาตัวเองได้นะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดสงครามอีหลีนี่โรงพยาบาลก็มีคนอยู่นะครับปุ๋ยก็บ่มีก็บ่มีซื้อบ่มีขายนะครับเฮาต้องพึ่งพาตัวเองได้ทุกอย่าง
2: ครับ
0: ซึ่งต่อไปเฮาสิค่อยๆถ่ายทอดองความรู้พวกนี้ให้กับชุมชนต้นแบบของเฮาที่อยู่ตำบลโน้นคลอง
2: ครับ
0: แต่ตอนนี้ก็กำลังเริ่มนะครับผมอันนี้นะโคตรไก่เกษตรเป็นรูปธรรมนะครับพ่อเนาะ
8: ครับ
0: ครับขอส่งคุณพ่อต่อนะครับ
2: ครับต้องเฮ็ดตัวนั่นให้ประสบความสำเร็จเนาะครับเนาะ
8: ครับ
2: เหลือเวลาจะ
8: 2 นาทีครับอาจารย์
0: นาทีเดียว
8: 2 นาที
2: 2 นาทีเดียวเอาคนละนาทีนะครับ
8: เอาคนละนาที
2: ครับเมื่อนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งทีคุณหมอได้มา2 จันนะครับแต่อาจจะมีจันที่3อยู่เพราะว่าถ้าในโครงการตำบลน้นคองตอบรับเพื่อแก้ไขอะไรนี่เขาจะต้องแก้งให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะว่ามันจะมีวิธีการมอบตัวคนป่วย
8: ครับ
2: เพราะว่าคนป่วยนี่ต้องมาตรวจนะครับต้องมีความสมัครใจนะครับแต่ผมก็อยากจะไปร่อนไปถึงพระสงฆ์องค์เจ้านะมาเป็นหลักแต่ผมก็เลยไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นซะก่อนเอาความซื่อสัตย์ต่อผู้ทำงานกับพ่อเนาะท่านสุริยันเนาะ
8: ครับ
2: หรือคุณหมอเนาะ
0: ครับ
2: ผมเขามาพูดมาจาเฮาก็ใช้น้ำหนักที่มีอยู่ว่าเขามีเจตนาที่อยากจะเลิกเฮาก็ต้องเฮ็ดนะครับ
8: หมดละครับ
2: ครับนี่ก็ขอขอบคุณทุกท่าน
8: ครับผม
2: ที่ได้รับฟังบุคคลต้นแบบป่าชาวบ้านข้างปัญญาข้างสมองและเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ
8: ์ครับ
2: ฉะนั้นที่เฮาบอกว่าขอย้ำนิดนึงว่าชุมชนโอสถเนี่ยเขาจะต้องเป็นโครงการเดียวนะครับคือทำงานแบบเชิงรุกนะครับแต่ในอีกอนุกรรมการต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นเชิงรวมงานเนาะ
8: กับชุมชน
2: รวมงานกับชุมชนต่างๆครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านณโอกาสนี้สวัสดี
8: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
11: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลยังคงเข้มงวดการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพล
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และกลุ่มนอมินีต่างชาติซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้างแม้การดำเนินงานจะเผชิญแรงกดดันและความท้าทายในหลายรูปแบบแต่ยึดหลักยึดชื่อถือพฤติกรรมสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องตามเจตนารมณ์บำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศพริษนาถขอนแสนสุขรายงาน
13: อธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าได้ให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนย้ำหากไม่พบความผิดใดๆจะต้องให้กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม
15: นายนฤชาโคสังศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนายรุ่งเรืองพิมา
13: หากไม่พบความผิดใดๆจะต้องให้กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม
15: นายนฤชาโคสังศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนายรุ่งเรืองพิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีผลตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สั่งให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอและป้องกันจังหวัดเข้ามาประจำที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะครบกำหนด30 วัน ในวันที่24มิถุนายนนี้โดยระหว่างนี้ในอำเภอเมืองภูเก็ตและในอำเภอกระทู้ได้ให้ปากคำครบถ้วนแล้วและไม่พบความผิดถึงขั้นต้องดำเนินการทางวินัยร้ายแรงจึงได้ส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้วส่วนปลัดจังหวัดมีปัญหาเรื่องการไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำโดยใช้สิทธิ์ลาติดต่อกันถึง2ครั้งครั้งละ10วันทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรแทนซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาสำหรับกรณีที่เหลือเวลาอีก2วันจะมีการขยายระยะเวลาสอบสวนอีกหรือไม่นั้นนายนฤชาชี้แจงว่าหากการสรุปผลเสร็จสิ้นและมีประเด็นที่สามารถดำเนินการในด้านอื่นต่อไปได้อีกหรือหากไม่พบความผิดใดๆที่จะดำเนินการต่อไปก็จะต้องให้สิทธิ์ของบุคคลนั้นกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
13: เกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดเลเตทางตอนกลางของฟิลิปปินส์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้าย2คนก่อเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตาโคบันจังหวัดเลเตทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายนางแคลร์คาสโตโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวคนร้ายทั้งหมดแล้วซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เป็นสถานที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุกราดยิงในโรงเรียนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในฟิลิปปินส์แต่ความรุนแรงจากอาวุธปืนมุ่งเป้าเจาะจงเป็นเรื่องปกติของแวดวงการเมืองระดับท้องถิ่นแม้การครอบครองอาวุธปืนอย่างถูกกฎหมายในฟิลิปปินส์จะอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดก็ตามปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
16: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
17: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
18: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นได้ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอกุมภาวาปีอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครอำเภอยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอพิปูนอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอย่านตาขาวอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอสายบุรีอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 34.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 49%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอท่าฉางอำเภอวิภาวดีอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง ดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองการถิ่นราดีขีดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
19: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
20: ประวัติศาสตร์ชาติไทยเขียนขึ้นด้วยหยาดเหงื่อเลือดเนื้อและชีวิตของบรรพบุรุษไทยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติและรวมไทยให้เป็นสุดแผ่นรวมตาจิตสำนึกหวงแหนมุ่งจงรักภักดีพร้อมทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
21: ์เฮ้พี่บ่าวเหนื่อยฝ่าผ้าจะต้องมีเมฆใช่ไหมและเมฆจะต้องเคลื่อนที่ใช่ไหม
22: ได้ข้อมูลไรมาจากในหลาวใครเข้าบอกมา
21: โอ้ยก็รายการอปมสัมพันธ์นั่นแหละเขาบอกมาจำได้มั่งไม่ได้มั่งนี่ก็ข่าวนาพ้นแล้วข้อมูลให้เฉยได้อันให้เฉยไม่ได้ก็ไม่รู
22: ้ทั้งหมดที่ว่าต้องใช้ข้อเท็จจริงนะไม่ใช่โทรศัพท์มือถือหรือถือล้มที่มีปลายเป็นเล็กเล่มในพื้นที่โล่งแจ้งเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการทุกฝ่าผ้าถ้าอยู่ในอาคารอายุห่างจากผนังประตูหน้าต่างหรือถ้าอยู่ในรถให้ปิดจกให้มิดชิดแต่อย่าสัมผัสกับตัวทั้งรถหรือสัมผัสกับโลหะทุกชนิดเพราะโลหะเป็นตัวนำไฟฟ้าและอย่าอยู่ใกล้สายไฟเป็นต้น
21: ป้องกันฝ่าผ้ามาหันตาไผ่รายโอ้อันนี้เชื่อได้ใช่ไหมต้องดูแลสวัสดิภาพให้ปลอดภัยโดยใช้ข้อเท็จจริงเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่ควรรู
22: ้รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วถัวย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
23: สภาพดินฟ้าอากาศจะร้อนจะฝนจะหนาวฝนจะตกแดดจะออกรวมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเป็นเรื่องรอบตัวของท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย4ภูมิภาคขอพาท่านผู้ฟังเกาะติดสถานการณ์กับรายการเท่าทันป้องกันภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว
24: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเท่าทันป้องกันภัยนะคะประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนค่ะพุทธศักราช2569นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะรฤชัยยินดีก็รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะแล้วก็เป็นทีมที่เชื่อมโยงรายการนะคะเป็นสถานีหลักในการเชื่อมโยงรายการของสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะนอกจากคุณผู้ฟังนะคะจะอยู่กับดิฉันเนี่ยราวิชัยยินดีแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการแล้วก็ทีมช่างเทคนิคทุกสถานีด้วยนะคะโดยผู้ดำเนินรายการอีก3ภูมิภาคเนี่ยวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับภาคเหนือนะคะน้องว่านไอรดาเชื้อเมืองพานแล้วก็ภาคกลางค่ะคุณพี่นกกรกนกกิพิกุลนะคะแล้วก็ภาคอีสานพี่อ้อมกาญจนาประเสริฐนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้อีกช่องทางนึงค่ะก็คือหน้าปัดวิทยุนะคะโดยทางภาคอีสานเนี่ยสามารถที่จะรับฟังได้ที่ AM 621กิโลเฮิรตซ์ค่ะภาคเหนือนะคะ AM 549กิโลเฮิรตซ์ภาคกลางค่ะ AM 1467กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ภาคใต้ค่ะ AM 1242กิโลเฮิรตซ์นะคะรวมไปถึงหน้าเพจ Facebook ด้วยที่มีการไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะสามารถที่จะเข้าไปร่วมรับชมรับฟังแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปแต่ละช่วงแต่ละตอนของรายการเท่าทันป้องกันภัยนะคะเดี๋ยวไปดูไปทักทายผู้ดำเนินรายการอีก2ภูมิภาคนะคะที่อยู่กับเราในตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปร่วมกันที่ทางพี่นกภาคกลางก่อนค่ะ
25: ค่ะ
3: ลับมาที่ภาคกลางนะคะภาคกลางวันนี้จะมีเรื่องของการตัดไฟตัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติการจำหน่ายไฟฟ้าข้ามพรมแดนค่ะแล้วก็ปภ.แจ้งประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางสะพานเจริญสวัสดิ์ถึงแยกหมอมีพร้อมสแตนบายยูซ่าสนับสนุนกรุงเทพมหานครเหตุการศาสตร์อาคารย่านแยกหมอมีถล่มนะคะแล้วก็เอลนิโยมาแล้วนะคะปรับตัวอย่างไรให้ใช้ชีวิตได้สบายขึ้นแล้วก็หน้าฝนเช็ดอย่างรถยนต์ค่ะในช่วงที่2นะคะจะเป็นช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นภาคกลางมีประเด็นพาณิชย์เกษตรเร่งผลักดันขยายตลาดสินค้าเกษตรสร้างรายได้และความมั่นคงแก่เกษตรกรไทยค่ะเป็นข่าวสารของภาคกลางที่นำมาฝากกัน2ช่วงค่ะส่งกลับไปที่ภาคใต้ค่ะ
4: ขอบคุณพี่น้องภาคกลางนะคะเดี๋ยวไปดูกันที่ทางภาคอีสานกันบ้างนะคะวันนี้พี่อ้อมภาคอีสานเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็นำข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังบ้างคะ
5: ขอบคุณค่ะขอบคุณโฮสต์นะคะจากทางภาคใต้มากๆเลยขอบคุณน้องจูนค่ะวันนี้ภาคอีสานนะคะอากาศร้อนเลยค่ะมีฝนมีปริมาณฝนในพื้นที่อยู่แค่ 20% เท่านั้นนะคะแล้วก็มีแค่บางพื้นที่เท่านั้นที่มีปริมาณฝนตกในเฉพาะพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมิหนองบัวลำพูเท่านั้นนะคะนอกนั้นนะคะโดยเฉพาะทางจังหวัดขอนแก่นค่ะมีฝนอยู่ปริมาณ 20% ในพื้นที่เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะของทางภาคอีสานเรามีข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคค่ะโดยข้อมูลแรกในวันนี้นะคะตัวอย่างข้อมูลวันนี้จะพาทุกท่านไปเที่ยวงานเทศกาลประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาขนประจำปี69หนุนวัฒนธรรมท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวงานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลมาเปิดงานด้วยตัวเองได้ค่ะอีกหนึ่งข้อมูลนะคะนอกจากทางอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะนอกจากงานของผีตาโขนแล้วยังมีอีกหนึ่งงานนะคะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะโดยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านสุภมาศก็บอกว่าปลื้มปริ่มในตัวของชาวอุดรธานีที่ร่วมกันสืบสานผ้าไทยชูอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าต่อยอดภูมิปัญญาสู่เวทีโลกค่ะนั่นก็คืองานชูผ้าไทยเลกาซีอยู่ที่อุดรธานีนะคะส่วนข้อมูลสุดท้ายวันนี้นะคะยังไงก็หนีไม่พ้นข้อมูลจากทางจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งทางขอนแก่นก็ได้มีการบูรณาการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผนฉุกเฉินแบบเต็มรูปแบบประจำปีค่ะของทางท่าอากาศยานขอนแก่นค่ะข้อมูลทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงของข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยยังไงขออนุญาตส่งต่อกับพี่หาโฮสต์หาน้ำจูนจากทางภาคใต้ค่ะ
4: ค่ะขอบคุณภาคอีสานนะคะสำหรับข้อมูลที่จะนำมาฝากกันส่วนภาคใต้นะคะวันนี้หนักก็มีเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะอยู่ที่ประมาณ 40% นะคะของพื้นที่ทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะแล้วก็ข่าวสารที่จะนำมาฝากกันนะคะในวันนี้เนี่ยภาคใต้นะคะเป็นประเด็นเรื่องของพ่อค้ายานะคะตกใจที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปนะคะลุยตรวจจับแล้วก็มีการโยนยาบ้าทิ้งด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันในช่วงหน้าแล้วก็มีเรื่องของตำรวจไซเบอร์นะคะที่มีการแถลงผลการกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ทั่วทั้งภาคใต้ด้วยนะคะเป็นการทลายแก๊งหลอกลวงค่ะหุ้นปลอมเนี่ยเสียหายถึง 7.6 ล้านบาทค่ะแล้วก็มีการลุยจับในเรื่องของเว็บพนันด้วยนะคะเงินทุนหมุนเวียนกว่า700ล้านบาทนะคะแล้วก็มีการยึดปืนปราบหนี้นอกระบบด้วยนะคะส่วนในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสค่ะได้มีการเดินหน้าแก้ไขปัญหาในเรื่องของการสั่งปิดเหมืองทองนะคะป้องกันการบุกรุกแล้วก็มีการจัดระเบียบสัตว์น้ำนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะส่วนในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ไปเสริมสร้างความเข้าใจค่ะเรื่องของการเดินหน้าขับเคลื่อนค่ะเรื่องสังคมพระหุวัฒนธรรมนะคะที่เข้มแข็งแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีการดำเนินการในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้นะคะเนื่องจากว่าอบจ.ภูเก็ตเนี่ยเขตเลือกตั้งที่4นะคะแทนตำแหน่งที่ว่างขึ้นนะคะแล้วก็มีอีกช่วงนึงก็คือช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นนะคะในวันนี้เนี่ยภาคใต้มีประเด็นเรื่องของนายกค่ะเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยนะคะก็ย้ำว่าสะท้อนถึงวิถีชุมชนค่ะแล้วก็คาดว่าจะสร้างรายได้มากถึง188ล้านบาทนะคะส่วนในวันนี้ค่ะภาคเหนือนะคะก็มีประเด็นที่นำมาฝากกันค่ะเป็นประเด็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงฝางนะคะได้มีการสนที่กำลังป
24: รวจยึดยาบ้าค่ะเกือบ1ล้านเม็ดนะคะซุกซ่อนริมถนนแม่ศูนย์ก็คาดว่าขบวนการเนี่ยไหวตัวหนีทันนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของทันตสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้มีการจัดโครงการโคกหนองนานะคะรุ่นที่ 8/1 ขึ้นแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะได้มีการเปิดปฏิบัติการยุทธการตัดเนื้อร้ายนะคะครั้งที่12ฟันไม่เลี้ยงข้าราชการลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะก็มีการสั่งให้ออกจากราช

0: ว่านพาไปเที่ยวที่ผาหอบอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลงรายละเอียดกันค่ะในช่วงของข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยค่ะ
1: รู้หรือไม่ฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 ส่วนหนึ่งเกิดมาจากควันรถเก่าที่เสื่อมสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มรถยนต์การที่ปล่อยควันดำไม่เพียงแต่สร้างมลพิษทางอากาศเท่านั้นแต่ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วยดังนั้นควรหมั่นตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ให้ดีก่อนนำออกมาวิ่งบนถนนนะคะฝุ่น PM และควันดำจะหมดไปเมื่อเราใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
3: โลกออนไลน์สมัยนี้หันไปทางไหนก็มีแต่มิจฉาชีพอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นบุคคลรู้จักอ้างว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลสารพัดอ้างหลอกให้โอนเงินหลอกให้หลงเชื่อหยุดคิดสักนิดอย่าหลงกลมิจฉาชีพอย่าโอนอย่ากดลิงก์หรือดาวน์โหลดข้อมูลเช็คข้อมูลให้ชัวร์ก่อนกรอกเอกสารข้อมูลส่วนตัวอย่ากลัวที่จะโทรไปสอบถามหน่วยงานต้นสังกัดตั้งรหัสที่คาดเดาได้ยากป้องกันการแฮกข้อมูลจากมิจฉาชีพช่วยกันแจ้งเบาะแสที่ตำรวจไซเบอร์สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เท่าทันป้องกันภัยช่วงข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัย
0: กลับมาในช่วงของข่าวสารทั่วทิศต่อติดเรื่องไทยค่ะคุณฟังคะเดี๋ยวไปดูกันที่ทางภาคกลางก่อนเลยนะคะวันนี้พี่นกก็นำมาฝากหลายเรื่องราวด้วยกันนะคะเดี๋ยวติดตามจากพี่นกภาคกลางได้เลยค่ะ
5: ค่ะมาที่ภาคกลางนะคะเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะก็มีการตัดไฟตัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาตินะคะสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเดินหน้าตัดท่อน้ำเลี้ยงมิจฉาชีพที่ลักลอบใช้ทรัพยากรไทยเป็นฐานปฏิบัติการอาชญากรรมข้ามชาตินะคะมีการสรุปผลปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงนะคะมีการตรวจสอบพบพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนธุรกิจสีเทาและแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีการดำเนินการตัดกระแสไฟใน5จุดเสี่ยงตามแนวชายแดนเรียบร้อยแล้วแล้วก็เสนอมาตรการเชิงโครงสร้างเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนแล้วก็ระบบติดตามประเมินผล KPI อย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งการจำหน่ายไฟฟ้าข้ามแดนนั้นเรามาดูกันว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรปัญหาความมั่นคงตามชายแดนไทยในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องอาณาเขตหรือว่าการทหารเท่านั้นแต่ว่ายังขยายไปสู่มิติของอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะธุรกิจสีเทาและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อาศัยทรัพยากรจากประเทศไทยอย่างเช่นไฟฟ้าและระบบสื่อสารในการดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายกรณีการจำหน่ายไฟฟ้าข้ามพรมแดนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติเรื่องดังกล่าวนั้นนะคะเริ่มจากคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ตรวจสอบกรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังคงจำหน่ายไฟฟ้าไปยังพื้นที่ชายแดนฝั่งประเทศเมียนมาโดยเฉพาะบริเวณชเวโกโกเคเคพาร์คนะคะซึ่งถูกเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจสีเทาและอาชญากรรมข้ามชาติทำให้เกิดข้อกังวลว่าไฟฟ้าจากประเทศไทยอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนอาชญากรรมข้ามชาตินะคะจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ตรวจการแผ่นดินพบว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอำนาจตามกฎหมายในการจำหน่ายไฟฟ้าให้ประเทศเพื่อนบ้านโดยต้องดำเนินการภายใต้มติคณะรัฐมนตรีและเงื่อนไขของสัญญาซึ่งเปิดช่องให้สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศนะคะอย่างไรก็ตามการตัดสินใจดังกล่าวไม่สามารถทำได้โดยลำพังแต่ต้องอาศัยข้อมูลจากหน่วยงานด้านความมั่นคงหลายฝ่าย ซึ่งจากข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ชายแดนบางแห่งโดยเฉพาะฝั่งเมียนมามีการใช้ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานจากไทยเพื่อสนับสนุนกิจ

0: กิจกรรมผิดกฎหมายอย่างเช่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์และธุรกิจสีเทาซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวและปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะคะจากสถานการณ์ดังกล่าวสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติให้ระงับการจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยง5จุดตามแนวชายแดนและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการตัดไฟตามมติดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2568ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการตามกรอบกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งได้ปฏิบัติตามมติด้านความมั่นคงอย่างครบถ้วนจึงถือว่าปัญหาตามคำร้องเรียนได้รับการแก้ไขแล้วและมีคำวินิจฉัยให้ยุติเรื่องนะคะอย่างไรก็ตามผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อมุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างมากกว่าการแก้เฉพาะหน้าโดยมีข้อเสนอแนะให้สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนทั้งด้านความมั่นคงพลังงานการต่างประเทศและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานมีเอกภาพลดความซ้ำซ้อนและสามารถตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วส่วนในด้านการป้องกันนั้นนะคะซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้เน้นย้ำให้มีการติดตามและเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้มีการตัดกระแสไฟฟ้าไปแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายกลับมาดำเนินการอีกพร้อมทั้งให้ขยายการเฝ้าระวังไปยังพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นพื้นที่รองรับของกลุ่มอาชญากรรมที่ย้ายจากฐานจากฝั่งเมียนมาควบคุมสาธารณูปโภคที่อาจจะเอื้อประโยชน์ต่อการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิงระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าขนส่งวัสดุอุปกรณ์โดยต้องมีมาตรการที่ชัดเจนและสามารถบังคับใช้ได้จริงเพื่อเปิดช่องว่างที่อาชญากรใช้ประโยชน์นอกจากนี้ยังเสนอแนะให้มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและระบบติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การดำเนินมาตรการต่างๆไม่เป็นเพียงนโยบายแต่สามารถวัดผลและปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมติดตามผลเป็นประจำและรายงานสถานการณ์ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างสม่ำเสมอและในระดับพื้นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยังเห็นความสำคัญของการกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ให้ชัดเจนโดยเฉพาะด้านข่าวนะคะแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการเชิงรุกป้องกันและปราบปรามได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวนั้นมุ่งเน้นการสร้างระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงที่มีเอกภาพและยั่งยืนผ่านการบูรณาการหน่วยงานการควบคุมปัจจัยสนับสนุนอาชญากรรมและการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพยากรของประเทศถูกนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและสังคมโดยรวมต่อไปนะคะในเรื่องที่2นั้นนะคะปพ.ได้แจ้งประชาชนนะคะเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานั้นนะคะมีเหตุเกิดเรื่องของกันศาสตร์อาคารย่านแยกหมอมีถล่มนะคะซึ่งทางปภ.ได้รับแจ้งนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้รับแจ้งเหตุกันศาสตร์อาคารชั้น2บริเวณแยกหมอมีถนนพระราม4กรุงเทพเกิดการทรุดตัวถล่มลงมาทำให้แผ่นปูนร่วงหล่นทับประชาชนและรถยนต์ที่อยู่จอดอยู่ในเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายรถยนต์เสียหาย3คันรถจักรยานยนต์2คันหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ตำรวจกรุงเทพมหานครและอาสาสมัครมูลนิธิเข้าที่เกิดเหตุเคลียร์พื้นที่แล้วก็นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลขณะที่การไฟฟ้านครหลวงได้เข้าตัดกระแสไฟฟ้าแล้วก็ตำรวจได้ปิดกั้นเส้นทางจราจรจุดเกิดเหตุเพื่อเร่งเคลียร์พื้นที่นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการสั่งสแตนบายทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือว่ายูซ่าไทยแลนด์เพื่อสนับสนุนกรุงเทพมหานครถ้าหากว่ามีการร้องขอการสนับสนุนหากเกิดอาคารทรุดตัวพร้อมกับแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์ให้ประชาชนเลี่ยงเส้นทางจราจรตั้งแต่สะพานเจริญสวัสดิ์จนถึงแยกหมอมีเพื่อความปลอดภัยจนกว่าการช่วยเหลือจะเคลียร์พื้นที่จะแล้วเสร็จนะคะหากท่านนะคะพบเหตุภัยพิบัติต่างๆสายด่วนปพ.1784ค่ะสามารถที่จะโทรแจ้งแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้นะคะก็หลายๆเหตุนะคะหลายเหตุภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าท่านที่อยู่บ้านเรือนอาคารเก่าแล้วนะคะก็อาจจะเกิดเหตุเหล่านี้ขึ้นมาได้ค่ะ ไปต่อกันเรื่องของเอลนิโยมาแล้วนะคะเราจะปรับตัวอย่างไรให้ใช้ชีวิตได้สบายช่วงนี้หลายหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศของโลกจับตาปรากฏการณ์เอลนิโยอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่ามีแนวโน้มส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นฝนตกน้อยลงและเกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่รวมถึงประเทศไทยแม้ว่าเราอาจจะควบคุมสภาพอากาศไม่ได้แต่สามารถปรับตัวเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเอลนิโยมักจะทำให้ปริมาณฝนลดลงและแหล่งน้ำนั้นมีน้ำน้อยกว่าปกติการใช้น้ำอย่างประหยัดและเก็บน้ำสำรองในช่วงจำเป็นจะช่วยลดความเสี่ยงในระยะยาวดูแลสุขภาพในช่วงอากาศร้อนนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงแดดจัดแล้วก็สังเกตอาการผิดปกติจากความร้อนอย่างเช่นอ่อนเพลียเวียนศีรษะหรือโรคลมแดดนะคะใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าอากาศที่ร้อนขึ้นทำให้เครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นควรตั้งอุณหภูมิแอร์ที่ 26-27 องศาเซลเซียสแล้วก็ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่จำเป็นนะคะปิดไปวางแผนค่าใช้จ่ายล่วงหน้าภัยแล้งอาจจะส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรก็ทำให้ราคาอาหารบางประเภทปรับตัวสูงขึ้นการวางแผนการใช้จ่ายและลดการสูญเสียอาหารจึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบตัวต้นไม้ช่วยลดอุณหภูมิเพิ่มความชุ่มชื้นและช่วยให้สภาพแวดล้อมน่าอยู่มากขึ้นในช่วงอากาศร้อนติดตามข่าวสารแล้วก็แจ้งเตือนสภาพอากาศในช่วงเอลนิโยอาจจะแปรปรวนกว่าปกติติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐนะคะก็จะช่วยให้เตรียมพร้อมรับมือได้ทันท่วงทีค่ะเอลนิโยไม่ใช่แค่เรื่องอากาศที่ร้อนชื้นร้อนขึ้นนะคะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับน้ำอาหารพลังงานและคุณภาพชีวิตของเราทุกคนการปรับตัวตั้งแต่วันนี้คือการเตรียมพร้อมรับมือโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกันค่ะส่งท้ายด้วยนะคะหน้าฝนนั้นนะคะหลายท่านขับรถยนต์อยู่แล้วก็รถจักรยานยนต์เช็คลมยางแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนฟ้าตกลงมานะคะอย่ารอให้ถนนลื่นหรือว่ายางมีปัญหาระหว่างทางแล้วค่อยนึกถึงการดูแลเพราะว่ายางรถยนต์จะเป็นจุดเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงแล้วก็เป็นด่านสำคัญที่ช่วยให้คุณควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศก่อนออกเดินทางต้องเช็ค3เรื่องที่สำคัญเรื่องแรกคือลมยางอยู่ในระดับที่เหมาะสมดอกยางลึกสม่ำเสมอมีความลึกไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตรนะคะสภาพยางไม่ผิดรูปไม่มีรอยฉีกขาดยาวเกินกว่า20มิลลิเมตรอย่าลืมสลับยางตามระยะเพื่อให้ยางลึกสม่ำเสมอและก็ยืดอายุการใช้งานเพราะว่าถ้าหากยางอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานอาจทำให้รถรื่นถลายเบรกไม่อยู่แล้วเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะบนถนนเปียกในช่วงหน้าฝนนะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวเพียงแค่นะคะเรามันตรวจเช็คยางก่อนออกเดินทางก็ช่วยให้ทุกเส้นทางในหน้าฝนนี้อุ่นใจแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นค่ะสำหรับคนขับรถยนต์นะคะต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ดูกันให้ทุกเส้นนะคะยางทุกเส้นดูยางทุกดอกด้วยนะคะว่าเราพร้อมใช้ในช่วงของหน้าฝนหรือไม่อย่างไรอย่าประมาทนะคะชีวิตของเราอยู่กับรถยนต์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้ก็ต้องตรวจสอบนะคะติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเรื่องของพายุเมฆขลาก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะในการเดินทางเช่นเดียวกันส่งกลับไปที่ภาคใต้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณข้อมูลจากพี่น้องภาคกลางนะคะข้อมูลดีมีประโยชน์เสมอมานะคะเดี๋ยวพี่ดูที่ทางภาคอีสานกันบ้างนะคะวันนี้พี่อ้อมนำอะไรมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันนะคะติดตามรายละเอียดกันค่ะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณโฮสต์น้องจูนจากทางภาคใต้มากๆเลยนะคะในช่วงของข่าวสารทั่วทิศก็ติดเรื่องภายในวันนี้ค่ะภาคอีสานจะพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวเทศกาลผีตาโขนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้สวมหน้ากากผีตาโขนเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปี2569หนุนวัฒนธรรมท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาขนจังหวัดเลยอยู่ที่เวทีหน้าว่าที่ทำการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะโดยมีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะรวมทั้งยังมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านชัยพจน์จรูญพงษ์และก็หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าส่วนภาคเอกชนหัวหน้าส่วนภาคประชาชนประชาสังคมภาคธุรกิจทุกคนทุกท่านร่วมให้การต้อนรับท่านนายกในครั้งนี้ค่ะซึ่งท่านนายกนะคะก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวควบคู่กับการสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์สำคัญของทางจังหวัดเลยที่สะท้อนวิถีชีวิตความเชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งสามารถต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้นะคะก่อนพิธีเปิดค่ะท่านนายกก็ได้เยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะมีการพบปะกับทางประชาชนและผู้ประกอบการแล้วก็ก่อนจะประกอบพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะด้วยท่านวางหน้ากากผีตาโขนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดลายผีตาโขนประจำปี69พร้อมกับสวมหน้ากากผีตาโขนร่วมถ่ายภาพแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับขบวนผีตาโขนสร้างสีสันและความประทับใจแก่ชาวบ้านแก่นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานในงานประเพณีบุญหลวงและการเล่นผีตาโขนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นมรดกวัฒนธรรมของทางอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยที่สืบทอดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานโดยผสมผสานประเพณีพระเวทแล้วก็บุญบั้งไฟเข้าด้วยกันค่ะสะท้อนความศรัทธาในพุทธศาสนาและวิถีของชุมชนจนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเทศกาลวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยของเรานะคะในการจัดงานปีนี้ค่ะก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22มิถุนายน2569นะคะโดยวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายในการจัดงานนะคะภายในงานนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็มีขบวนแห่ผีตาโขนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง11อำเภอนะคะของทางจังหวัดเลยและก็กลุ่มผีตาโขนอิสระกว่า50กลุ่มค่ะการประกวดหน้ากากผีตาโขนชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการประกวดเต้นผีตาโขนน้อยตลอดจนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนแล้วก็บูธโครงการไทยช่วยไทยกว่า200ร้านค้านะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ของทางอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะส่วนรายละเอียดในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและก็สร้างรายได้นั้นนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วง IOC กับโฮสต์กับคุณจูนได้เลยค่ะอีกหนึ่งข้อมูลในวันนี้นะคะจะพาไปทางจังหวัดอุดรธานีกันบ้างค่ะทางอุดรธานีนะคะโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีค่ะก็บอกว่าปลื้มปริ่มกับชาวอุดรธานีที่ได้ร่วมสืบสานผ้าไทยชูอัตลักษณ์ทรงคุณค่าต่อยอดภูมิปัญญาถิ่นสู่เวทีโลกค่ะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมหรือ Legacy สาขาแฟชั่นพื้นที่ภาคอีสานครั้งที่3อยู่ที่อุดรฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรค่ะจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนองค์ความรู้นำศักยภาพผ้าไทยร่วมสมัยจากชุมชนต้นแบบทั่วประเทศขับเคลื่อนอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกค่ะโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายณัฐพงษ์คำวงปินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีทั้งนี้นะคะก็มีทั้งศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์นายมีชัยแต้สุจริยาประเภทประณีตศิลป์ทอผ้าพร้อมด้วยนักออกแบบนักวิชาการผู้ประกอบการประชาชนและสื่อมวลชนมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะซึ่งท่านสุภมาศก็บอกนะคะว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญของทางอุดรในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านให้นักท่องเที่ยวให้ผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ได้สัมผัสคุณค่าของผ้าไทยและแฟชั่นร่วมสมัยที่เกิดจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์พร้อมกับผลักดันผ้าไทยให้เข้าถึงผู้บริโภคคนรุ่นใหม่แล้วก็ตลาดสากลมากขึ้นค่ะ กิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์ผู้ทรงฟื้นฟูและพัฒนาผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยค่ะส่งช่างส่งสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรแล้วก็ส่งเผยแพร่ความงดงามของภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกพร้อมกันนี้นะคะยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยและก็ร่วมเสริมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้ทรงเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติราชกรณียกิจตลอดจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกด้วยค่ะในงานนี้นะคะก็ได้มีการเดินแฟชั่นโชว์ให้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งจะบอกว่าอุดรฮอลล์ชั้น4เนี่ยเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลที่พร้อมเชิญชวนนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงของเราเนี่ยค่ะทางสปป.ลาวนะคะมาเดินกันอย่างคับคั่งกันเลยทีเดียวค่ะสร้างเม็ดเงินให้กับภาคอีสานเนี่ยมหาศาลเลยนะคะคุณผู้ฟังคะและจะบอกว่าภายในงานในครั้งนี้นะคะผู้เข้าชมก็ได้พบกับแฟชั่นโชว์สุดพิเศษตามที่ดีเจบอกไปซึ่งได้มีการออกมาถ่ายทอดเสน่ห์ของผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยจากผลงานของชุมชนต้นแบบและก็นักออกแบบที่ผ่านการพัฒนาโครงการพร้อมกับการเดินแบบจากนายแบบนางแบบชั้นนำของประเทศไทยของเราซึ่งทุกท่านเห็นแล้วก็จะคุ้นชินตากันดีนะคะมีทั้งอ้อมกรณภัทรนะคะมีทั้งหมิวนัชชาแล้วก็แบงค์สอนรามอเนกลากด้วยนะคะรวมถึงศิลปินบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกมากมายที่ได้มาเผยแพร่และสร้างแรงบันดาลใจให้กับการสวมใส่ผ้าไทยด้วยค่ะเอาละค่ะนอกจากทางอุดรธานีนอกจากทางด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะเรามาปิดท้ายกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้มีการบูรณาการร่วมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผนฉุกเฉินแบบเต็มรูปแบบอยู่ที่ท่าอากาศยานขอนแก่นค่ะท่าอากาศยานขอนแก่นร่วมกับทางจังหวัดขอนแก่นและก็ภาคีเครือข่ายจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผนฉุกเฉินแบบเต็มรูปแบบนะคะเพื่อเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินภายในท่าอากาศยานค่ะงานนี้นะคะก็นำโดยนายอลงกรณ์ดอกจันรีนายช่างไฟฟ้าอาวุโสรักษาราชการผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานขอนแก่นได้มีการฝึกซ้อมแผนนะคะจำลองเหตุการณ์เผชิญเหตุฉุกเฉินแบบเต็มรูปแบบค่ะกรณีเหตุการณ์จับตัวประกันในเขตแอเรียในเขตพื้นที่ของทางสนามบินและกรณีน้ำมันรั่วไหลภายในบริเวณท่าอากาศยานค่ะงานนี้นะคะก็มีนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการฝึกซ้อมพร้อมด้วยคณะกรรมการคณะทำงานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกกว่า37หน่วยงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมอยู่ที่ท่าอากาศยานขอนแก่นนะคะเพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการรับมือและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะผลของการฝึกซ้อมนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาความปลอดภัยค่ะทั้ง37หน่วยงานในการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะคะได้รับความรู้แบบฟูลแบบเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะคะและก็ได้เอาไปนำปฏิบัติฝึกหัดกันที่หน่วยงานของตัวเองได้ค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดในข้อมูลในช่วงของข่าวสารทุกทิศเกาะติดเรื่องไฟจากทางภาคอีสานนะคะขออนุญาตส่งต่อกลับไปหาโฮสต์หาน้องจูนจากทางภาคใต้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณพี่อ้อมจากทางภาคอีสานนะคะนำข้อมูลดีๆมาฝากกันเดี๋ยวอีกหนึ่งภูมิภาคค่ะที่นำข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะก็คือภาคเหนือค่ะเดี๋ยวไปดูน้องว่านภาคเหนือนะคะว่านำเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันบ้างค่ะติดตามกันค่ะ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณโฮสต์ด้วยนะคะสำหรับภาคเหนือค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะด้านของฝ่ายความมั่นคงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้มีการสนธิกำลังตรวจยึดยาบ้าเกือบ1ล้านเม็ดค่ะซุกริมถนนสายแม่ศูนย์คาดขบวนการไว้ตัวทันหนีไปได้ค่ะ เมื่อวันที่21มิถุนายน2569เวลาประมาณ 7:30 นค่ะฝ่ายความมั่นคงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้รับแจ้งจากสายลับค่ะและผู้นำในชุมชนพื้นที่หมู่5ตำบลแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ว่าพบวัตถุต้องสงสัยลักษณะเป็นกระสอบและกล่องพลาสติกถูกนำมาทิ้งไว้บริเวณทางสาธารณะภายในหมู่บ้านค่ะโดยก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้มีประชาชนในพื้นที่สังเกตพบพฤติกรรมการรวมกลุ่มของกลุ่มวัยรุ่นแบบผิดปกติในบริเวณดังกล่าวค่ะในช่วงเวลากลางดึกที่ผ่านมาผู้นำชุมชนจึงได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก่อนจะตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าตรวจสอบค่ะด้านของว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลค่ะในอำเภอฝางก็ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงประสานสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรฝางเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่334หรือว่าตชด334ค่ะทหารกองกำลังผาเมืองกำนันตำบลแม่สูนและฝ่ายปกครองตำบลแม่สูนค่ะร่วมกันเดินหน้าเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุโดยจากการนำกำลังเข้าตรวจสอบโดยละเอียดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้พบกระสอบจำนวน2กระสอบและกล่องพลาสติกจำนวน1กล่องค่ะซุกซ่อนอยู่บริเวณทางสาธารณะดังกล่าวค่ะเมื่อเปิดออกตรวจค่ะพิสูจน์ภายในพบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือยาบ้าค่ะบรรจุอยู่รวมทั้งสิ้น 994,000 เม็ดค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการบันทึกภาพและตรวจยึดของกลางไว้ทั้งหมดค่ะเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมก็ประเมินสถานการณ์คาดว่าขบวนการลำเลียงยาเสพติดอาจจะไหวตัวทันหรือเกรงกลัวจะถูกเจ้าหน้าที่ที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เข้าค้นและจับกุมค่ะจึงได้ตัดสินใจทิ้งของกลางทั้งหมดไว้ริมทางก่อนจะหลบหนีไปค่ะอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลตรวจสอบเส้นทางการลำเลียงและรวบรวมพยานหลักฐานและวัตถุของกลางค่ะเพื่อเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้กระทำความผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะถัดจากเรื่องของพื้นที่อำเภอฝางค่ะเรามาดูทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างค่ะก็ได้มีการจัดโครงการโคกหนองนารุ่นที่ 8/1 ค่ะที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ค่ะก็ได้มีการจัดโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่ 8/1 ค่ะตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ผู้ต้องขังมีอาชีพพึ่งพาตนเองหลังพ้นโทษค่ะที่ทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานในการอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่ 8/1 ค่ะเพื่อให้ผู้ต้องขังนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่หลังพ้นโทษค่ะซึ่งจะทำให้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนำไปสู่ชุมชนที่มั่นคงแข็งแรงพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะด้วยศาสตร์พระราชาโดยมีผู้ต้องขังหญิงเข้าร่วมกว่า80คนค่ะร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อแสดงเจตนารมณ์เป็นพลเมืองที่ดีโดยการฝึกรุ่นนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่2กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์เป็นโครงการฝึกอบรมที่น้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเป็นแนวทางค่ะและเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ต้องขังจะได้รับความรู้และสร้างความมั่นคงทางอาหารและอาชีพโดยการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่ดินเกิดการเรียนรู้การสร้างความมั่นคงทางอาหารการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนได้ให้ดำเนินเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะในการบริหารจัดการพื้นที่แบบ ปลูกป่า3อย่างได้แก่ผลไม้ไม้สร้างบ้านและไม้ฟืนได้ประโยชน์4อย่างได้แก่การพอกินพอใช้พออยู่และพอร่มเย็นค่ะเป็นการสร้างสมดุลให้เกิดความยั่งยืนที่แท้จริงเพื่อช่วยให้ผู้พ้นโทษและชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะต่อมาค่ะจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเรามาดูพื้นที่ของจังหวัดน่านกันบ้างค่ะจังหวัดน่านค่ะลุยเมืองน่านเปิดยุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่12ฟันไม่เลี้ยงข้าราชการลูกจ้างรัฐเอี่ยวยาเสพติดสั่งให้ออกจากราชการทันที3รายค่ะสำนักงานปปส.ค่ะก็ได้เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดในหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจังภายใต้ยุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่12หลังได้รับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1386ค่ะว่ามีข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะสำนักงานปปส.ภาค5ค่ะก็ได้บูรณาการร่วมกับสอปส.ค่ะจังหวัดน่านฝ่ายครองอำเภอปัวค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงใน2หน่วยงานโดยเข้าตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่แบบแยกหน่วยรวม34รายค่ะผลการตรวจพบว่ามีข้าราชการส่วนท้องถิ่น2รายมียาเสพติดในร่างกายค่ะซึ่งตรงกับข้อมูลที่เป็นผู้ถูกร้องเรียนค่ะโดยทั้ง2รายค่ะยอมรับว่าเคยซื้อยาเสพติดค่ะให้โทษประเภทที่1หรือยาบ้าจากผู้ค้ายาในพื้นที่ขณะที่ขยายผลนำไปสู่การค้นบ้านพักของผู้ขายยาค่ะและพบอุปกรณ์เสพยาจำนวนมากค่ะนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ยังเข้าตรวจสอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอปัวค่ะก็พบลูกจ้างชั่วคราว1รายค่ะมีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวกค่ะพร้อมรับสารภาพว่าได้เสพยาไอซ์ค่ะและสั่งซื้อผ่านกลุ่มลับในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะเบื้องต้นทั้ง3รายถูกส่งเข้ากระบวนการไปบำบัดรักษาค่ะขณะที่หน่วยงานต้นสังกัดมีคำสั่งให้ออกจากราชการหรือพักงานไว้ก่อนค่ะพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยขั้นเด็ดขาดด้านปปส.ค่ะก็ยืนยันค่ะเดินหน้าขยายผลถึงเครือข่ายผู้ขายยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องทุกรายค่ะพร้อมย้ำจุดยืนไม่มีข้อยกเว้นสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะสำหรับประชาชนค่ะที่พบเห็นหรือว่ามีเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.ค่ะ1386ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดเพื่อป้องกันความปลอดภัยส่วนตัวของผู้แจ้งเบาะแสนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารค่ะที่ภาคเหนือได้นำมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะในช่วงของข่าวสารทั่วทิศเกาะเตี่ยวเรื่องภัยค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราส่งกลับไปที่โฮสต์กันต่อเลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณน้องว่านนะคะนำข้อมูลมาฝากกันเดี๋ยวมาดูทางข่าวสารภาคใต้กันบ้างนะคะข่าวแรกเนี่ยเป็นเรื่องของตำรวจไซเบอร์นะคะได้มีการแถลงผลการกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ทั่วทั้งภาคใต้ค่ะมีการทลายแก๊งหลอกลวงลงทุนนะคะหุ้นปลอมเสียหายกว่า 7.6 ล้านนะคะก็มีการลุยจับเว็บพนันเงินหมุนเวียนกว่า700ล้านบาทด้วยนะคะก็มีการยึดปืนแล้วก็ปราบหนี้นอกระบบด้วยโดยเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมโรงแรม Royal City นะคะภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะพลตำรวจตรีทินกรรังมาศค่ะก็เป็นประธานการแถลงข่าวนะคะผลการระดมการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะในพื้นที่ของภาคใต้ก็มีทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ร่วมให้การสัมภาษณ์ด้วยนะคะโดยพลตำรวจตรีทินกรเนี่ยก็บอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเป็นการอำนวยการของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็พลตำรวจเอกธนาชูวงค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็มีพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์นะคะรองเจรตำรวจแห่งชาติก็เป็นร่วมกันแถลงด้วยนะคะโดยผลการปฏิบัติการระหว่างวันที่1มิถุนายนเนี่ยสามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้นะคะรวมทั้งสิ้น14รายแล้วก็มีการตรวจยึดนะคะทรัพย์สินแล้วก็ของกลางมูลค่ากว่า15ล้านบาทค่ะ ดยแบ่งเป็น3กลุ่มคดีสำคัญนะคะก็คือคดีหลอกลวงลงทุนออนไลน์ค่ะคดีเว็บพนันออนไลน์แล้วก็มีการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลนะคะอาวุธปืนแล้วก็หนี้นอกระบบค่ะทีนี้สำหรับคดีหลอกลวงลงทุนออนไลน์ค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะทลายเครือข่ายหลอกลวงลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์นะคะที่มีมูลค่าความเสียหายกว่า 7.6 ล้านบาทเนี่ยก็เชื่อมโยงผู้เสียหายจำนวน117คดีนะคะก็คิดเป็นมูลค่าความเสียหายนี่อยู่ที่173ล้านบาทค่ะโดยเข้าตรวจค้นนะคะ5จุดแล้วก็มีการออกหมายจับผู้ต้องหา9รายด้วยนะคะสามารถที่จะจับกลุ่มจับกลุ่มได้แล้วนะคะ2รายด้วยกันก็สืบเนื่องมาจากมีการพบนะคะผู้เสียหายโฆษณาชักชวนหลอกลงทุนนะคะผ่าน Facebook โดยแอบอ้างค่ะเป็นการเกี่ยวข้องนะคะกับบุตรสาวของดร.นิเวศเหมวชิระวรากรค่ะนักลงทุนชื่อดังก่อนที่จะมีการชักชวนให้เข้าไปในกลุ่ม LINE นะคะแล้วก็มีการส่งลิงก์เข้าสู่แพลตฟอร์มในก็เป็นการจัดทำนะคะเพื่อที่จะเรียนแบบการซื้อขายหุ้นแบบจริงนะคะก็ทำให้ผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินหลายครั้งด้วยกันนะคะก็กลับไม่สามารถที่จะถอนเงินออกมาได้ก็ได้มีการเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีหลังจากนั้นค่ะก็ได้มีการสืบสวนนะคะพลตำรวจตรีศิลากาญจนรัตน์ค่ะผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี5ก็ได้มีการสั่งการให้พันตำรวจเอกธีระเชื้อสุวรรณค่ะผู้กำกับการ1นะคะบก.สอท.5ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปพร้อมกับชุดสืบสวนนะคะรวบรวมพยานหลักฐานก็สามารถที่จะขออนุมัติศาลออกหมายจับค่ะผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย5รายด้วยกันนะคะก็มี2รายแล้วก็อีก1รายเนี่ยเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหานะคะโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็อยู่ระหว่างการติดตามผู้ต้องหานะคะอีก6รายเพื่อที่จะตรวจสอบเช่นทางการเงินเพื่อที่จะอายัดแล้วก็ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องส่วนคดีพนันออนไลน์นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ได้3เครือข่ายนะคะก็มีเงินหมุนเวียนรวมกว่า700ล้านบาทนะคะก็เข้าไปตรวจค้นใน3จังหวัดค่ะจับกุมผู้ต้องหา7รายนะคะพร้อมทั้งมีการตรวจยึดของกลางจำนวนมากนะคะทั้งเงินสดรถยนต์ทองคำโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แล้วก็มีเครื่องพิมพ์สลิปพนันฟุตบอลนะคะก็มีคดีสำคัญก็คือการจับกุมเครือข่ายเว็บพนันนะคะปาร์ตี้168แล้วก็มีอีกหลายๆเว็บไซต์นะคะก็มีเงินหมุนเวียนกว่า500ล้านบาทค่ะภายใต้การปฏิบัติการปราบปรามแล้วก็การพนันทายผลฟุตบอลในปี2026ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนทางด้านของการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจับกุมผู้ต้องหาได้3รายด้วยกันนะคะมีการตรวจยึดอาวุธปืนด้วย10กระบอกค่ะแล้วก็มีเครื่องกระสุนปืนอีก100นัดนะคะพร้อมทั้งไม่มีการดำเนินคดีเกี่ยวกับหนี้นอกระบบค่ะแล้วก็มีการครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายนะคะก็ได้มีการเข้าไปตรวจค้นกลุ่มเป้าหมายใน2จุดด้วยกันนอกจากนี้นะคะก็มีการปราบปรามในเรื่องของซิมผีบัญชีม้านะคะการลักลอบติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารผิดกฎหมายแล้วก็อาวุธปืนนะคะมีการจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นอาวุธปืนผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะแล้วก็มีการปราบปรามเงินกู้นอกระบบนะคะแล้วก็มีการทลายเครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่นะคะที่มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า200ล้านบาทต่อเดือนนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ได้มีการวิเคราะห์ข่าวนะคะแล้วก็มีเครื่องมือพิเศษด้วยมีการดำเนินการสืบสวนค่ะแล้วก็จับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่นะคะหลายเครือข่ายด้วยกันโดยทางด้านของพลตำรวจตรีธินกรค่ะก็บอกว่าตำรวจไซเบอร์นะคะจะมีการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งเรื่องของการตัดวงจรเว็บพนันออนไลน์ตัดเส้นทางการเงินขบวนการอาชญากรรมแล้วก็การขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดค่ะพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนโอนเงินหรือว่าทำธุรกรรมทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางเทคโนโลยีนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารที่ทางภาคใต้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลประกาศใช้กฎหมายปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องประกาศใช้กฎหมายปราบปรามผู้กระทำผิดในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญขณะที่จำนวนเงินและทรัพย์สินที่ยึดได้ก็เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งสามารถจับยั้งการหลอกลวงประชาชนได้มากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของสถานการณ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ160รัฐบาลต้องเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามครอบคลุมในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดในพื้นที่ใดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดจะดำเนินการทุกอย่างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเผยยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทะลุเป้าหมายหลังปิดระบบลงทะเบียนเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดคาดประกาศผลได้17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ได้
6: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปเมื่อเวลา 23:00 นของคืนที่ผ่านมาโดยกลุ่มแรกเป็นผู้ลงทะเบียนเดิม 13,200,000 คนโดยยืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดมีผู้ที่ยังไม่มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์แต่จะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากอาจตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารกลุ่มที่2กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูล 1,400,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกลุ่มที่3กลุ่มเก็บตกเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจสามารถค้นหาผู้ที่มีสิทธิ์เพิ่มได้อีกประมาณ5,400,000 คนจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17 ถึง 31 กรกฎาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งรื้อโครงสร้างค่าไฟทางถนนที่ซ่อนในบิลค่าไฟบ้านของประชาชนหลังมีการรวมค่าไฟทางกับค่าไฟบ้านมาหลาย10 ปี
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีการคิดค่าไฟทางถนนเฉลี่ยเข้ากับค่าไฟบ้านประชาชนว่าเป็นเรื่องที่ตนออกมาพูดว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3 เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จค่าไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงงานไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไฟเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟมาเป็นเวลานานกว่า10 ปีแล้วส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตามมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไปนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา15 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกู่แก้วอำเภอไชวานจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรือจังหวัดเลยอำเภอคอนสารอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูเวียงอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นอำเภอยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมอำเภอลำสักจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอพิมายอำเภอชุมพวงอำเภอจักรราชอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอโชคชัยอำเภอปักธงชัยอำเภอคอนบุรีอำเภอเสียงสางจังหวัดนครราชสีมาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอชัยบุรีอำเภอพระแสงอำเภอพุนพินอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอพิปูนอำเภอท่าศาลาอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังอำเภอควนโดนอำเภอจุ้งว่าจังหวัดสตูลอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาอำเภอสายบุรีอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอรามันจังหวัดยะลาอำเภอสุขิรินทร์อำเภอระแงะอำเภอจะนะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 55% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ันทิราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
13: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี้

0: ู้บริโภคยุคดิจิทัลต้องรู้ด้วยเช่นกันนะคะของไม่ตรงปกแอปเงินกู้หลอกนะคะถ้าโทรศัพท์แพงขึ้นแต่ว่าบริการแย่ลงค่ะคุณรู้ไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะสามารถที่จะเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคด้วยนะคะก็สามารถที่จะทำความเข้าใจสิทธิผู้บริโภคผ่านกรณีต่างๆนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความตระหนักรู้เรื่องของการรู้เท่าทันสิทธิ์นะคะการเรียนรู้แนวทางการทำงานด้านของการพิทักษ์สิทธิ์แล้วก็ผู้บริโภคไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ก็มีข้อมูลดีๆนะคะจากรองศาสตราจารย์รุจโกมลบุตรค่ะคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็จะมาร่วมให้ข้อมูลนะคะในวันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะพร้อมแล้วก็ไปติดตามรับชมคลิปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
1: คำว่าสิทธิ์ของผู้บริโภคคืออะไรและมันสำคัญยังไงคะ
2: มีเคสจริงๆคือล้อมไปล้อมมาแล้วก็ยอมรูดบัตรให้เขาไปครึ่งแสนมีน้องนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุดที่อยากได้ในดวงใจปรากฏว่าโดนเชิดเป็นมิจฉาชีพสุดท้ายน้องก็ตัดสินใจจบชีวิตเป็นไม้เด็ดเราเรียกว่าการทำรายงานละเลยการกระทำไม่ขยับอะไรเลยนะครับเราจะฟ้องประชาชนห้ามธนาคารพาณิชย์แนบลิงก์เด็ดขาดซึ่งเนี้ยเขาทำได้ครับแสดงว่ามันทำได้เนาะหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเป็นตัวเปลี่ยนผ่านที่ดีก็คือเรื่องการมาถึงของสภาองค์กรของผู้บริโภคซึ่งผมทำงานเป็นอนุกรรมการอยู่เนี่ยฟ้องร้องเรียน1ครั้งดีกว่าบ่นพันครั้ง
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมีเดียมีเรื่องซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกลุ่มวิชาวารสารศาสตร์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเดียมีเรื่องวันนี้เราอยากชวนทุกคนคุยเรื่องสิทธิ์ของผู้บริโภคซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนเริ่มตื่นตัวและให้ความสำคัญมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในยุคดิจิตอลแล้วเราในฐานะผู้บริโภคและผู้ใช้สื่อต้องเตรียมตัวยังไงให้รู้เท่าทันสื่อและสิทธิ์ของตัวเองวันนี้ผู้ที่จะมาพูดคุยและให้ความรู้กับเราในประเด็นนี้คือรองศาสตราจารย์รุจโกมลบุตรอาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอนุกรรมการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือเรียกสั้นๆว่าสภาผู้บริโภคอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ก่อนอื่นเลยอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าภาพรวมให้ฟังหน่อยค่ะว่าคำว่าสิทธิ์ของผู้บริโภคคืออะไรและมันสำคัญยังไงคะ
2: จริงๆสิทธิผู้บริโภคตามกฎหมายมี5ข้อนะครับแต่ก่อนจะอธิบายว่ามีสิทธิ์อะไรบ้างเนี่ยมาทำความเข้าใจว่าผู้บริโภคคือใครผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้หมายความแค่ผู้ไปซื้อสินค้าบริการเท่านั้นนะอันนี้ชัดเจนแต่ว่าผู้ที่รับของมาก็ถือเป็นผู้บริโภคด้วยเช่นจีนได้ของขวัญจากเพื่อนอย่างเงี้ยอันนี้จีนก็ถือเป็นผู้บริโภคเขาเปิดมาแล้วของขวัญใช้ไม่ได้เนี่ยจีนเป็นผู้เสียหายแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้ซื้อหรือว่าพระที่บิณฑบาตเนี่ยหลวงพ่อเหล่านั้นน่ะก็ถือเป็นผู้บริโภคด้วยแม้ว่าจะรับบิณฑบาตมาฟรีนะครับหรือการไปดูสื่อเห็นสื่อต่างๆเห็นโฆษณาเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเราก็เป็นถือว่าในทางกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วนะครับทีนี้สิทธิ์5ข้อเนี่ยมีอยู่5ประการนะครับสิทธิ์ในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงนะครับอย่างเช่นเร็วๆเนี่ยก็มีร้านสะดวกซื้อชื่อดังเลยนะครับติดป้ายราคาลดราคานะครับผู้บริโภคลดราคาหยิบเลยซื้อเพราะว่ามันลดราคาปรากฏว่าพอไปจ่ายเงินก็ไม่ใช่ราคาลดไม่ใช่ราคาลดเป็นราคาเต็มนะครับก็ทักท้วงเขาบอกอ๋ออันนั้นเป็นราคาโปรโมชั่นที่จะเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนวันนี้แต่ติดไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าละเมิดสิทธิผู้บริโภคแล้วนะครับอันที่สองเป็นเรื่องของมีผู้บริโภคต้องมีสิทธิอิสระในการเลือกสินค้าและบริการโดยไม่ถูกกดข่มขู่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เงี้ยอย่างเวลาเราไปในห้างสรรพสินค้าเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนจริงๆก็คือว่ามันจะมีคลินิกเสริมความงามใช่ไหมครับแล้วจะมีหมู่คนจำนวนมากเนี่ยที่เป็นพนักงานเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาล้อมเรานะครับล้อมไปล้อมมามีเคสจริงๆคือล้อมไปล้อมมาแล้วก็ยอมรูดบัตรให้เขาไปครึ่งแสนมารู้ตัวอีกทีก็บอกว่าไม่เอาจะขอคืนเงินเนี่ยครับเพราะว่าตอนตัดสินใจเนี่ยมันเกิดจากการถูกกลุ่มลุมแล้วก็ไม่ได้เป็นอิสระจริงๆนะครับอันที่สามคือสิทธิ์ที่รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการนะอันที่ใกล้ตัวพวกเราเนี่ยเราชอบซื้อของออนไลน์ใช่ไหมครับแล้วก็มีสินค้าที่เป็นสินค้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยปลั๊กไฟหรือว่าไดร์เป่าผมพวกนี้พอเป็นของนำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยไม่มีมอกรเคยเกิดจริงๆก็ใช้แล้วไฟไหม

0: ซึ่งอันนี้นะครับโดยกฎหมายเนี่ยสินค้าพวกนี้ต้องมีมอกแต่ว่าเราเนี่ยไปซื้อมาจากต่างประเทศออนไลน์เนี่ยก็ทำให้ได้ของที่ไม่มีคุณภาพนะครับอันที่4ก็คือว่าสิทธิ์ที่รับความเป็นธรรมจากการได้ของตามสัญญาเนี่ยซื้อของแล้วได้ไม่ตรงปกไปทำสัญญาซื้อบ้านแล้วบ้านไม่เสร็จแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ข้อ4ของเรานะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นตาม4ข้อข้างต้นเนี่ยเราควรที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาจากปัญหาที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสิทธิ์พวก5ข้อที่กฎหมายไทยกำหนดเอาไว้ครับ
1: แล้วอาจารย์ว่าทั้ง5ข้อนี้มันสำคัญยังไงบ้างคะ
0: ความสำคัญของมันก็คือว่าถ้าเราอยากจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ใช้สิทธิ์ของเราเนี่ยมันผมว่ามี3เรื่องที่เราต้องคิดอันที่1ก็คือว่าถ้าเราอยากใช้สิทธิ์เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องทำกันบ้านเนา
1: ะ
0: เราต้องรู้ว่าเราต้องเป็นผู้บริโภคที่เข้มแข็งเราต้องทำกันบ้านเพื่อจะได้ identify ปัญหาอ๋อปัญหามันอยู่ตรงไหนผมยกตัวอย่างปัญหาใกล้ๆตัวพวกเราแล้วแบบเราอาจจะไม่รู้ว่าเรากำลังถูกละเมิดสิทธิ์อยู่นะครับเช่นหน่วยราชการตรวจเจอว่านมผงไม่ถึงคุณภาพแต่หน่วยราชการไม่รีคอลครับเป็นหน้าที่ผู้บริโภคต้องไปคืนของเองเนี่ยผมว่าหน่วยราชการก็แปลกๆน
1: ะ
0: หรือว่าหลังการควบรวมค่ายมือถือครับก็ปรากฏว่าเน็ตแพงขึ้นโทรศัพท์แพงขึ้นคุณภาพช้าลงนะครับกสทช.บอกว่าจะมีการมาตรการควบคุมทุกอย่างหลังการควบรวมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผ่านมา 2-3 ปีทุกคนเห็นกันชัดเจนว่ามันแพงขึ้นมันหนืดขึ้นคุณภาพแย่ขึ้นก็เนี่ยเป็นการถูกละเมิดสิทธิ์นะครับเรื่องโฆษณาทีวีครับมันมีการทำวิจัยของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคบอกว่าโฆษณาทีวีห้ามเกิน12นาทีครึ่งต่อคอนเทนต์1ชั่วโมงแต่ปรากฏว่าไปมาเนี่ยมีรายการหนึ่งทะลุไป21นาที25วินาทีแล้วทุกวันเนี้ยก็มีการแปลงโฉมโฆษณาเป็นรายการแนะนำสินค้า
1: ไทยอิน
0: ไม่ใช่ไทยอิน
1: อ๋อเป็น
0: รายการเลย
1: ช่วงแนะนำ
0: ช่วงเนี้ย30นาทีกูขายของแล้วไม่ได้เรียกว่าโฆษณาอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็ก็เป็นความเดือดร้อนลำคาญหรือเรื่องค่าไฟแพงค่าไฟแพงส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องการซื้อเชื้อเพลิงที่อาจจะดูแปลกๆนะแต่อันนึงที่ผมว่าพวกเราต้องรู้คือว่าค่าไฟแพงส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากที่เรียกว่าค่าพร้อมจ่ายซึ่งอันนี้เป็นศัพท์ที่งงๆนะแต่พูดง่ายๆคือว่าเวลานี้เนี่ยประเทศไทยสร้างโรงไฟฟ้าเกินจำเป็นจำนวนมากแล้วค่าไฟฟ้าไอ้โรงไฟฟ้าที่สร้างไว้เนี่ยนะครับ เราต้องจ่ายค่าพร้อมจ่ายให้กับเจ้าของโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นเอกชน
1: ถ้าลองเปรียบเทียบตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเลยค่ะอาจารย์มองว่าพัฒนาการในเรื่องสิทธิ์และการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะ
0: มันมีตัวแปรอยู่2อันอันที่1ก็คือการมาของสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอันนี้เนี่ยแต่ก่อนเราไม่มีเนาะงั้นการจะสื่อสารปัญหาผู้บริโภคเนี่ยมันก็จะแบบโอ้ช้ามากครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราบอกว่าเรามีปัญหาเรื่องนี้เรา

0: ไอเด็ดเราเรียกว่าการทำรายงานละเลยการกระทำ
1: ละเลยการกระทำ
0: อันนี้แปลว่าสมมติว่าเสนอแนะราชการก็แล้วเสนอแนะรัฐบาลก็แล้วไม่ขยับอะไรเลยนะครับเราจะฟ้องประชาชนด้วยการออกรายงานละเลยการกระทำเพื่อจะบอกว่ามีหน่วยงานไหนกำลังไม่ทำหน้าที่แล้วก็เป็นปัญหากับผู้บริโภคอยู่
1: อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างกรณีการทำรายงานละเลยการกระทำได้ไหมคะ
0: ตอนที่ควบรวมค่ายมือถือเนี่ยนะครับแล้วกสทช.เนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานก็กำกับดูแลเนี่ยบอกว่าจะมีมาตรการควบคุมราคาควบคุมคุณภาพเน็ตจะต้องดีขึ้นราคาต้องถูกลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าฝ่ายควบรวมเขาบอกว่าพอเขาควบรวมแล้วเนี่ยเทคโนโลยีจะดีขึ้นผู้บริโภคจะดีขึ้นเรารวบรวมมานะครับว่าหลังการควบรวมเกิดอะไรขึ้นเช่นผู้บริโภคที่ใช้แพ็กเกจแบบเติมเงินเนี่ยนะครับวันโอวันพบว่าราคาแพงขึ้น 12-16% พวกที่จ่ายรายเดือนจะต้องจ่ายแพงขึ้น 1-2% นะครับแล้วก็แพ็กเกจรายเดือนถูกสุดเนี่ยจาก299เด้งไป499นะครับแล้วก็ซิมเน็ตแพงขึ้น2เท่านะครับแล้ววันโอวันก็ไปถามผู้บริโภคว่าก่อนและหลังการควบรวมเนี่ยคิดยังไงคุณภาพนะครับก็บอกว่าก่อนควบรวมบอกว่าเน็ตแย่เนี่ย27หลังควบรวมเด้งเป็น48นะครับเรื่องศูนย์บริการนะซึ่งเราก็เจอว่าคิวยาวๆเนี่ยนะครับก็บอกว่าศูนย์บริการแย่ก่อนควบรวม33นะครับหลังควบรวมเด้งไปเป็น145นะครับแล้วก็อันที่เป็นที่ลำบากใจพวกเรามากๆคือ call center ที่เราโทรไปร้องเรียนเนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องการไม่ปฏิบัติหน้าที่นะครับสภาก็เลยทำรายงานฉบับนี้ขึ้นมาแล้วก็ยื่นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
1: แล้วตัวสภาทำงานกับผู้บริโภคใกล้ชิดขนาดไหนคะอาจารย
0: ์ในแง่หลักๆคือรับเรื่องราวร้องเรียนนะครับซึ่งอันนี้จะมีเรื่องราวร้องเรียนเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันไหมเรื่องร้องเรียนแบ่งเป็น2ประเภทก็แล้วกันอันแรกคือเป็นปัญหาคลาสสิกเช่นเรื่องรถไม่มีคุณภาพสัญญาซื้อบ้านซื้อคอนโดแล้วก็ไม่เสร็จนะครับหรือว่าเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้นะห้องน้ำอยากได้แบบนี้กลายเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นท็อปทรีของสภาก็จะมีทั้งหมดอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกได้ของไม่ตรงปกนะครับอันที่2ก็คือเรื่องปัญหาแอปเงินกู้แล้วก็อันที่3คือเรื่อง SMS กวนใจหรือ SMS มิจฉาชีพนะเรามาทีละอันแรกคือเรื่องซื้อของออนไลน์เนี่ยก็ได้ของไม่ตรงปกเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลบอกว่าในบรรดาผู้ใช้เน็ตทั่วโลกเนี่ยคนไทยใช้เน็ต 69.2% ของผู้ใช้เน็ตเนี่ยใช้เน็ตเพื่อการซื้อของออนไลน
1: ์ช้อปปิ้งคลายเครียด
0: ขณะที่ตัวเลขทั่วโลกคือ 56.1 แปลว่าเราอันนี้มากสุดในโลกนะครับคือก็ใช้การซื้อของผ่านเน็ตนะครับซึ่งอันเนี้ยปัญหาของการซื้อของออนไลน์ก็คือได้ของไม่ตรงปกนะครับมีเคสที่สภาเจอคือสั่งซื้อมือถือเปิดมาได้รองเท้าสั่งซื้อมะม่วงหิมพานต์จากตลาดกิมหยงเปิดมาได้เม็ดมะขามอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือเป็นสินค้าชำรุดบกพร่องหรือว่าถึงขนาดที่รุนแรงมากคือซื้อของแล้วไม่ได้ของคือเชิดเงินหนีเลยอันเนี้ยเข้าข่ายมิจฉาชีพปี66มีน้องนักเรียนผู้หญิงคนนึงที่นครศรีธรรมราชอายุ19ปีครับใช้เงินสะสมที่เก็บสตางค์ไปโรงเรียนเนี่ย 20,000 บาทสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุดที่อยากได้ในดวงใจปรากฏว่าโดนเชิดเป็นมิจฉาชีพสุดท้ายน้องก็ตัดสินใจจบชีวิตซึ่งอันนี้เนี่ยทางสภาก็รณรงค์นะให้กับรัฐบาลให้กับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องก็จะเกิดมาตรการเปิดก่อนจ่ายก็คือว่าไม่ต้องจ่ายเงินมาถึงได้ของปุ๊บแล้วค่อยเปิดออกมาถ้าของนั้นไม่ใช่อย่างที่ต้องการนะไม่ตรงปกเนี่ยครับก็ปิดของแล้วก็ส่งคืนได้เลยไม่ต้องจ่ายตังค์อันที่2คือปัญหาแอปเงินกู้เนี้ยก็จะมีแอปเงินกู้ก็จะมี2แบบแรกเลยคือมิจฉาชีพพอกดไปปุ๊บดูดข้อมูลเราไปหมดแล้วก็เนี่ยเกิด transaction เอาเงินเราไปหมดเลยอันนี้เป็นแบบที่1กับแบบที่2คือก็ให้กู้จริงๆนะครับแต่ว่าเป็นการให้กู้แบบผิดกฎหมายเช่นไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็คิดดอกแพงอันที่3คือเรื่องปัญหา SMS ซึ่งอันนี้ก็มี2แบบ SMS กวนใจใช่ไหมมาอยู่นั่นแหละไม่ได้เรียกร้องเลยนะก้มหน้าดูทีก็เสียเวลาไป5วินะอย่างเงี้ยก็ไม่ไปไม่มาสักทีนะครับอันเนี้ยก็เราก็เรียกร้องไปที่กสทช.บอกว่า ช่วยลงทะเบียนหน่อยได้ไหมว่าคนที่ส่ง SMS

0: เนี่ยต้องแสดงตัวตนรู้ว่าเขาคือใครอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าห้ามใส่ลิงก์เข้าไปในนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากดอันที่สองเป็นเรื่องSMS มิจฉาชีพกดเข้าไปปุ๊บก็ดูดทุกอย่างเลยซึ่งอันเนี้ยก็เป็นหน้าที่กสทช.ว่าต้องให้คนที่ส่ง SMS เนี่ยจะต้องลงทะเบียนว่าเป็นใครแสดงตัวตนแล้วก็ห้ามส่งห้ามแนบลิงก์เด็ดขาดซึ่งอันเนี้ยธนาคารแห่งประเทศไทยทำแล้วสั่งห้ามธนาคารพาณิชย์แนบลิงก์เด็ดขาดซึ่งอันเนี้ยเขาทำได้ครับแสดงว่ามันทำได้เน
1: า
0: ะ
1: อาจารย์มองว่าในฝั่งของผู้บริโภคถ้ามองว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเขามีความตื่นตัวเรื่องสิทธิ์ของตัวเองมากขึ้นขนาดไหนคะ
0: ผมว่าอันนึงที่เราดูได้คือดูจากจำนวนผู้มาร้องเนาะที่สภานะครับที่สภาเมื่อปี66เนี่ยมีคนมาร้องปัญหาสารพัดเนี่ยนะครับร้องเรียนเรื่องปัญหาผู้บริโภคเนี่ยประมาณ16,000แล้วสภาสามารถเข้าไปเยียวยาให้ผู้ประกอบการชดเชยอะไรทั้งหลายเนี่ยได้71ล้านบาทปีที่แล้วปี67เพิ่มเป็น17,000รายนะครับมูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก3เท่ากลายเป็น252ล้านบาทเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าไอ้ตัวเลขเหล่านี้มันสะท้อนว่าประชาชนทั้งหลายเดือดร้อนมากขึ้นแล้วก็ไม่ยอมอยู่เฉยๆนะก็มาร้องเรียนที่สภาเพื่อให้ช่วยเหลือนะครับจริงสภาไม่ได้ช่วยเหลือนะต้องใช้คำว่าเป็นพันธมิตรทำงานร่วมกันครับถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆให้สภาทำเนี่ยสภาก็ไม่คิดเช่นนั้นนะเราคิดว่าผู้บริโภคกับสภาควรจะเป็นพันธมิตรกัน
1: แล้วอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างcase study ที่ประสบความสำเร็จให้หน่อยค่ะในการเรียกร้องสิทธิ์ของผู้บริโภค
0: มีนวัตกรรมอันนึงนะเราเรียกว่าศาลคดีผู้บริโภคก็คือว่าศาลเนี้ยเป็นศาลที่ต่างจากศาลอื่นๆก็คือว่าเวลาเราไปร้องต่อศาลเนี่ยถ้าเป็นศาลผู้บริโภคไปพูดปากเปล่าก็ได้ศาลจะต้องจัดเสมียนศาลมาทำหน้าที่ทำคำร้องให้เราแต่ถ้าเกิดว่าเราไปฟ้องศาลอื่นๆเนี่ยครับเราต้องทำคำร้องเองแต่นี่คือว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคเพราะศาลรู้ว่าคนตัวเล็กไม่มีทักษะหรอกแล้วก็ไม่มีทุนทรัพย์ด้วยในการฟ้องเพราะนั้นเดินไปที่ศาลได้เลยบอกว่ามาฟ้องคดีผู้บริโภคศาลจะส่งเจ้าหน้าที่ศาลมาทำคำร้องให้แล้วก็ไม่ต้องมีทนายเราฟ้องได้เลยแล้วที่น่าสนใจคือไม่มีค่าธรรมเนียมศาลครับอันนี้ก็มีเคสซึ่งขึ้นศาลทั้ง2คดีมาเล่าให้ฟังนะครับอันแรกเนี่ยเป็นเคสที่สายการบินให้สัญญามีแคมเปญบอกว่าถ้าเครื่องของเขาดีเลย์เกิน2ชั่วโมงเนี่ยเขาจะจ่ายให้ผู้โดยสารเป็นค่าเยียวยา 1,800 บาทแต่สุดท้ายคือมีการดีเลย์เกิดขึ้นแต่เขาไม่จ่ายนะรายละเอียดเป็นแบบนี้ครับผู้โดยสารเนี่ยเดินทาง2เที่ยวบินเที่ยวบินแรกจากเมืองจ็อกจาการ์ตาไปที่จาการ์ตาไปอินโดนีเซียแล้วก็เที่ยวบินที่2จากจาการ์ตาเข้ากรุงเทพก็เป็น2เที่ยวบินแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเที่ยวบินที่เป็นตั๋ว2ใบนะครับไม่ใช่เช็คทรูเพราะฉะนั้นผู้โดยสารถ้าพลาดถ้าเที่ยวบินที่1ล่าช้าแล้วไปเที่ยวบินที่2ไม่ทันเนี่ยผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเองเนื่องจากไม่ใช่การเช็คทรูทีนี้ก็ปรากฏว่ามันก็ช้าจริงๆไอ้เที่ยวบินที่1เนี่ยช้าเกิน2ชั่วโมงจนกระทั่งเขาตกเที่ยวบินที่2เข้ากรุงเทพไม่ได้นะครับเที่ยวบิน2ก็ถือว่าก็ต้องยอมรับสภาพไปว่าไปร้องเรียนไม่ได้แต่สายการบินบอกว่ามีแคมเปญบอกว่าถ้าดีเลย์เขาจะจ่าย 1,800 เป็นค่าเยียวยานะครับผู้โดยสารพอมาถึงเทพปุ๊บก็จัดการติดต่อสายการบินเพื่อจะเรียกร้องขอ 1,800 หน่อยมี2คนนะ 1,800 คูณ2ก็3,600นะครับก็ปรากฏว่าพอมาถึงกรุงเทพใช้เวลา26วันในการที่จะแบบตกลงเธอจะให้ฉันไหมนะคำตอบคือไม่ให้นะเหตุผลก็คือว่าการดีเลย์เนี่ยเป็นการดีเลย์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุ
1: ม
0: ฟังแปลกๆไหมน้องจีน
1: ค่ะ
0: นะ
1: ควบคุมคืออะไร
0: ถ้าควบคุมได้มันจะดีเลย์ไหมล่ะ
1: ควบคุมได้ก็ไม่ดีเลยใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเราก็อาจจะพอเข้าใจได้ใช่ไหมเช่นวันนั้นมันมีพายุอะไรอย่างเงี้ยครับคือนะแต่ปรากฏว่าเงื่อนเขาบอกเงื่อนไขคือมันเป็นการดีเลย์ที่เกิดจากการที่เขาควบคุมไม่ได้เขาก็เลยไม่จ่ายนะครับแล้วก็เขาก็ให้เหตุผลว่ามันมีเที่ยวบินที่หนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากสิงคโปร์เขาก็บอกว่าสนามบินชางยีที่สิงคโปร์เนี่ยมีข้อขัดข้องแล้วก็ชางยีไม่ยอมปล่อยเครื่องบินจนกว่าจะเช็คเรียบร้อยแล้วปลอดภัยถึงจะยอมปล่อยขึ้นเรือไม่ได้งั้นความล่าช้านี้ก็มาจากชางยีคุยพ่อก็บอกไม่จ่ายแน่นะก็ไม่จ่ายก็ผู้พ่อก็เลยตัดสินใจฟ้องศาลคดีผู้บริโภคนะครับโดยไปขอความสนับสนุนในด้านที่ปรึกษากับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคช่วยกันทำคดีนะครับก็สงสัยว่าเอ๊ะ จริงหรือเปล่าที่ชางยีมีปัญหาก็เลยอีเมลไปถามชางยีว่าเนี่ยมีปัญหาแบบเนี้ยชางยีว่ายังไงชางยีตอบมาทันทีว่าแบบไม่จริงเขาได้เช็คแล้ววันนั้นไม่มีระบบอะไรที่ขัดข้องที่ชางยีเลยแล้วก็ได้ตรวจสอบแล้วว่าความล่าช้าเนี่ยมาจากขั้นตอนการเช็คอินของสายการบินต่างหาก
1: แปลว่าสายการบินโกหก
0: แปลว่าสายการบินโกหก
1: ผู้บริโภค
0: สุดท้ายแล้วก็ไม่ต้องขึ้นศาลครับสายการบินยอมไกล่เกลี่ยสุดท้ายก็คือต้องยอมจ่าย 1,800 บาทแล้วก็ยอมจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินที่ผู้โดยสารซื้อใหม
1: ่
0: กรุงเทพแล้วก็ยอมจ่ายค่าเสียหายค่าเสียเวลา 30,000
1: เยอะกว่าเดิม
0: เยอะกว่าเดิมอีก
1: ถ้าผู้โดยสารไม่สู้ไม่ไฟให้ได้มาเนี่ยก็คือบริษัทรอดตัวโกหกรอดตัว
0: รอดตัวไป
1: อีกตัวอย่างหนึ่งคืออะไรคะอาจารย
0: ์อีกตัวอย่างนึงอันนี้เร็วๆนี่เองนะครับก็คือเรื่องโทรศัพท์มือถือ Samsung หน้าจอมันขึ้นเป็นเส้นๆสีเขียวนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี65นะครับทางสภาก็มีคนเข้ามาร้องนะครับสภาก็เอ๊ะมันมีเยอะไหมนะครับก็เลยออกแบบสื่อสารว่ามีใครมีปัญหาบ้างไหมมารวมตัวกันก็ปรากฏว่ามีคนมารวมตัวกันในปัญหาเนี้ย 5,000 คนนะครับสุดท้ายสภาก็เลยแบบเจรจานะว่าจะยังไงดีนะ Samsung บอกว่าโอ้ทำมือถือตกมันเลยเกิดเป็นเส้นสีเขียวๆนะครับก็เลยเอ๊ะมันจะตกพร้อมกันยังขนาดนี้ได้ยังไงนะครับก็เจรจาไม่สำเร็จสุดท้ายก็เลยไปฟ้องคดีผู้บริโภคนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต่างจากคดีสายการบินเมื่อกี้เนี่ยเป็นศาลคดีผู้บริโภคเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยต่างตรงที่เราเรียกว่าเป็นการฟ้องกลุ่
1: ม
0: ภาษาอังกฤษเรียกว่า class action ถ้าเป็นฟ้องเดี่ยวโจทฟ้องจำเลยผู้ประกอบการให้ชดเชยก็โจทได้คนเดียวนะแต่ว่าฟ้องกลุ่มเนี่ยแปลว่าเราจะบอกศาลว่าเราขอเป็นตัวแทนผู้ซื้อสินค้าบริการนั้นทั้งหมดที่เกิดที่ในรุ่นนั้นทั้งหมดเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราชนะคดีเนี่ยผู้ประกอบการต้องชดเชยให้ทุกคนที่มีสินค้านั้นอยู่ในมืออันนี้ก็ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าเราเป็นขอแต่งตั้งตัวเองเป็นตัวแทนผู้บริโภคที่ประสบปัญหาเหล่านั้นทั้งหมดเรื่องนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าก็ไปขึ้นสู่ศาลนะครับแล้วในที่บรรดาโจทที่ไปร่วมกันร้องเนี่ยในนั้นก็มีผู้เชี่ยวชาญเยอะนะคือวิศวกรท่านก็ช่วยกันหาข้อมูลว่าตกลงว่าหน้าจอที่มันเป็นเขียวๆนี่เป็นเพราะอะไรนะครับก็มีข้อสันนิษฐานบางอย่างที่คิดว่าน่าจะใช่ก็ส่งข้อมูลนั้นให้ศาลนะครับขณะเดียวกัน Samsung เนี่ยเป็นหน้าที่เขานะครับอันนี้เป็นวิธีของศาลนะเป็นหน้าที่เขาต้องพิสูจน์ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคผู้บริโภคผิดเองซึ่งเขาพิสูจน์ไม่ได้แนวสุดท้ายแล้วก็คือว่า Samsung ก็ยอมถอยนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยใครที่มีมือถือ Samsung รุ่นที่ว่าเนี่ยนะครับมีทั้งหมด11รุ่นนะก็สามารถที่จะไปขอเปลี่ยนขอคืนเงินหรือขอเอาไปซ่อมก็ได้นะเพราะว่าอันนี้เป็นสารประกาศใช้โดยทั่วไปแล้วนี่บทเรียนที่ว่าคืออะไรบทเรียนที่ว่าคือว่าclass action ช่วยคนได้จำนวนมากจริงๆนะครับอันที่สองคือว่าการรวมตัวกันแบบนี้ทำให้เราได้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายมาก 5,000 คน
1: เยอะมาก
0: ปัญหาเดียวกันแล้วในนั้นเนี่ยก็ช่วยกันหาข้อมูลจนกระทั่งเอาคดีขึ้นสู่ศาลแล้วก็ชนะในที่สุดนะครับ
1: สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์ว่าก้าวต่อไปของการทำงานเรื่องสิทธิ์ของผู้บริโภคคืออะไรคะโดยเฉพาะในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายประชาชนจะอยู่ตรงไหนของเรื่องนี้คะ
0: เอาเรื่องว่าเชิงนโยบายเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นยังไงครับก็คือว่าเวลาเนี้ยมีสภาผู้บริโภคอยู่ซึ่งสภาเนี่ยหน้าที่อันนึงก็คือออกแนะนำมาตรการหรือนโยบายให้กับหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในรอบระยะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการรณรงค์นะครับหรือเสนอแนะนโยบายจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลายเรื่องแล้วนะครับเช่นไม่ตรงปกได้ของไม่ตรงปกเนี่ยก็จะเกิดมาตรการที่ให้เปิดก่อนจ่ายนะครับหรือว่าภัยทุจริตการเงินเนี่ยนะครับซึ่งมีค่าเสียหายปีละ 36,000 ล้านก็ธนาคารแห่งประเทศไทยก็สั่งว่าธนาคารห้ามแนบลิงก์เด็ดขาดนะครับหรือว่ามีการไล่ปิดบัญชีม้าหรือว่าทางกระทรวงดีอีเนี่ยก็เราก็รณรงค์บอกว่าช่วยเปิดสายด่วนหน่อยสิเป็นวันสต็อปเซอร์วิสโทรปุ๊บแจ้งความปุ๊บอายัดได้เลยก็ในสุดกระทรวงดีอีก็ออกสายด่วนภัยออนไลน์1441ตลอด24ชั่วโมงมีคนไปร้อง 3,000 รายต่อวัน
1: เยอะมาก
0: หรือว่าเราก็กดดันให้มือถือทั้งหลายเนี่ย เอาแอปเงินกู้ออกจากมือถือได้จำได้ว่ามีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งที่บอกว่าซื้อมือถือมามีแอปเงินกู้ติดมาในนั้นด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจึงทำให้ไอ้มือถือนั้นราคาถูกเพราะว่ามันเกิดการร่วมมือกันระหว่างแอปเงินกู้กับไอ้ผู้ประกอบการโทรศัพท
1: ์แล้วประชาชนอยู่ในส่วนไหนของสมการนี้คะอาจารย
0: ์ข้อดีในความเห็นผมของสภาก็คือว่าสภาก็เหมือนหน่วยงานนึงนะก็คือว่า อยู่ตรงกลางอ่ะแล้วสภาจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อได้ยินครับได้ยินเสียงเรียกร้องจากประชาชนว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะพอมีปัญหาเข้ามาจนกระทั่งมันเกิดการวิเคราะห์ชัดเจนเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการออกมาตรการเสนอแนะนโยบายหรือว่าคือทำรายงานแล้วเลยการทำแบบนี้ครับข้อแนะนำผมคือว่าประชาชนทั้งหลายก็ต้องเป็นผู้บริโภคที่แข็งขันนะครับก็มีสโลแกนของพวกเราคือว่าฟ้องร้องเรียน1ครั้งดีกว่าบ่นพันครั้งนะเพราะบ่นไปบ่นมาเนี่ยไม่เกิดการขยับตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราร้องเรียนจะเกิดการแก้ไขในที่สุดแล้วเราก็จะได้ผู้ประกอบการที่มีธรรมาภิบาล
1: วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะเราคุยกันหลายประเด็นมากเชื่อว่าผู้ฟังน่าจะได้ความรู้ที่นำไปใช้ในชีวิตได้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: และทั้งหมดนี้คือรายการมีเดียมีเรื่องทุกคนมีความคิดเห็นยังไงหรือมีเรื่องราวที่อยากแบ่งปันกับเราคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ก็เป็นเนื้อหาที่นำมาฝากกันนะคะในเรื่องของสิทธิต้องรู้ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลนะคะที่ทางอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนำมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะในช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยค่ะก็เป็นประโยชน์มากๆนะคะสำหรับผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนี่แหละค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กันกับช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นค่ะ
1: คนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: พีพีปัจจุบันโรมาให้รัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบอสแสข่าวป้อมเทเว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทางไลน์ SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พีบ้าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพีบ้าวเข้าใจไหมจ้า
3: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวพร้อมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
4: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: น้องแนนโพสโซเชียลเหรอไหนๆมาดูคอมเมนต์หน่อยสิอีอ้วนหูก้างเหมือนลิงใส่ชุดไม่ดูหุ่นตัวเองเลยกะคาบพริกมีหน้าล่ะเลยโสดมานานคอมเมนต์กันแบบนี้คนเม้นสนุกนึกว่าตลกคนโดนไม่สนุกด้วยนะครับไซเบอร์บูลลี่เท่ากับการทำร้ายคนอื่นถึงเวลาหยุดและส่งเสริมเรื่องนี้อย่างจริงจังร่วมกันใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ให้เกียรติผู้อื่นคอมเมนต์เชิงบวกให้กำลังใจแล้วโลกออนไลน์จะน่าอยู่มากขึ้นรู้เท่าทันสื่อจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์เท่าทันป้องกันภัยช่วงเตือนภัยขยายประเด็น
0: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นนะคะคุณผู้ฟังคะมี2ภูมิภาคค่ะก็คือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะคะวันนี้ภาคกลางพี่นกนะคะนำประเด็นเรื่องของพาณิชย์แล้วก็เกษตรค่ะเร่งผลักดันนะคะขยายตลาดสินค้าเกษตรค่ะสร้างรายได้แล้วก็ความมั่นคงให้กับเกษตรกรไทยค่ะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพี่นกภาคกลางได้เลยค่ะ
7: เตือนภัยขยายประเด็นภาคกลางค่ะประเด็นเรื่องของพาณิชย์เกษตรเร่งผลักดันขยายสินค้าเกษตรสร้างรายได้และความมั่นคงแก่เกษตรกรไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์การค้าและตลาดข้าวรวมถึงแนวทางผลักดันการส่งข้าวไทยว่ากระทรวงพาณิชย์พร้อมทำงานใกล้ชิดกับภาคเอกชนเพื่อบรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยปี2569ที่7ล้านตันซึ่งการส่งออกถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างคำสั่งซื้อรองรับผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไทยแม้ตลาดโลกในปีนี้จะมีความท้าทายจากการแข่งขันที่รุนแรงและความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกทำให้ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2569ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 2.74 ล้านตันลดลง 10.75% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ข้าวไทยยังคงได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตและความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสินค้าโดยได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งประสานเครือข่ายทูตพาณิชย์ทั่วโลกผลักดันการจำหน่ายข้าวไทยในตลาดศักยภาพพร้อมทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคเอกชนเพื่อขยายโอกาสทางการค้าในตลาดสำคัญทั่วโลกทั้งนี้แม้ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะส่งผลให้การส่งออกข้าวไทยไปยังอิรักซึ่งเป็นตลาดสำคัญของไทยในภูมิภาคดังกล่าวชะลอตัวลงตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่ผลกระทบจากความตึงเครียดในภูมิภาคและแนวโน้มการเกิดภาวะภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญทำให้หลายประเทศเร่งนำเข้าข้าวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารส่งผลให้ไทยยังสามารถขยายการส่งออกไปยังตลาดอื่นได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญกับการขยายตลาดส่งออกข้าวไทยไปยังภูมิภาคแอฟริกาและลาตินอเมริกาที่มีแนวโน้มความต้องการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจะใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีกับประเทศคู่ค้าอาทิเปรูและชิลีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในภูมิภาคดังกล่าวโดยในเร็วๆนี้จะหารือกับรัฐมนตรีของเปรูเพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์จาก FTA ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ได้หารือกับคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตในภูมิภาคลาตินอเมริกาเพื่อร่วมกันผลักดันการส่งออกข้าวไทยแล้วนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในระยะยาวทั้งการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกการขยายตลาดใหม่ตลอดจนบริหารความเสี่ยงจากภาวะเอลนิโญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวในอนาคตรวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการดูแลเกษตรกรและสร้างความมั่นคงด้านการผลิตข้าวของประเทศทางด้านนายชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้กล่าวว่าสถานการณ์ตลาดข้าวโลกในปีนี้มีความอ่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยราคาข้าวในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากระดับประมาณ320ถึง340ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในช่วงปลายปีก่อนมาอยู่ที่ประมาณ480ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในปัจจุบันส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความกังวลเรื่องภาวะเอลนิโญและความมั่นคงทางอาหารส่งผลให้หลายประเทศเร่งนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะฟิลิปปินส์และมาเลเซียที่มีการสั่งซื้อในปริมาณมากทั้งนี้แม้การส่งมอบสินค้าไปยังอิรักจะชะลอตัวแต่เชื่อว่าหลังสถานการณ์คลี่คลายจะสามารถกลับมาส่งออกได้ตามปกติประกอบกับความต้องการใช้ปลายข้าวในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากภาวะขาดแคลนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งผลให้ราคาข้าวไทยปรับตัวดีขึ้นทางด้านอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าได้เร่งส่งเสริมตลาดและผลักดันการส่งออกข้าวไทยอย่างต่อเนื่องทั้งในภูมิภาคเอเชียยุโรปอเมริกาและโอเชียเนียเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งและกระตุ้นให้เกิดคำสั่งซื้อรองรับผลผลิตข้าวไทยพร้อมขับเคลื่อนผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยจะเร่งรัดการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐCOFCO ของรัฐบาลจีนอีก 460,000 ตันขณะเดียวกันได้วางแผนเปิดเกมรุกนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนเดินทางพบผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญเพื่อส่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นและขยายตลาดส่งออกข้าวไทยล่าสุดเดินทางไปพบหน่วยงานนำเข้าข้าวของสาธารณรัฐเกาหลีเมื่อวันที่ 7-10 มิถุนายน 2569และมีแผนเดินทางไปฟิลิปปินส์และมาเลเซียในช่วงต้นเดือนสิงหาคม2569รวมถึงเตรียมนำผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิไทยและข้าวประณีตรายย่อยเจรจาธุรกิจกับผู้นำข้าวจีนณเมืองกวางโจวในเดือนกรกฎาคมนี้ส่วนการส่งเสริมสินค้าเกษตรชนิดอื่นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ยกระดับกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นโดยนายสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือกับคุณใจมัตสึโมโตะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศหรือ Honorary Trade Advisor ณประเทศญี่ปุ่นถึงแนวทางการส่งเสริมการขยายตลาดส่งออกสินค้ากล้วยหอมไทยและลงพื้นที่เพาะปลูกกล้วยหอมซึ่งเป็นการต่อยอดการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2568โดยผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นจะเผยแพร่ให้ความรู้เทคนิคการผลิตที่แตกต่างกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉพาะของแต่ละพื้นที่รวมถึงให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการตลาดและพัฒนากล้วยหอมไทยให้มีผลผลิตตามมาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นที่นิยมบริโภคกล้วยที่มีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มมีความหอมและมีรสชาติหวานในแบบเฉพาะซึ่งญี่ปุ่นมีความต้องการนำข้าวกล้วยปีละกว่า1ล้านตันอีกทั้งจะจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจการค้าระหว่างคณะผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยในช่วงเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะมีการเพิ่มมูลค่าการส่งออกกล้วยหอมจากประเทศไทยและมั่นใจว่ากิจกรรมนี้จะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมสินค้ากล้วยหอมไทยซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพในสายตาชาวญี่ปุ่นและยังจะเป็นการใช้ประโยชน์จากการที่ไทยได้รับโควต้าส่งออกกล้วยหอมไปญี่ปุ่นตามกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหากสามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกกล้วยหอมได้มาตรฐานญี่ปุ่นต่อไปเรื่อยๆคาดว่าในระยะยาวจะสามารถส่งออกกล้วยหอมไปตลาดญี่ปุ่นได้ถึงปีละ 100,000 ตันนอกจากนี้ความนิยมบริโภคอาหารของคนรุ่นใหม่ที่หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นทำให้ตลาดอาหารวีแกนและอาหารเพลนเบดได้รับความนิยมในหลายประเทศซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้สำรวจพบว่าปัจจุบันเทรนด์อาหารวีแกนและอาหารเพลนเบดในแคนาดายังคงเติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมากขึ้นแม้ผู้บริโภคจำนวนมากอาจไม่ได้รับประทานวีแกนแบบ 100% แต่เริ่มหันมาลดการบริโภคเนื้อสัตว์และเลือกเมนูจากพืชเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันมากขึ้นและยังมองหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพควบคู่ไปกับรสชาติที่อร่อยและเข้าถึงง่ายส่งผลให้ตลาดอาหารเพลนเบดมีการพัฒนาอย่างหลากหลายทั้งด้านวัตถุดิบรสชาตินวัตกรรมอาหารเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบันนอกจากนี้อาหารจากพืชเชิงฟังก์ชันและขนมเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นเห็ดเชิงฟังก์ชันซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วจากความตระหนักของผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณประโยชน์ด้านสุขภาพอาหารที่ดีต่อลำไส้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องรวมถึงตลาดขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพก็เติบโตมากขึ้นไข่และชีสวีแกนเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะเปลี่ยนจากการขายอาหารเพียงอย่างเดียวมาใช้จุดแข็งของไทยผสานเทรนด์โลกจำหน่ายอาหารจากพืชและอาหารเฉพาะบุคคลซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการส่งออกได้อย่างแน่นอนขณะที่รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยและการยกระดับรายได้เกษตรกรโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งผลักดันความร่วมมือกับภาคเอกชนไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเปิดตลาดส่งออกโคเนื้อมีชีวิตจากประเทศไทยสู่ตลาดจีนซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภคโคเนื้อที่ใหญ่ที่สุดของโลกล่าสุดนายชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือร่วมกับกรมปศุสัตว์ผู้แทนภาคเอกชนไทยและบริษัทชั้นนำจากประเทศจีนในเครือ China Merchants Group เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งออกโคเนื้อมีชีวิตของไทยไปยังจีนอย่างเป็นรูปธรรมตั้งเป้ารวบรวมโคเนื้อจากเกษตรกรไทยเพื่อส่งออกทางเรือเดือนละ 100,000 ตัวหรือประมาณ 1.2 ล้านตัวต่อปีซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดและยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคทั่วประเทศทั้งนี้ปัจจุบันประเทศจีนนำเข้าโคจากต่างประเทศประมาณ 2.7 ล้านตันต่อปีคิดเป็นมูลค่า 675,000 ถึง 810,000 ล้านบาทและต้องใช้โคมีชีวิตเทียบเท่ากว่า 13.5 ล้านตัวต่อปีจึงถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้เลี้ยงโคไทยในการเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูงโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งเป้าผลักดันให้เกิดการส่งออกโคมีเนื้อชีวิตรอดแรกไปยังประเทศจีนภายใน1ปีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมโคเนื้อไปสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันก็ยังมีแผนการลงทุนพัฒนาโครงขณะเดียวกันก็ยังมีแผนลงทุนพัฒนาโรงเชือดมาตรฐานสูงเพิ่มเติมในประเทศไทยเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโคเนื้อของประเทศในอนาคตนอกจากนี้ยังติดตามความคืบหน้าการเจรจาสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างใกล้ชิดสามารถลดประเด็นข้อซักถามด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยทางสัตวแพทย์ จากกว่า40ประเด็นเหลือเพียง4ประเด็นหลักสะท้อนถึงความคืบหน้าสำคัญในการเตรียมเปิดตลาดส่งออกอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้ได้เตรียมสำรวจพื้นที่ท่าเรือบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กักกันโรคสัตว์ขนาดใหญ่สำหรับการตรวจคัดกรองโรคตามมาตรฐานสากลก่อนการส่งออกซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพของไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าปศุสัตว์ของภูมิภาคค่ะนี่ก็เป็นประเด็นที่ทางภาคกลางนะคะนำมาฝากกันในช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นค่ะส่งกลับไปทางภาคใต้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณพี่นพนะคะสำหรับช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นค่ะยังมีอีกหนึ่งช่วงนะคะอีกหนึ่งภูมิภาคก็คือภาคใต้เนี่ยวันนี้นะคะมีประเด็นเรื่องของนายกค่ะเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยนะคะก็ย้ำว่าสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนค่ะก็สร้างรายได้กว่า188ล้านบาทนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้มีการเปิดงานประเพณีบุญหลวงแล้วก็การละเล่นผีตาโขนประจำจังหวัดเลยนะคะ2569ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะก็ย้ำว่าแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยแต่ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีเนี่ยยังคงเป็นเอกลักษณ์สำคัญค่ะที่ไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นนะคะหรือว่าเลียนแบบได้โดยงานผีตาโขนเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมค่ะที่สะท้อนอัตลักษณ์นะคะความเชื่อความศรัทธาจากชั่วคนอายุคนนะคะก็เป็นทั้งกลไกสำคัญในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะการสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบนะคะเป็นรูปธรรมซึ่งงานเนี่ยจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่20จนถึงวันนี้ค่ะ22มิถุนายน2569ค่ะแล้วก็ไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือขบวนแห่ผีตาโขนในเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็วันนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นวันที่ทำบุญนะคะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติอย่างมากมายค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะก็คาดว่าจะมาร่วมงานเนี่ยไม่น้อยกว่า 100,000 คนนะคะก็จะมีเงินเนี่ยสะพัดหมุนเวียนในชุมชนนะคะไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทค่ะแล้วก็ยังบอกว่าจังหวัดเลยนะคะยังเป็นจุดหมายปลายทางในเรื่องของการท่องเที่ยวได้ตลอด365วันด้วยนะคะผ่านการจัดทำปฏิทินเทศกาลแล้วก็กิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนะคะก็ไปเที่ยวกันได้สำหรับงานผีตาโขนนะคะงานประเพณีบุญหลวงแล้วก็การละเล่นผีตาโขนประจำจังหวัดเลยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องของเตือนภัยขยายประเด็นที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังอยู่กับช่วงสุดท้ายก็คือช่วงท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนนักเดินทางค่ะ
4: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแหงแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: เท่าทันป้องกันภัยช่วงเพื่อนนักเดินทาง
0: ค่ะกลับมาในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนนักเดินทางค่ะวันนี้นะคะน้องวาดบอกว่าจะพาไปเที่ยวที่ผาหอบค่ะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะคะจะสวยงามแพ้เพียงไหนนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามรับชมรับฟังจากน้องวาดทางเหนือได้เลยค่ะ
8: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับโฮสต์ด้วยนะคะสำหรับช่วงท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนนักเดินทางวันนี้ค่ะภาคเหนือก็จะพาไปเที่ยวที่จังหวัดลำปางค่ะที่จังหวัดลำปางนะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ผาหอบอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะเราก็จะได้มาเที่ยวกันที่ช่องผาสูงค่ะโดยมีกิจกรรมอย่างล่องแพชมวิวธรรมชาติอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะที่สำคัญค่ะก็คือมีถ้ำรูปหัวใจด้วยค่ะแต่จะเป็นรูปหัวใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
9: นี่เลยนะคะเรียกว่าผาหอบหรือดอยผาหอบซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านแม่เกียงตำบลศบป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะอยู่ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ30กิโลเมตรนะคะเมื่อไปถึงนักท่องเที่ยวก็ต้องเดินลงไปประมาณ300เมตรก็จะพบกับความงามของธรรมชาติที่ซ่อนอยู่เข้าไปต้องบอกว่านึกว่าอยู่ทางภาคใต้เลยแหละค่ะเป็นหน้าผา2ด้านขนาบกับลำน้ำจางมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยพาครอบครัวมาพายเรือ คายักท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามลำน้ำขุนเขาแล้วก็มีลมพัดอยู่ตลอดเวลาซึ่งค่าบริการพายเรือนะคะก็คนละ50บาทเท่านั้นเองค่ะ
10: นอกจากนี้ก็ยังมีบริการล่องแพลำน้ำจางนะครับเข้าไปชมถ้ำเสมอจันทร์โดยถ้ำนี้หากมองจากด้านนอกเข้าไปที่ถ้ำก็จะเห็นเป็นรูปหัวใจซ้อนกัน2ดวงนะครับแต่ถ้าหากมองจากในถ้ำจะเห็นเป็นรูปหัวใจขนาดใหญ่และมีเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวขึ้นอยู่กับจุดที่เรามองนะครับจากนั้นก็เป็นจุดผาพิงกันและผาบอกรักไปดูหินงอกหินย้อยที่สวยงามที่สำคัญการล่องแพที่ผาหอบนะครับจะเป็นการล่องแพแบบดึงเชือกก็คือไม่ติดเครื่องยนต์อะไรเลยเพื่อเป็นการรักษาความเป็นธรรมชาติค่าบริการล่องแพก็ราคาคนละ50
8: นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางนะคะก็คือผาหอบนั่นเองค่ะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะเปิดให้เข้าชมค่ะเวลา 9:00 นถึง 17:00 นค่ะและค่าเข้าชมเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นค่ะอยู่ที่ประเภทของกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปล่องแพก็อาจจะอยู่ที่50บาทค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่081ค่ะ746-6987ค่ะใครที่มีโอกาสได้แวะเวียนมาในพื้นที่ของจังหวัดลำปางหรือมีแผนที่จะมาเที่ยวในภาคเหนือก็ลองมาสัมผัสธรรมชาติได้ที่ผาหอบอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะก็นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ภาคเหนือนำมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในช่วงของท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนนักเดินทางค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราส่งกลับไปที่โฮสต์กันต่อเลยค่ะ
0: ค่ะกับคุณน้องบ้านจากทางภาคเหนือนะคะนำข้อมูลผาหอบมาฝากกันก็บอกว่าเป็นคล้ายๆกับทางภาคใต้ใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้าได้มีโอกาสจะไปเที่ยวนะคะผาหอบอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะรายการเท่าทันป้องกันภัยนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเราทั้ง4ภูมิภาคนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
11: ติดตามรับฟังรายการเท่าทันป้องกันภัยได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคซึ่งจะทำให้คุณรู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันทุกสถานการณ์ภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว
12: นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
13: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์
17: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือโดยยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดคุยในประเด็นกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านหนองตาลบ้านหนองย่าแก้วจังหวัดสระแก้วแต่เป็นการเชิญมาพูดคุยเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์เนื่องจากในช่วงนี้มีหลายประเด็นโดยบางครั้งมีเสียงระเบิดฝั่งกัมพูชาแต่ทั้งหมดทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนประเทศไทยย้ำว่าฝ่ายไทยไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆได้แม้อาจมีการยั่วยุต้องใช้ความอดทนและไม่ดำเนินการตอบโต้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
16: กองทัพบกระบุแนวโน้มสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ไม่พบสิ่งบ่งชี้ถึงความตั้งใจใช้กำลังอาวุธพร้อมกำชับกำลังพลให้ระมัดระวังการยั่วยุที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงและการบิดเบือนข่าวสารจากฝ่ายกัมพูชา
18: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าแม้ในปัจจุบันจะยังพบการเผชิญหน้าในบางพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความอ่อนไหวเช่นการเข้ามาทักทวงใกล้แนวเครื่องกีดขวางของไทยซึ่งส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาระหว่างกำลังพลในบางโอกาสแต่สถานการณ์โดยรวมยังไม่รุนแรงถึงขั้นใช้กำลังและยังคงสามารถใช้กลไกของชุดประสานงานหน่วยในพื้นที่ในการเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาและสร้างความเข้าใจร่วมกันได้ส่วนแนวโน้มสถานการณ์คาดว่าอาจยังคงมีการกระทบกระทั่งทางวาจาระดับบุคคลเนื่องจากฝ่ายไทยจะเป็นต้องเพิ่มมาตรการความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่พบสิ่งบ่งชี้เชิงลึกที่สะท้อนถึงความตั้งใจใช้กำลังอาวุธเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ฝ่ายไทยจะไม่ประมาทและพร้อมรับมือต่อทุกสถานการณ์ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
16: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถิตินักท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มจีนฮ่องกงและไต้หวันจากวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลไหว้บ้าจ่าง
19: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง20มิถุนายนที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม15,450,000 คนโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวมีปัจจัยสนับสนุนจากวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลไหว้บ้าจ่างของจีนฮ่องกงและไต้หวันทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนสะสมแต่ระดับ 2,540,000 คนและยังมีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ1อีกทั้งยังส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวไต้หวันขยายตัวและขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ในสัปดาห์นี้จากอันดับที่7ในสัปดาห์ก่อนหน้านอกจากนี้ยังมีวันหยุดกลางสัปดาห์ในมาเลเซียส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยดังนั้นในสัปดาห์นี้จึงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวน 58,133 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 21,464 คนหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.41 ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
16: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
20: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
21: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
22: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุมภวาปีอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูเวียงอำเภอหนองเรืออำเภอบ้านฝางอำเภอมัญจาคีรีอำเภอบ้านแท่นอำเภอชนบทอำเภอนนท์ศิลาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นอำเภอสองดาวอำเภอพนานิคมอำเภอกุสุมานอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอกุดรังอำเภอนาเชือกอำเภอยางศรีสุราษฎร์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอสามชัยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาแกอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอชุมพวงอำเภอจักราชอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาอำเภอหนองหงอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้น ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอไชบุรีอำเภอเวียงสาอำเภอบ้านนาสารอำเภอเกียนตาอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอพุนพินอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอปากพนังอำเภอท่าสาราอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอวังวิเศษอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอหาดใหญ่อำเภอเทพาอำเภอกวนเนียงอำเภอจนะจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตจังหวัดยะลาอำเภอสุขิรินอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 58%ส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนติดปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา16นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือแนวราชนาวีและเรือทำการประมงตั้งแต่ค่ำวันนี้จนถึงค่ำวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมาละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตหรือ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

มหกรรมพืชสวนโลกปี2569ที่จังหวัดอุดรธานีที่สร้างเม็ดเงินเกิดรายได้สะพัดถึง 32,000 ล้านบาททั้งธุรกิจการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกของฝากที่คึกคักเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ฮอดชุมชนอีกต่างหากเออคือดีคักแท้งานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น
1: และช่วงนี้ติดตามสารคดี3นาที

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีขอนแก่นค่ะพบกันกับยามเย็นวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569อยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าค่ะทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะทักทายกันกับงานเพลงบุญผลาของพี่ไม้พี่นมพรนะคะนำมาฝากกันทักทายกันส่งกำลังใจถึงการแนะนำงานเพลงกันเข้ามาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์043-236-726กับช่วงยามเย็นๆในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์16:10 น.จนถึง16:30 น.นะคะวันนี้ค่ะมาที่เรื่องราวของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันค่ะกับตอนที่ชื่อว่าการคุกคามทางเพศค่ะ
1: ด้วยสภาพของสังคมปัจจุบันนะครับมีปัญหาที่เกี่ยวกับความผิดที่เกี่ยวกับเพศนั้นมีลักษณะในหลายรูปแบบและนอกจากนี้นะครับยังมีกับทุกเพศทุกวัยและกระทําความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าทางด้านร่างกายหรือจิตใจของผู้ที่ถูกกระทําสิ่งที่กฎหมายบัญญัตินะครับขึ้นมาใหม่ทั้งที่เป็นเรื่องเดิมนั้นก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศที่บัญญัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในฉบับที่30นะครับที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2568ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นนะครับได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับคำนิยามของคำว่าอาการคุกคามทางเพศไว้ในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆของผู้กระทำด้วยวาจาท่าทางสายตาหรือการส่งสื่อลามกอนาจารที่ส่อไปในทางเพศนั้นแล้วทำให้ผู้กระทำนั้นได้รับความอับอายหวาดกลัวหรือนอกจากนี้ได้เดือดร้อนรำคาญนะครับผู้กระทำก็จะมีความผิดตามที่กฎหมายกำหนดการคุกคามนั้นมีในหลายรูปแบบไม่ว่าด้วยวาจานะครับการพูดต่างๆที่สื่อไปในทางเพศนะครับหรือแม้แต่กรณีกิริยาสายตาตลอดจนสายตาที่เข้าลักษณะโลมเลียร่างกายอะไรต่างๆที่ก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้กระทำหรือความผิดเกี่ยวกับร่างกายในการแตะเนื้อต้องตัวเขาในที่สาธารณะนะครับเช่นบนรถประจำทางไปเดินเบียดเสียดเขาอย่างนี้นะครับก็เป็นกรณีซึ่งอาจจะเป็นความผิดฐานคุกคามทางเพศได้นอกเหนือจากนั้นนะครับจากสื่อต่างๆที่เห็นเนี่ยนะครับผู้กระทำอาจกระทำโดยใช้อำนาจในการข่มผมใช้คำว่าข่มนะครับข่มโดยอาศัยอำนาจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างหรือผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บัญชาครูและศิษย์นะครับที่มีพฤติกรรมดังกล่าวนั้นซึ่งกฎหมายได้ระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับถึงการกระทำดังกล่าวนั้นนะครับว่ามีความผิดในหลายระดับนะฮะธรรมดานะครับก็กำหนดโทษไว้จำคุกไม่เกิน1ปีนะครับแล้วปรับไม่เกิน 20,000 บาทถ้าแรงขึ้นไปสื่อต่อสาธารณะก็จะเป็น3ปีนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับและที่หนักที่สุดคือการกระทำกับบุคคลที่อายุต่ำกว่า15ปีก็จะต้องรับโทษหนักขึ้นถึง5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับผมขอฝากไว้นะครับบางครั้งเราทำไปโดยอ้างว่าไม่รู้สำนึกแต่ขอฝากคำไว้หนึ่งนะครับว่าสนุกปากสนุกคำเพียงนิดอาจติดคุกเป็นปีครับด้วยความปรารถนาดีจากอัยการของแผ่นดินครับ

ติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในฉบับที่34นะครับที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่เราไม่เจอแล้วเธอจะรู้หรือเปล่าที่3ธันวาคม2558

กับงานเพลงนิดหน่อยค่ะจากคุณเปาวลีค่ะอีกหนึ่งงานเพลงที่นำมาฝากกันในช่วงรายการสวัสดีขอนแก่นวันที่22มิถุนายน2569 16:26 นาทีค่ะมาถึงเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับหน้าฝนนี้กันค่ะคุณผู้ฟังคะยุงลายเนี่ยคือแขกไม่ได้รับเชิญที่ต้องรีบไล่ทีเดียวเข้าสู่หน้าฝนทีไรเนี่ยสิ่งที่มาคู่กับบรรยากาศชุ่มฉ่ำและอากาศเย็นสบายเนี่ยมักจะเป็นเสียง

ที่น่ารำคาญใจแล้วก็การระบาดของยุงลายที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะหลายคนนะคะคุ้นชินว่าหน้าฝนยุงเยอะแต่รู้หรือเปล่าคะว่ายุงลายเป็นยุงที่มีนิสัยแตกต่างจากยุงชนิดอื่นอย่างสิ้นเชิงทีเดียวและความเข้าใจผิดเพียงเล็กน้อยนะคะอาจจะกลายเป็นการเปิดช่องให้พวกยุงลายเนี่ยค่ะยึดบ้านเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ชั้นดีโดยไม่รู้ตัวด้วยแล้วทำไมนะหน้าฝนยุงลายถึงคึกคักกว่าปกติมาดูกันค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อความชื้นสูงขึ้นวงจรชีวิตของยุงลายก็จะเร็วขึ้นด้วยค่ะยุงตัวเมียจะขยันออกล่าหาเลือดเพื่อนำไปสร้างไข่แล้วก็เป็นอันตรายกว่านั้นก็คือไข่ยุงลายมีความถึกทนค่ะเขาบอกว่าไข่ยุงลายเนี่ยมีความถึกทนมันสามารถเกาะติดอยู่กับขอบภาชนะต่างๆแล้วรอคอยให้ฝนตกลงมาสร้างน้ำขังเพื่อฝังตัวเป็นลูกน้ำได้นานถึง1ปีเต็มอู้นานมากทีเดียวค่ะดังนั้นค่ะเรามาเทน้ำทิ้งเพียงอย่างเดียวจึงไม่พอนะคะเรามากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ยังไงกันบ้างมาดูกันค่ะปิดปากภาชนะเก็บน้ำด้วยผ้าตาข่ายไนลอนหรืออลูมิเนียมหรือวัสดุอื่นที่สามารถปิดปากภาชนะเก็บน้ำนั้นได้อย่างมิดชิดจนยุงลายไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปวางไข่ได้นะคะมันเปลี่ยนน้ำทุก7วันซึ่งเหมาะสำหรับภาชนะเล็กที่มีน้ำไม่มากนักนะคะไม่ว่าจะเป็นแจกันดอกไม้แจกันบนหิ้งพระแจกันที่ศาลพระภูมิแจกันประดับตามโต๊ะรวมถึงภาชนะและก็ขวดประเภทต่างๆที่ใช้เลี้ยงต้นพลูด่างด้วยนะคะใส่ทรายในจานรองกระถางต้นไม้ด้วยใส่ให้ลึกประมาณ 3/4 ของความลึกของจานนั่นเองค่ะการเก็บทำลายเศษวัสดุไม่ว่าจะเป็นขวดไฮกระป๋องและยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้หรือว่าคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้นั่นเองบริเวณที่ปลูกต้นไม้ค่ะหากมีต้นไม้เยอะๆเนี่ยก็ทำให้มียุงเยอะเพราะว่ายุงเนี่ยจะชอบเกาะแล้วก็พักในที่มืดๆอับๆด้วยควรที่จะแก้ไขให้ดูโปร่งตานะคะนะคะถ้าเป็นต้นไม้ประดับในบริเวณบ้านเนี่ยก็ต้องคอยสังเกตรดน้ำว่ามีน้ำขังอยู่หรือเปล่าถ้ามีน้ำขังเนี่ยก็ต้องทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนั่นเองค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการสวัสดีขอนแก่นแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาคุณไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์เจ้าว่าเงินซองหอยบาทเฮ็ดอีหยังได้บ้าง
3: ก็กินข้าวได้2มื้อว่าสั่งกระซื้อเสือได้ตัวนึง
2: แล้วเจ้างูบ่เงินซองหอยบาทต่อปีกับบัตรประชาชน1ใบซื้อประกันภัยได
3: ้เฮ้ยประกันอีหยัง
2: ก็ประกันภัยซองหอยไงซองหอยบาทกับบัตรประชาชน1ใบก็ได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทสมัครได้ตั้งแต่อายุ20ถึง60ปีเลยเด
3: ้อดีๆๆแต่มื้อนี้เฮาบ่ไปซื้อเสือละไปสมัครประกันภัยซองหอยบาทเป็นบ่ฮอดแ
2: ดฮักเกินรอยให้ประกันภัยซองหอยกับผลที่คุณหาโดยสำนักงานคมก็สายด่วนประกันภัย1186
4: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
5: การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างสมาชิกในสังคมควรเปิดใจให้กว้างเพื่อยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้นและพยายามปรับตัวให้เข้ากับคนทุกเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมมีความระมัดระวังในการกระทำและคำพูดที่อาจนำมาซึ่งความแตกแยกขัดแย้งตลอดจนเคารพในหน้าที่สิทธิเสรีภาพของกันและกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
6: ์พ่อทำไมรถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
7: ฮะไหนดูสิ
8: เออจริงๆด้วย
7: พ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
6: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
7: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ

0: 鲜花。
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับรายการที่จะนำคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปติดตามพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ของแผ่นดินครับผู้ที่ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์งานศิลปะพื้นบ้านของพี่น้องประชาชนครับจังหวัดยะลาภาพปลังงิงคืองานศิลปาชีพที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของประชาชนทั่วประเทศผ่านโครงการศิลปาชีพที่ช่วยสร้างรายได้สร้างความมั่นคงและรักษามรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงทรงสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพและการฝึกอาชีพแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่กำเนิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มดำเนินงานครั้งแรกที่จังหวัดนราธิวาสในบริเวณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเมื่อราวพุทธศักราช2516ถึง2518เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ราษฎรในท้องถิ่นและต่อมาได้ขยายพื้นที่ดำเนินการเป็นศูนย์ศิลปาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพในโครงการพระราชดำริอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนราธิวาสปัตตานีและจังหวัดยะลาด้วยงานหัตถกรรมและงานหัตถศิลป์ของศูนย์ศิลปาชีพและศูนย์อาชีพที่โดดเด่นอาทิจังหวัดปัตตานีมีงานผ้าบาติกปัตตานีที่เขียนลวดลายด้วยมือสร้างเอกลักษณ์ของปัตตานีงานเครื่องปั้นเซรามิกงานแกะสลักไม้ที่สวยงามพัฒนาจากการฝึกอาชีพของราษฎรที่สนใจจังหวัดยะลาโดดเด่นด้านการพัฒนาผ้าเช่นผ้าปลางิงและผ้าบาติกลวดลายร่วมสมัยโดยช่างฝีมือในท้องถิ่นงานจักษานและงานหัตถกรรมพื้นบ้านผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติเช่นหวายไม้ไผ่และกะลามะพร้าวจังหวัดนราธิวาสมีชื่อเสียงด้านงานศิลปกรรมเช่นงานเครื่องปั้นดินเผารอตันบาตูที่ทุกชิ้นจะมีผลงานการวาดลวดลายที่งดงามลงบนผลิตภัณฑ์โดยช่างฝีมือในนราธิวาสที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนลวดลายอันวิจิตรงานผ้าบาติกและงานปักผ้าที่ละเอียดสวยงามราวภาพวาดและงานจักสานย่านลิเผาอันเลื่องชื่อตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาพระราชดำริด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เป็นเพียงการสร้างอาชีพเท่านั้นหากยังเป็นการสร้างความหวังสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและทำรงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนใต้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยงานศิลปาชีพคือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงอนุรักษ์ไว้ให้แก่ราษฎรให้มีรายได้พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและการได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานคือการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนสนับสนุนและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไทยตลอดจนร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวทันยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมเอาไว้เพราะทุกผืนผ้าทุกลวดลายและทุกชิ้นงานหัตถกรรมล้วนเป็นผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมอบโอกาสและความหวังแก่ประสบกนิกรคนไทยทุกคนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำพระราชปณิธานด้านศิลปาชีพมาสืบสานต่อยอด พื่อให้ภูมิปัญญาไทยโดยเฉพาะภูมิปัญญาแห่งชายแดนใต้เจริญงอกงามและคงอยู่สืบไปอย่างยั่งยืน
1: นั่นคือเรื่องราวอันประทับใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลาที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับในช่วงนี้จะมาติดตามในช่วงของตามรอยพระเมตตากันนะครับการเสด็จประกอบพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้นที่พระองค์ได้เสด็จตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะครับได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีและยังเป็นภาพความทรงจำอันแสนปลาบปลื้มของประสบกรณิกรของจังหวัดยะลามาโดยตลอดนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากตามรอยพระเมตตาครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ภาพความทรงจำอันแสนปลาบปลื้มของประสบนิกรชาวจังหวัดยะลาเมื่อปีพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีแปลพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศในระหว่างวันที่23สิงหาคมถึงวันที่23กันยายนพุทธศักราช2519ในระหว่างนั้นทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณจังหวัดยะลาดังนี้วันที่8กันยายนพุทธศักราช2519เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดเวรุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาและทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนื่องแน่นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่โดยเสด็จทำการตรวจรักษาราษฎรผู้เจ็บป่วยและทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ต่อมาเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัวที่กองร้อยสามตำรวจตระเวนชายแดนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและได้มีพระราชดำรัสให้ทำการขยายพื้นที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนออกไปอีกโดยให้กระทรวงการคลังจัดซื้อที่ดินราษฎรซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกันเพิ่มอีกจำนวน118ไร่รวมทั้งสิ้น156ไร่วันที่17กันยายนพุทธศักราช2519เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีไปทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่สมาชิกและประสบนิกรในนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาและเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2519ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในอำเภอเบตงและกองร้อยสามตำรวจตระเวนชายแดนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาประชาชนต่างมารอเฝ้ารับเสด็จด้วยความปลาบปลื้มใจทุกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในการเสด็จมาประกอบพระราชกรณียกิจของทุกๆพระองค์ในพื้นที่จังหวัดยะลาสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการทหารตำรวจประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระมหากษัตริย์พระบรมราชินี พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์อันเป็นที่เคารพยิ่งนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยพระเมตตาที่ยังประทับอยู่ในดวงใจของประสบนิกรชาวยะลาตราบเท่าทุกวันนี
1: ้ช่วงสารต่อพระราชปณิธานวันนี้นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานที่แน่วแน่นะครับในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงนะครับด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดไม่ได้จึงพระราชทานกำเนิดความตัวอย่างในโครงการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลานะครับฟาร์มแห่งนี้ไม่ได้เป็นพื้นที่ทางการเกษตรเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโรงเรียนชีวิตที่สร้างอาชีพความรู้และความหวังให้แก่ผู้คนในพื้นที่ติดตามเรื่องนี้ได้จากช่วงสารต่อพระราชปณิธานครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสารต่อพระราชปณิธานกลางผืนป่าและขุนเขาแห่งอำเภอทานโตจังหวัดยะลาพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความยากลำบากทั้งปัญหาความยากจนความไม่มั่นคงในชีวิตและโอกาสที่ไม่เท่าเทียมแต่ในวันที่ผู้คนยังมองไม่เห็นความหวังยังมีพระราชฤทัยดวงหนึ่งที่ทรงเฝ้าห่วงใยประสบกรณิกรในพื้นที่ชายแดนใต้เสมอมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้จึงพระราชทานกำเนิดฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฟาร์มทานโตฟาร์มแห่งนี้มิได้เป็นเพียงพื้นที่เกษตรกรรมแต่คือโรงเรียนชีวิตที่สร้างทั้งอาชีพความรู้และความหวังให้แก่ผู้คนจากผืนดินที่เคยรกร้างถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งผลิตอาหารและศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพทั้งการปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ประมงและเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบได้รับโอกาสเข้ามาทำงานมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกแปลงผักที่เติบโตทุกผลผลิตที่งอกงามล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาของพระพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยประชาชนดุจลูกในอ้อมพระหฤทัยพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าการให้โอกาสคือรากฐานของการสร้างชีวิตที่มั่นคงและเมื่อประชาชนมีอาชีพมีอาหารมีรายได้ชุมชนก็จะเกิดความเข้มแข็งและสงบสุขฟาร์มทานโตจึงไม่ได้ปลูกเพียงพืชผลทางการเกษตรแต่กำลังปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังลงในหัวใจของผู้คนให้พวกเขาได้ลุกขึ้นยืนด้วยตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีและมั่นคง
3: สิ่งที่พระองค์ท่านมองการไกลและยาวให้กับพื้นที่ของเราคือการสร้างแหล่งอาหารให้กับพื้นที่โดยเฉพาะฟาร์มตัวอย่างนะครับชาวบ้านในพื้นที่มีแหล่งอาหารที่เข้าถึงราคาถูกนะครับในช่วงที่เกิดสถานการณ์ด้านโควิดเกิดการล็อกดาวน์ขึ้นในตัวจังหวัดตัวเมืองชาวบ้านไม่สามารถเดินทางออกไปซื้ออาหารได้แต่ก็มีฟาร์มตัวอย่างที่เป็นแหล่งอาหารให้ชาวบ้านเข้ามาบริโภคได้นะครับในด้านของด้านการส่งเสริมการสร้างอาชีพการสร้างรายได้สิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านมองมาให้กับลูกของพระองค์ท่านก็คือการสร้างอาชีพการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนการสร้างรายได้ประจำวันการสร้างรายได้จากการทำกิจกรรมง่ายๆพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่โดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนในที่สูงสิ่งนี้พระองค์ท่านมองมาที่ประชาชนราษฎรในพื้นที่ตรงที่อาชีพด้านทางเลือกการที่มีฟาร์มตัวอย่างก็เป็นจุดศูนย์รวมจุดศูนย์กลางของแหล่งความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ชาวบ้านไม่ได้มีความรู้การทำเห็ดนางฟ้าชาวบ้านไม่ได้มีความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่แต่สิ่งที่พระองค์ท่านสร้างขึ้นมาให้กับพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างทานโตทำให้ชาวบ้านมีอาชีพทางเลือกจากการเป็นแหล่งเรียนรู้สู่การสร้างรายได้นะครับพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านให้กับพื้นที่อำเภอทานโตเราช่วยเหลือให้ชาวบ้านมีแหล่งอาชีพมีแหล่งอาหารนะครับบนพื้นฐานของสังคมว่าพระหุวัฒนธรรมที่ถูกต้องสู่ความยั่งยืนในการใช้ชีวิตประจำวันต่อไปครับ
4: ก็คือดีใจมากเพราะว่าทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านนะคะ
5: เพราะว่าท่านเล็งเห็นว่าชาวบ้านของท่านนะคือท่านอยากให้ชาวบ้านของท่านอยู่ดีกินดีท่านมาสร้างความตัวอย่างไว้ตรงนี้แล้วก็เข้ามาเรียนรู้เรื่องการปลูกผักค่ะสามารถเสริมรายได้ให้กับครอบครัวและก็เป็นแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนและก็ขยายความรู้ให้กับชาวบ้านใกล้เคียงในชุมชนสามารถมาหาความรู้จากบ้านป้าชิดได้ป้าชิดก็คือผลิตเป็นผักยกเล่และก็เป็นมะเขือเป็นอะไรแบบนี้ค่ะผักคือสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองแต่ละวันนะคะความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้เมื่อสร้างรายได้กับตัวเองคือคนในครอบครัวแล้วก็เป็นแหล่งผลิตอาหารเนี่ยคืออย่างน้อยคือบริโภคในครัวเรือนโดยที่ว่ารายจ่ายเราลดลงอะค่ะรายได้เพิ่มขึ้น
0: จากพระเมตตาสู่ผืนดินแห่งโอกาสจากความห่วงใยสู่ชีวิตใหม่ของราษฎรฟาร์มตัวอย่างทานโตคืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเปลี่ยนความทุกข์ยากให้กลายเป็นความหวังของประชาชนชายแดนใต้
1: ในช่วงท้ายของรายการในวันนี้นะครับจะนำคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารที่มูลนิธิสีเทพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยนายสรศิลป์ไตรจักรภพประธานกรรมการมูลนิธิสีเทพไทยได้ร่วมเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยนางเพ็ญประภาไตรจักรภพเลขาธิการมูลนิธิสีเทพไทยคณะกรรมการมูลนิธิสีเทพไทยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริษัทสีเทพไทยเข้าร่วมพิธีครับเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิสีเทพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมโดยคณะผู้บริหารมูลนิธิสีเทพไทยและกลุ่มบริษัทสีเทพไทยต่างสำนึกในพระเมตตาธรรมของพระองค์ท่านผู้ทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินที่ทรงอุทิศพระวรกายและเสียสละเพื่อดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรชาวไทยด้วยความรักและความห่วงใยตลอดพระชนชีพครับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้และมูลนิธิสีเทพไทยจะได้สืบสานพระราชปณิธานในการทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานสืบไปนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมอัมรันแมหะลาท่านผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีมอบหมายนโยบายยกระดับบทบาทสตรีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อคุ้มครองสิทธิสตรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายยกระดับบทบาทสตรีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อคุ้มครองสิทธิสตรี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีพร้อมกล่าวว่าการพัฒนาประเทศไม่ได้วัดเพียงด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานหรือเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังสะท้อนจากคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะสตรีซึ่งเป็นประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศและมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรัฐบาลจึงต้องให้ความสำคัญกับโอกาสและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้หญิงทั้งในด้านการทำงานการเดินทางและความปลอดภัยในครอบครัวโดยกำหนดทิศทางของรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีอาทิสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์การคลอดและการเลี้ยงดูบุตรพร้อมสนับสนุนการแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยเห็นว่าควรเพิ่มระยะเวลาการลาคลอดและการลาช่วยดูแลบุตรให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบหลายบทบาทพร้อมเร่งเสริมระบบคุ้มครองและการเข้าถึงความช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงผลักดันการแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาบทบาทสตรีผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งเข้มเตรียมพร้อมรับอุทกภัยฤดูฝนเน้นการแจ้งเตือนภัยถึงชุมชนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่น้ำท่วม
6: นายธีรพัฒน์พัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือนมิถุนายนพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำเรื่องการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้การเฝ้าระวังสถานการณ์การเตรียมพร้อมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมออกปฏิบัติงานรวมถึงการเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยที่นอกเหนือจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมทำงานผ่านห้องปฏิบัติการวอร์รูม พื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ก่อนทำการแจ้งเตือนประชาชนแล้วขอให้ศูนย์ปภ.เขตประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการพยากรณ์ในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการแจ้งข้อมูลมายังปภ.เพื่อทำการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์และช่องทางอื่นๆให้รวดเร็วแม่นยำและตรงจุดมากขึ้นเพื่อการเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหากเกิดสาธารณภัยที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนให้เจ้าหน้าที่รีบออกสนับสนุนพื้นที่โดยทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยแล้งพร้อมเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญทวีความรุนแรงสูงคาดเริ่มส่งผลกระทบต่อประเทศไทยต้นเดือนกรกฎาคมนี้
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในระดับสูงซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและจะเพิ่มความรุนแรงสูงสุดในช่วงปลายปีก่อนจะเริ่มทยอยอ่อนกำลังลงในช่วงกลางปีหน้าในภาพรวมปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้เกิดสภาวะอากาศจมตัวและขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนแต่ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนระดับขึ้นไปพาดผ่านประเทศจีนส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยพื้นที่เสี่ยงวิกฤตที่อาจขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้แก่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตอนออกและภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทานนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: ทำไมรถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
1: ฮะไหนดูสิ
2: เออจริงๆด้วย
1: พ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
0: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได้
1: มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
3: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
4: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล่เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกล่คุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครจะได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโหลดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ้ะ
11: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
10: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
11: มันคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
10: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
11: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
10: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
11: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
12: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์

0: พืชสวนโลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ้มเจ้าท่าเบิงเอาโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด
1: ้อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะ
2: เกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกิจใช้สิพายาวเด้อพี่น้อง

ื่อว่าโลกี่กว้างเมืองคนมันบ่เถียงมันหักเอียงซอยมอยคือข่อยตาลิงสั้นลั่งเถื่อเด็กหน่อยนั่นสอนคนเฒ่าหัวดอนลั่งเถื่อลูกบ้านสอนภูมิหูพ่อพญาพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับรายการที่นำเสนอข่าวสารสาระในแวดวงของการเกษตรให้กับพี่น้องได้รับฟังกันเรื่องขอกฎหมายกันนำเสนอคือกันเรื่องความรู้เรื่องสุขภาพเรื่องต่างๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังฟังรายการเกษตรสบายใจหรือว่าสิเป็นผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมานี่แหละขับรถขับราผ่านมาทางจังหวัดขอนแก่นเปิดมาทางขึ้น FM 99.5 เอาพอกันกายสภาพเปลี่ยนนี้นะครับอาสิมีเพลงให้ฟังอยู่ดอกเพลงนึงเมื่อนี้จนฮอดเคารพต้องจัดอันละมือดีเจแดงว่าผู้เดียวจนฮอดเคารพต้องจัดบ่เปิดฮอดเพลงบ่เปิดยังจักแนวกับมีลูกค้าผู้เราก็บอกโอ้จะเป็นเอาหยังมาเว้ากอดอกกระเดียดอกอยากฟังเพลงก็บ่ได้ฟังผู้ใดอยากฟังเพลงก็ไปเปิดสถานีอื่นตัวน่ะขออภัยครับไปเปิดอยู่ที่ YouTube เอาดีเจแดงสีเว้าอย่างเดียวแต่ว่ามื้อนี้สิฟังเพลงอยู่ดอกพอมื้อนี้มาจัดสดอยู่สถานีวิทยุคันมื้อใดจัดอยู่ในทงในทงหน้าเนี่ยก็บ่อยากใส่อุปกรณ์ให้มันซับซ้อนขออภัยครับใส่โทรศัพท์เครื่องเดียวนี่ล่ะเปิดแล้วก็อัดเสียงเจ้าของทรงเขามาทางสถานีเพิ่นเปิดให้เนาะบางทีก็เป็นรายการแห่งส่วนมากก็เป็นรายการแห่งล่ะพี่น้องเนาะอดีเจแดงก็มีภารกิจมีงานประจำไปเฮ็ดงานประจำออกไปตามชุมชนพบปะกับพี่กับน้องนะให้ความรู้เรื่องของความรู้การเงินความรู้การเกษตรความรู้การทำมาหากินอย่างต่างมากมายพ่อกันซูมือและพี่น้องเด้อวันจันทร์หาวันศุกร์หยุดวันเสาร์อาทิตย์พักผ่อนเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกา10กว่านาทีนี่ล่ะจนฮอด18นาฬิกาจนฮอดเคารพธงชาติเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อนี้ก็เอาเรื่องของ การทำมาหากินมาฝากพี่น้องเนาะเพราะว่าเกษตรกรฟังรายการกันส่วนมากก็สิอยากได้ความรู้เรื่องการเกษตรนี่ล่ะเนาะก็เว้าเรื่องการเกษตรสู่ฟังแน่แล้วก็มีพี่น้องทักทายมาในเมสเสร็จFacebook ดีเจแดงมี Facebook มีเพจ Facebook ด้วยเด้อซื้อว่าผงดำกาแดงผงดำกาแดงสาหร่ายขี้เล็บไปเสิร์ชหาผงดำกาแดงกันได้อยู่ในเพจอ่ะเนาะกันสิพ่อแล้วก็ทักทายกันได้หรือว่าจะเป็นเพื่อนกับดีเจแดงทั้งไลน์กับเมมเบอร์โทรศัพท์ดีเจแดงเขาไลน์กันสิดีดดองขึ้นมานะเนาะกันสิไลน์ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ดีเจแดงกับเบอร์0649789824เนาะ0649789824เซฟไปได้เลยนะแล้วก็มันก็สิขึ้นหน้าดีเจแดงแพร่ๆขึ้นไปกับเป็นมวลทางไลน์ก็ขอบคุณหลายผู้หลายคนทักทายกันนะผ่านมั่งทางขอความร่ายเยอะแยะแล้วก็สอบถามเรื่องของกฎหมายมานำเดี๋ยวชงทายถ้ามีเวลาก็สิเว้าเรื่องของกฎหมายสู่ฟังจัก1ประเด็นเพราะว่าเพิ่นถามเรื่องอยากฟ้องอย่างละเขาเอิ้นอย่างอันอีพอเสียแล้วที่เป็นซื้ออีพออยากฟ้องเสียเฮ็ดขั้นตอนจักใดแน่ว่าซั่นอยากก็สิเว้าสู่ฟังคร่าวๆเนาะแต่ว่าคันเว้าแบบกับปั่นทุบดินแบบมักง่ายก็โอ้ยบ่ได้ยากแล้วยางไปสํานักงานทนายความไอ้ทนายความเพิ่นจัดการให้หล่นแล้วเสียเงินหล่นแล้วทนายบางหม่องเพิ่นก็สิเอา 4,000 5,000 มันใจดีเพิ่นเอาถือกทนายบางหม่องก็ฝีมือดีเพิ่นก็สิเอา 6,000 7,000 8,000 ก็แล้วแต่หม่องก็หาได้ยินข่าวว่าหม่องได้ถือก็ไปหาหม่องหันละเนาะเมื่อนี่เรื่องเลี้ยงกบนะพี่น้องเลี้ยงกบดีเจแดงเนี่ยไปเสิร์ชหาข้อมูลเนาะว่าสัตว์ที่มันก็บ่เป็นสัตว์เลี้ยงง่ายหรอกพี่น้องแต่ว่าสัตว์ที่มันมีประสิทธิภาพสูงมากในการเปลี่ยนอาหารเม็ดที่ซื้อจากบริษัทมาเป็นน้ำหนักสัตว์ภาษาอังกฤษเขาเอิ้นว่า FCR Feed Conversion Rate คืออัตราแลกเนื้อนะพี่น้องสมมติกินเงี้ยเข้าไปโลนึงมันสิใหญ่ขึ้นมาเท่าไหร่มันใหญ่ขึ้นมาโลนึงเลยแม่กบแม่อัศจรรย์บ่ปาจิโตประสิทธิภาพมันสูงอุบาทอุพโลแต่กบนี่แม่พี่น้องเลี้ยงกบเนี่ยคันสมมุติเฮาเลี้ยงกบอยู่หมื่นตัวเฮาแห่งเพิ่นกินอันจักประมาณจัก100โลต่อมื้อจังซี่แม่มันน้ําหนักในบ่อน่ะกบมันสิเพิ่มขึ้นมา100โล100โลนะอันนี้กรณีว่าเลี้ยงถูกสุขลักษณะเลี้ยงเก่งดูแลดีน้ําสะอาดนะแต่ว่าส่วนมากคันเป็นค่าเฉลี่ยที่พี่น้องเกษตรกรเลี้ยงกบมันก็สิ FCR อัตราแลกเนื้อน่ะเนาะกินเงี้ยเข้าไป3โลมันอาจสิได้น้ําหนักมาแค่2โล5ขีดอาจสิบ่ถึง3โลทอนก็สิกินเข้าไปอันแสดงว่าประสิทธิภาพการเลี้ยงนี่เฮาอาจสิบ่ค่อยดีปานใดแต่ว่ามันมีตัวเลขว่ามันมีเกษตรกรบางคน
มันกำลังค้นล่ะนักวิชาการเขากับการันตีเราว่าคันเลี้ยงดีๆเนี่ยมันสิสามารถเปลี่ยนอาหาร1ตันเป็นเนื้อกบ1ตันได้เลยโอ้ยอาหาร1ตันสมมติกิโลละ30บาทกิโล30บาทตันนึงกับพันโลก็ 30,000 เอาอาหาร 30,000 ไปเลี้ยงกบขายได้ 60,000 จังซี่แหมตัวเลขมันเป็นตาเหลือกใส่อยู่เด้ก็เลยสิมาเว้าเรื่องเลี้ยงกบสู่ฟังคือกบส่วนมากที่นิยมเลี้ยงกันในประเทศไทยกับเกินกบน้ำไห้น้ำหน้านี่แหละนะกบน้ำไห้น้ำหน้าแล้วถ้าเกษตรกรที่เก่งแน่นะครับที่มีประสบการณ์แน่แล้วเพิ่นก็สิเอาไปเอากบบลูฟ็อกกบต่างประเทศจำประเทศบ่ได้เป็นกบต่างประเทศโตใหญ่จับยืนได้พุ่นแหละแม่พี่น้องตัวบักใหญ่ขาต่อยนี่ว่าเป็นแต่แสบคืออย่างเนี่ยตัวบักใหญ่บลูฟ็อกตบกสิโตเขียวเอามาผสมกับกบพื้นบ้านของประเทศไทยมันก็สิมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงนะแล้วก็โตใหญ่ใหญ่เร็วจังสิแม่แต่ว่าคันมือนี้เอาเว้าเรื่องกบหน้าอย่างเดียวก็ได้กบยุทธงนี่ล่ะกบนี่เป็นสัตว์เคิงบกเคิงน้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่ในน้ำกับพ่ออยู่ได้อยู่ทั้งโคกกับอยู่ได้แล้วก็เลี้ยงง่ายแล้วก็เลี้ยงแบบอายุการเลี้ยงกับบ่หลายพี่น้องใส่เวลาอยู่ประมาณ4เดือนก็สามารถจับขายได้แล้วแล้วก็การดูแลมันก็สิง่ายค่อนข้างง่ายนี่ล่ะเนาะแล้วก็จับขายได้ราคาดีเพราะนักเกษตรกรบางคนอาจสิอยากลองเฮ็ดอาชีพใหม่ๆน่ะลองแบบศึกษาเรื่องกบเพิ่มเติมเพราะว่าปัจจุบันนี่กบในธรรมชาติมันหน่อยน่ะพี่น้องมันหน่อย สาเหตุที่หน่อยก็เรื่องของปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้างในพื้นที่ทำการเกษตรเพราะว่าเขามีการใส่ยาฆ่าแมลงหลายใส่ยาฆ่าหญ้าใส่ยาปรับสามปรับปีนั่นไปกบเพิ่นก็กินสมมติเพิ่นไปกินตะกะแตนจังซี่ตะกะแตนก็อาจสิมีสารผิดปนเปื้อนมากบกินเข้าไปก็สิบ่แข็งแรงก็บ่ถึงขั้นตายหรอกวะกบไปกินอันนั้นอันนี้เนี่ยย้อมทงน้ำทานนั่นแหละเนาะอาจจะมีสารผิดอยู่ในระบบเฟิร์นแค่ไหนอัตราการผสมติดต่ำเหตุให้ลูกหัวเกิดมามีความพิกลพิการอัตรารอดของลูกหัวมันหน่อยเพราะนั้นกบในธรรมชาติมันก็เลยหน่อยตามไปอาจจะบวกกับฝีมือปัจจุบันเนี่ยค้นหากบเก่งสมัยก่อนคนบริหารกบเก่งปันนี่แล้วสมมติจักเป็นอย่างเต่าอย่างอุปกรณ์การหากบกันเลยจะเป็นหาเก่งค่ะกบธรรมชาติก็เลยหน่อยมันก็เลยเกิดการเลี้ยงกบนะแล้วก็มีนักวิชาการที่เป็นหอดศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เนี่ยละมาเห็นวิจัยนะวิจัยเรื่องการเลี้ยงกบแล้วก็สามารถที่สี่เห็ดในเชิงของเศรษฐกิจได้นะมันเอามาเลี้ยงได้ อาหารที่เขาเจ้าลอกเบิ่งนักวิชาการลอกเบิ่งนะก็คือขันอาหารสามโลโอ้ประมาณอาหารสามโลนะครับได้เนื้อกบประมาณหนึ่งโลอันนี้คือคาแบบเลี้ยงตัวทิพตัวแดนได้ทงโอ้ได้สาแบบสาน้ำพี่น้องอะนะเพราะไม่เกิดการสูญหายแต่ว่าขันเลี้ยงในระบบปิดในระบบกระช่างที่มีระบบน้ำสะอาดนักวิชาการพูดบอกว่ามันเปลี่ยนอาหาร1กิโลได้เนื้อกบ1กิโลกบนี่พี่น้องขันที่เราเป็นเสี้ยนกบนี่ก็สิพูดกบตัวแม่กับตัวผู้โตได้ไงก็กันเนาะเกิดพร้อมกันนี่นะพ่อแม่เดียวกันนี่เกิดพร้อมกันเนาะกินอาหารไปนี่กินเงี้ยไป2เดือน3เดือนตัวแม่เพิ่นสิใหญ่กว่าตัวผู้เนาะใหญ่เร็วกว่าตัวผู้นะการเลี้ยงกบ

เลี้ยงกบบัดนี้เลี้ยงในกระชั่งขอเดียวกันเลี้ยงในกระชั่งเป็นอย่างคือพวกภาคมันไปเลี้ยงในน้ําในสาเนาะคือมันใส่พื้นที่หน่อยสําหรับคนในเมืองเนี่ยมีที่วางอยู่ข้างเฮือนจังซี่ก็อยากลอกเลี้ยงเมืองมันก็พอเลี้ยงได้ไปซื้อกระชั่งมาเลี้ยงจังซี่เนาะหรือว่าพี่น้องอยู่นําในหมู่บ้านบ่เอากระชั่งดอกสิก้อยอิฐจังซี่มันก็เลี้ยงได้คือกันเนาะก็เป็นบ่อซีเมนต์ขึ้นมานะเลี้ยงง่ายสะดวกรวดเร็ว คันสิฝึกก็เอาอย่างที่เคยว่ากันนั่นแหละเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ยัดเฮ็ดใหญ่ไปหาหน่อยเด้อ ส่วนมากผู้ลังก้อนว้าขันสีเฮ็ดเนี่ยคือกันนั่นแหละเบิดเวลาพ่อพันกันนั่นล่ะเฮ็ดเห็นหยัง2บ่อเฮ็ดจัก8บ่อพุ่นเปิ้นว่าอันนี้เฮ็ดไป8บ่อสุดท้ายก็โอ๊ยเสาเลี้ยงดอกเฮ็ดบ่ไหวดอกมันหนักมันใหญ่มันต้องเริ่มจาก1บ่อลองเฮ็ดลองผิดลองถูกไปแล้วก็ฝึกย่างหาขายให้มันเป็นเลี้ยงเสร็จแล้วโอ๊ยจักสิไปขายใส่มันก็สิเจอปัญหาอีกกันบ่สุดท้ายก็ได้จับกบไปแจกพี่น้องเฒ่าเลี้ยงดอกขาดทื่นมันว่าเพราะนั้นต้องเริ่มวิชาอนุบาลวิชาประถมวิชามัธยมวิชามหาลัยค่อยๆขยับไปเริ่มจากบ่อเดียวไปซื้อกระชั่งมาทดสอบฝีมือเจ้าของแล้วก็นําหาผู้ใดเขาขายลูกกบลูกฮวกจังซี่หาบ่อย่างดอกคันย่างหานี่เห็นรถดิเจแดงย่ําตลอดได้ว่าคันไปหานี่พ่อรถแต่ว่าขันนอนขึ้นตารางเฮือนจ้างกับพ่อ มันขึ้นยากยอดเฮือนน่ะนะโอ้จักสิไปหาใส่ว่าแต่คันขี่รถออกน้ําหาน่ะพ่อรถคือนึงคันไปหาหยังก็ได้อันนั้นล่ะแล้วเวลาเลี้ยงรุ่นนึงเนี่ยพี่น้องคันเพิ่นเลี้ยงดีๆดูแลสุขภาพบ้านดีๆเฮ็ดความสะอาดเรื่องน้ําเรื่องวัสดุที่อยู่อาศัยเพิ่นดีๆเพิ่นบอก3เดือนก็จับขายได้บ่เกิน4เดือนเนาะบัดนี้คันสิเลี้ยงเฮาควรสิเลือกสถานที่หม่องใดคันสิเลี้ยงวะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปข้างเฮือนเจ้าของนั่นล่ะบ่ต้องไปลงทงลงทาดอกเพราะว่าลงทงตามันสิเมื่อยแล้วยางลงทงยังทาสิหนีกลับมานอนเฮือนอีกยังมื้อคืนดึกๆขี่กระบวนไปลากอีกเพราะนั้นเลี้ยงอยู่ข้างเฮือนนี่ล่ะเนาะสร้างบ่อขึ้นมาจากบ่อเดียวลอกเลี้ยงเบิ่งเป็นหยังคือให้เลี้ยงข้างเฮือนมันสะดวกสบายในการดูแลรักษาแล้วมันอยู่ใกล้ตาเนาะมันก็สิซอยป้องกันศัตรูได้มาต้องว่าไปห่วงว่าสิมีงูปีนเข้าไปในบ่อกบบ่อนอนจังซี่อยู่ข้างเฮือนเจ้าของแล้วก็เบิ่งที่ดีอย่าให้มันน้ําท่วมข้างเฮือนบางหม่องมันสิมีน้ําท่วมขังจังซี่เฮาก็ควรเฮ็ดเป็นพื้นที่สูงอย่าให้น้ํามันขังสิได้เฮ็ดเวียกง่ายเป็นพื้นที่ที่ราบเสมอกันเพื่อสิว่างกับช่างบกเนาะสะดวกต่อการดูแลเนาะพี่น้องนึกภาพออกว่าเหมือนกะโหลกอยู่ในรถน้ําน่ะคําว่ากระชั่งบกก็ได้คือกะโหลกเขาใส่รถน้ํากะโหลกเรือประมงสูงนี่ก็ได้ขึงสี่มุมนะครับตอกเสาสี่เสากับขึงมุมซื้อแล้วเอาน้ำใส่นั่นล่ะนะแล้วก็ต้องมีแรงน้ำเนี่ยคันสิเลี้ยงปุ๊บแบบเราอยู่ไกลกับแรงน้ำถ้าให้ดีก็ควรสิมีสายนงสายน้ำต่อน้ำถึงแล้วถ้าให้ดีก็ไปล้างบ้านผมเด้ออย่ามาว่างมาว่างไว้หน้าบ้านหลายเพราะอย่างหน้าบ้านรถบรรทุกสิแล่นไกลนะผู้ใดเหี้ยติดถนนน่ะรถเที่ยวอ่ะมันเสียงดังมันรบกวนกบมันสิบ่ได้พักผ่อนกันกบมันเสียงดังมันรำคาญบ่ได้พักผ่อนมันสิใหญ่ซ่าเด้วันนั้นก็หาหม่องเงียบๆหรือหลังบ้านพุ่นล่ะหม่องสิเงียบวิธีการเลี้ยงปัตตาที่เนี่ยกันสิเลี้ยงกบ หากระชั่งก้อนอันดับแรกล่ะนะเอากระชั่งมาล้างนะล้างน้ํานะประมาณ2รอบล้างทําความสะอาดให้มันสะอาดสะอาดเพราะส่วนมากกระชั่งที่เจ้าเฮ็ดขายบางสิมีกลิ่นพลาสติกมีน้ํายงน้ํายาอีหยังเขาบ่รู้ล่ะครับล้างทําความสะอาดเพื่อให้กลิ่นพลาสติกมันหายไปเนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็วางกระชั่งหาพื้นลาบๆบ่ต้องเทปูนดอกก็เอาบอกยกถากๆเอานี่ล่ะแล้วว่าจะให้มีน้ําขังของพ่อแล้วก็ขึงมุมซี่มุมให้มันตึงแล้วก็เติมน้ําสะอาดเข้าไปคันเป็นน้ําประปาก็ต้องเป็นน้ําประปาที่พักแล้วเด้บ่แม่นเปิดจากก๊อกตรงๆเด้เปิดแต่ก๊อกตรงๆนี่ได้แต่ว่าให้นั่งถ่าหลายมือก่อนเพื่อให้คลอรีนมันระเหยก่อนลดฤทธิ์ความเป็นพิษของคลอรีนเนาะเพราะว่าคลอรีนปกติเพิ่นก็สิใส่อยู่ประมาณ30 ppm ในน้ําประปามันยังอีกละ30 ppm น้ําประปาอันละล้านลิตรเพิ่นก็สิใส่อยู่ประมาณ30 1ใน30ส่วนในล้านส่วนนั่นล่ะเนาะให้คลอรีนมันระเหยออกไปก่อนเนาะแล้วก็เห็นน้ําเพราะเจาะสูงประมาณ5เซนก็สิซบทับส่วนหลังเท้าเรานี่แหละพี่น้องประมาณนั่นล่ะใส่น้ําแค่นั้นล่ะระดับแค่อันข้อกบกะว่าให้กบอันยืนอยู่กับช่างเสร็จแล้วมันเงยข้างขึ้นได้นะบ่จมน้ําตายซั่นนะเนาะก็ประมาณนั่นล่ะถ้าให้ดีก็ใส่วัสดุร้อยน้ําพวกยังล่ะพืชน้ําพวกผักตบผักอีโตกบ้านเฮานี่ล่ะเนาะ หรือว่าสิไปซื้ออันแผ่นโฟมพลาสติกที่เขาขายอยู่ข้างทางที่เขาตัดอันเอาเพชรเกือบแล้วแม้มันสิเป็นตาเป็นตาเป็นตาอยู่นั่นเพื่อให้กบอยู่กบง่อยกบอยู่กบง่อยจังซี่เนาะอันนี้ก็ไปว่างไปให้กบมันมีหม่องอยู่
ก้อยกบเลี้ยงในกระชั่งกับก้อยในช่วง

อนเศร้าไปหามากอ่ะเบิ่งแง่คนก่อนช่วงเศร้าหรือว่าช่วงแรงมันจะให้อากาศห่อนเกินไปน่ะนะปล่อยตอนเศร้ากับปล่อยตอนแรงปล่อยกบลงไปก็ได้ให้อาหารมาตะที่นี่อาหารที่ให้ก็อันนี้เลี้ยงแบบเศรษฐกิจเลยเด้เลี้ยงแบบบ่ให้ยุ่งยากในการแลนหาแนวมาเกี่ยกบไปเอาอาหารกบสำเร็จรูปมาจากร้านเลยแล้วให้มือละ2เที่ยให้เศร้ากับแรงปริมาณการให้ก็ให้เพิ่นกินอิ่มนั่นแหละกินอิ่มนี่สังเกตจังไหนสังเกตว่ามันมีเหลือร้อยอยู่ประมาณ 4-5 เม็ดมันบ่สนใจกินนั่นแหละเนาะให้ไปปุ๊บถ้ามันเหลือหลายแสดงว่ามันให้หลายโพดแล้วก็ให้หน่อยก้อนลองสังเกตเบิ่งก่อนเนาะคันมันบ่มีเหลือจักเม็ดเลยแสดงเพิ่นกินบ่อิ่มมันตื้มให้จักหน่อยนึงเลี้ยงดูๆเดี๋ยวมันสิเก่งเองช่วงแรกอย่าสไปปวดหัวโอ๊ยบ่รู้ย่างกบตายก็ให้มันตายโลดคอกแรก ไปเลี้ยงอีกคอกซ้อมมันก็สิบ่ตายเหมือนดอกมันก็สิพอรอดอยู่เนาะหรือว่าสังเกตเวลาก็ได้ให้เงียบปั๊บเนี่ยนางจำเวลาเลย มันอย่าให้มันกินเกิน20นาทีน่ะถ้าหลัง20นาทีไปปุ๊บเงียยังเหลืออยู่เนี่ยแสดงว่าให้หลายโพดถ้ามันกินหมดก่อน20นาทีแสดงว่าให้หน่อยโพดจังซี่เนี่ยเขาเอาเวลาเป็นเกณฑ์ในการเลี้ยงกบให้อาหารสำเร็จรูปเนี่ยเนาะกับปรับเพิ่มอาหารนะทุกสัปดาห์อาทิตย์นึงก็เพิ่มอาหารให้เพิ่นอาทิตย์นึงก็เพิ่มอาหารให้เพิ่นเพิ่นก็สิได้เจริญเติบโตขึ้นเนาะซื้ออาหารกบมาจากไสพูดแล้วท้องตลาดทั่วไปพุ่นล่ะร้านขายสินค้าเกษตรพุ่นล่ะร้านวัสดุการเกษตรร้านขายอาหารสัตว์เอาไปถามเบิ่งมันก็สิมีหัวอาหารกบขายอยู่เนาะแล้วที่สำคัญจุดตายของการเลี้ยงกบก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ำนะระดับที่บอกว่ามันเลี้ยงแล้วสุขภาพดีมันแข็งแรงหลายนี่ก็คือเขาเจ้าเปลี่ยนน้ำสู่มือไหมพี่น้องป้าสิเอาน้ำจากไสมาเปลี่ยนกระดอกกระเดียงสิบ่เมื่อยติอันนั้นคือเลี้ยงเพื่อสิได้ผลที่มันดีเลิศประเสริฐสีน่ะนะแต่ว่าขันอีฉันขี่ข้ามนี่ก็ไปเบิ่งเอาอย่าให้มันมีกลิ่นเหม็นอย่าให้มีของเน่าเสียอย่าให้น้ำมันคุณเปลี่ยนทุกสิบมือนี่โดยประมาณจังสิเนาะแต่อันนี้ผู้เลี้ยงดีเนี่ยผู้อยากได้ผลดีขากยานกบไข่ยานกบป่วยเนี่ยเขาเจ้าสิเปลี่ยนสุ่มมือเลยสุ่มนี้ระบบหมุนเวียนน้ำออกมากรองน้ำสะอาดหมุนขึ้นไปเพื่อจะเอาขี้กระเงียเป็นอย่างขึ้นมีขี้กระเงียกบมันกินมันก็ต้องทายด้วยล่ะพี่น้องกินแล้วมันก็ต้องทายทายอยู่ในกระช่างกรองเอเรียอยู่หันล่ะมันก็เกิดแบคทีเรียบูมก็เกิดเชื้อโรคเพราะนั้นถามว่าเลี้ยงยากบ่ขันว่ายากก็ยากแต่ว่าขันเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลเรื่องความสะอาดเขาก็สิบอกว่าโอ้เลี้ยงง่ายเลี้ยงกบนะไม่ได้ยากไม่ได้งอแงให้เงี้ยเศร้าแล้งเศร้าแล้งซื้อเดี๋ยวเพิ่งเคยใจก็จับขายได้แล้วอายุ3เดือนจับขายได้เลยเนาะจนพอ4เดือนพุ่นละจับไปขายเนาะคือสำคัญคือสังเกตเพิ่นนั่งเฝ้าสังเกตเบิ่งคันบ่มีเวียกทางไหนก็บ่ไปทางไหนก็นั่งเหลียวเบิ่งหน้าเพิ่นอยู่หั่นล่ะฟังเสียงกบฮ้องเบิ่งสภาพกบจับขึ้นมาหงายท้องเบิ่งแน่ท้องมันบวมบ่ท้องมันเป็นแผลบ่มันมีอาการผิดปกติมองใดบ่คันสงสัยว่ามันมีปัญหาผิดปกติก็ต้องเฝ้าแก้ไขปัญหาเนาะสำง่ายที่สุดโทรหาหัวหน้าประมงเพิ่นโทรหาเลยถามในจ่ากบเป็นจังสิรักษาจังใดเบิ่งจังใดอันนี้ก็คือการแก้ไขปัญหาเนาะแล้วถ้าให้ดีก็มีเทคนิคเทคนิคของการให้อาหารอันนี้คือเป็นเทคนิคเลยพี่น้องถ้าผู้ใดเลี้ยงกบอยู่ตอนเนี่ยเอาเทคนิคนี้ไปใส่นะ คือเวลาให้อาหารน่ะเขาเติร์ดมาจากกระสอบนะพี่น้อง ให้ไปแช่น้ำก่อนเดี๋ยวให้มันผุกุยุยก่อนให้มันซึมซับน้ำเต็มที่ก่อนเป็นอย่างคือให้แช่หนึ่งขันเข้าบ่แช่ก่อนเนี่ยเวลาเข้าวานลงไปในบ่อกบเนี่ยมันเม็ดอันเม็ดหัวอาหารมันสิไปซึมน้ำอยู่ในบ่อกบน้ำในบ่อกบมันมีเชื้อโรคมันสกปรกมันก็สิกลายเป็นว่ากบเนี่ยกินเชื้อโรคเข้าไปพร้อมกับอาหารนั่นแหละเทคนิคมันคือให้เอาหัวอาหารที่เขาซื้อมาเนี่ยไปแช่น้ำในกะละมังก่อนมื้อนี้สิกบกิน3โลกอ่ะเอามาแช่น้ำก็ค่อยพรมน้ำลงไปพอให้มันดูดซับน้ำให้มันดีให้มันเรียบร้อยให้มันตึงให้มันเต็มอิ่มนั่นแหละจึงค่อยตักไปป้อนกบพอเม็ดหัวอาหารมันก็สิบ่ได้ดูดซึมน้ำที่อยู่ในกระชังพอมันอิ่มโตแล้วมันได้น้ำจากกะละมังสิสะอาดสะอ้านแล้วนี่เป็นเทคนิคขั้นสูงเลยเนี่ยหรือทาให้ดีก็นั่นอีกควรมีการเสริมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบลำไส้จำได้ว่าอันที่เขาโฆษณาที่ดีเจแดงบอกว่ามีเชื้อจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสนะมันจุลินทรีย์ซอยให้ระบบการย่อยอาหารเพิ่นดีขึ้นปัญหาก็อาจจะเสริมจุลินทรีย์จักหน่อยนึงง่ายๆวันนี้บ่เป็นโฆษณาไปซื้อนมเปรี้ยวจากร้านสะดวกซื้อเพิ่นมา
ขันว่ามันแพงเขาก็ไปซื้อนมจืดมาแล้วเอามีวิธีขยายเชื้อเล็กโตวาซิลัสเนี่ยไปซื้อนมจืดมากนมจืดมากแล้วแต่อาสิขวดละลิตรนึงแล้วเขาก็เอานมเปรี้ยวนะครับเทลงไปในนมจืดแล้วก็ทิ่มไปขึ้นเดี๋ยวมันก็สิกลายเป็นนมเปรี้ยวเหมือนข้างขวดเลยจุลินทรีย์ก็สิออกแม่แพร่ลูกเขาก็เอาน้ำตัวนั้นแหละครับไปในการแซ่หัวอาหารเพื่อให้มันดูดซับจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสที่เป็นประโยชน์ต่อร่ำไส้กบเพิ่นกินเข้าไปเพิ่นก็สิมีแห้งนะมีระบบย่อยอาหารที่ดีขึ้นอันนี้เป็นการให้เรื่องชีวภาพเข้าไปนำกบก็สิได้ใหญ่ถามว่ามีโรคบ่ก็มีนะสำหรับคนที่ดูแลเรื่องความสะอาดบ่ได้ดูแลบ่ดีน่ะท้องสิใครอึ้งเรืองนะนะสาเหตุมันเกิดจากหยังเกิดจากปล่อยหวกนี่ครับปล่อยหวกแน่นโพดนะแล้วก็มีการหายเงี้ยหลายโพดก็เฮ็ดให้คุณภาพน้ําแนะนําในบ่อที่เฮาเลี้ยงมันเสียแล้วเฮาก็เปลี่ยนน้ําหน่อยนั่นแหละบ่ผลที่มันเกิดจากการบ่ดูแลเรื่องความสะอาดหัวกบมีแผลโรคที่เป็นแผลที่หัวกบนะครับบริเวณหัวแล้วก็ลําโตเพิ่นก็สิมีแผลเน่าเปื่อยเป็นจำๆเป็นเปื่อยๆแบบเอามือไปต่อยมันก็สิหนังหลุดออกมาน่ะอะไรก็เกิดจากความสกปรกของสภาพบ่อพนังก็ควรเปลี่ยนทายน้ําทําความสะอาดแค่เปลี่ยนทายยังบ่ทันจับหนําใจเด้พี่น้องท่านอาจารย์ด็อกเตอร์จากอันเทคอันมหาวิทยาลัยอีหยังดีจีเดียไปเบิ่งในคลิปเพิ่นเพิ่นบอกว่าให้เอาอันฟองน้ําไปถูตะไคร้ให้มันสะอาดสะอ้านพุ่นเด้อนะจังค่อยปล่อยน้ําทายเทน้ําออกเพราะว่ามันขัดบาดเฮาก็เอิ้นคิดตะลึนนั่นล่ะมันติดน้ําผ้าใบอ่ะเฮาก็ควรสิเสร็จทําความสะอาดเอาเป็นว่าเน้นความสะอาดคันเฮาดูแลเรื่องความสะอาดได้รับรองว่ากบโตใหญ่สุขภาพดีกบเพิ่นก็สิมีแห้งจะเริ่มเติบโตได้ดีนั่นล่ะกะเดี๋ยวพักจะข้าวนึงแล้วสิว่าบ่ให้ฟังเพลงให้ฟังเพลงนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเฮากลับมาใหม่พี่น้องสักครู่เดียวครับ

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824
1: กลับกับสู่รายการเกษตรสบายใจครับดีเจแดงกฤษชัยสงครามครับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงลืมขายของไหมให้ขายของก็ได้เป็นหน่องนะผงดำกาแดงมันยังมันเป็นอาหารเสริมเผือกแบบผงเป็นผงอะมิโนเข้มข้นแล้วก็มีสารอาหารเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้อง 3-40 ตัวบนดีเคแดงใส่เข้าไปส่วนผสมก็เป็นอินทรีย์ 100% ปลอดภัยสำหรับคนใส่ปลอดภัยสำหรับคนกินเอาไปฉีดพืชได้ทุกชนิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตฉีดเสร็จแล้วก็งามเอาง่ายๆนี่แหละคันฉีดแล้วบ่งามนี่โทรมาให้ดีเคแดงได้เลยสั่งไปลอกใส่เบิ่งบ่เห็นผู้ใดโทรมาให้ดีเจแดงจักคนแสดงว่าเอาไปฉีดแล้วงามงามอัศจรรย์เนาะฉีดบักผักนี่ล่ะฉีดบักทั่วฟักเหง้าเพราะอะไรเอาขายตลาดฉีดผักนั่งอ่างหญ้าบักทั่วพวกตัวผู้ฉีดบักแข้งบักเขียบักพริกบักเขียคือพืชผักนั่งอ่างหญ้าทุกอย่างเอาผงดำกาแดงดีเจแดงนะครับไปละลายน้ำแล้วก็ฉีดพ่นฉีดเศร้าฉีดแรงฉีดจักอาทิตย์ละเทือนี่ล่ะเนาะฉีดตอนเศร้าก็ได้ตอนแรงก็ได้อาทิตย์ละฉีดเท่านึงก็พอเนาะผักกระสิงงามนะครับแซ่บแต่เริ่มเติบโตได้ดีต้นบางพริกใบยิ่งๆย่องๆหน่อยมีมดแดงขึ้นเต็มมีเขี้ยขึ้นเต็มเอาไปฉีดเพื่อนสิฟื้นขึ้นมาจังซี่แม่พี่น้องนี่หลายคนเอาไปใส่ส่งรูปมาให้ดีเจแดงเบิ่งโอ้ยเป็นตะเงินตะงอว่ะดีเจแดงบอกว่ามันของดีเนี่ยพอเอาของบ่ดีมาขายเนี่ยถูกพี่น้องให้เว้าปากเปียกปากแชะกับขายกับบ่ได้เนี่ยเอาของบ่ดีมาเป็นผลิตภัณฑ์ของดีเจแดงเองชื่อว่าผงดำกาแดงดีเจแดงไปสร้างโรงงานผลิตก็ขายอยู่หม่องเดียวนี่ล่ะขายพ่อว่าได้เอาเงินมาจ่ายค่าสถานีเพิ่นนี่ล่ะมันประกอบไปด้วยหยังผงดำกาแดงเป็นธาตุอาหารหลักจากธรรมชาติธาตุอาหารหลักจากธรรมชาติกันไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่ล่ะที่มันเขาเขียนอยู่ข้างสอบปุ๋ยนั่นล่ะธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมอันนี้ดีเจแดงใส่เข้าไปเนาะประสิทธิภาพของธาตุพวกนี้พี่น้องก็ฮู้อยู่แล้วเวลาปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยก็ต้องใส่อัน NPK นี่ล่ะใส่ลงไปดีเจแดงให้เขาใส่ลงไปน้ำแล้วก็เป็นธาตุอาหารร่องที่ขาดบ่ได้ดีเจแดงก็ใส่เข้าไปธาตุอาหารหลักอาหารร่องอาหารเสริมนี่ครบแล้วก็ตัวเด่นๆอีกตัวนึงก็คือกรดอะมิโนจากธรรมชาติ24ชนิดอันนี้ก็ใส่เข้าไปน้ำแล้วก็ที่สำคัญคือมีส่วนประกอบของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลซอยไปกระตุ้นเซลล์พืชให้มันจะเริ่มเติบโตให้มันงามนะพี่น้องเนาะแล้วก็สารขี้เหร่ซอยจับธาตุอาหารให้พืชเพิ่นดูดซึมไปใส่ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ใดสั่งไปทดลองฉีดเบิ่งได้ผลกันได้ก็มาบอกดีเจแดงผู้ใดสนใจก็เตรียมปากกาจดเบอร์โทรเด้อธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาติมี8ตัวที่ดีเจแดงใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงเนี่ย8ตัวก็คือสารโบรอนผู้ใดปลูกผลหมากลากไม้ผู้ใดปลูกกันผักนั่งอ่างหญ้าสิฮู้ได้โบรอนนี่สุดยอดใส่เข้าไปได้กกใหม่นี่กกใหม่มันสิมีน้ำตาลหลายมันสิหวานมันสิแซ่บนวยสมมุติปลูกบักกันหมากยังนี่ล่ะบักท่านจังซี่บักท่านก็สิแซ่บนะโบรอนสารทองแดงซอยในการเจริญเติบโตของระบบสืบพันธุ์เพิ่นก็สิออกดอกมามีเกสรดีมีนวยตัวผู้ตัวแม่ระบบสืบพันธุ์เพิ่นก็สิสมบูรณ์นะครับคันพืชขาดทองแดงก็สิติดหน่วยหน่อยจังซี่เนาะก็ดีเจแดงก็เอาทองแดงใส่เข้าไปเนาะระบบหากมันก็สิเจริญเติบโตได้ดีและสิ่งสำคัญคือซอยในการเผาผลาญพลังงานอาหารนะครับเปลี่ยนเป็นผลผลิตนี่แหละไล่ให้เบิ่งมีอย่างแน่ธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาตินี่ก็มีโบรอนทองแดงมีคอรินมีเหล็กมีแมงกานีสมีโมลิบดีนัมมีสังกะสีมีนิกเกิลอันนี้ใส่เข้าไปขาดบ่ได้ขาดตัวใดตัวนึงเพื่อเกษียณแบบน้อยใจโอ้อยากได้อันนี้เนี่ยอันนี้บ่มีผลผลิตเกษียณบ่งามตามมานั่นแหละเนาะแล้วก็กรดมิโน่น่ะ กรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับที่ขาดบ่ได้กรดอะมิโนสำหรับพืชเนี่ยมันมีตัวที่สำคัญอยู่18ตัวดีเจแดงกันแล้วเห็นไซเมอร์เต็มเลยเต็มแม็กได้ทั้ง18ตัวกรดกลูตามิกโปรลีนซิเตอีนไอโซลิวซีนกรดแอสปาร์ติกเนี่ยดีเจแดงไส้เข้าไปเรียกว่าเต็มที่เต็มแม็กนั่นแหละมีฮิสตีดีนมีอะลานินมีกรดทิโอนินไทโรซีนทริปโตเฟนอาร์จินินไกซีนวาลีนไลซีนลิวซีนโอ้ยจักสีไรยังกระดอกกระเดียร์จำไม่ได้หรอกนี่คือร่วมเป็นการร่วมพ่นของสารที่มันมีประโยชน์ต่อพืชแต่ละพี่น้องเนาะอันใดที่คิดว่าพืชมันต้องการได้ไปแล้วมันสิเริ่มเติบโตมันสิงามดีแกแดงใส่เข้าไปเหมือนอยู่ในซองเล็กน้อยพี่น้องซองเหลี่ยมๆพี่น้องสร้างไปซองเหลี่ยมๆสี่ออกมามันสิมีซองเขียวๆอยู่ข้างใน10ซองซองเขียวๆอยู่ข้างใน10ซองเป็นอย่างคือแบ่งไว้ให้อย่างพี่น้องแบ่งบ่ทอกันก็เลยแบ่งไปให้เลยแบ่งเป็น10ซองอยู่ข้างในซองก็สีกมาซองนึงผสมน้ํา20ลิตรก็ฉีดพ่นในไร่นึงฉีดมาซองนึงผสมน้ํา20ลิตรก็ฉีดพ่นในไร่นึงเพราะฉะนั้น1ซองเหลี่ยมเนี่ยมันก็สิฉีดพ่นในประมาณ10ไร่พ่นคันผู้ใดปลูกผักแค่ไร่เดียวฉีดได้กว่า10เทื่อพ่นซองเดียวน่ะ295บาทฉีดได้กว่า10เทื่อเนาะรับประกันคุณภาพจากปากเกษตรกรผู้ใส่จริงผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงนะหมายเลขโทรศัพท์สิโทรมาสั่งดีเจแดงได้นะดีเจแดงสิส่งไปให้ฮอดเฮือนเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางนะบ่มีขาขนส่งดีเจแดงสิ้นใจแค่1ซอง295บาทหมายเลขโทรศัพท์064 9789824 064 9789824นะโทรศัพท์มาสั่งได้ดีเจแดงรับสายเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางนั่นล่ะมันเหลืออยู่ของยูนิตหนึ่ง ดีเจแดงก็เลยสิโลของล็อตแรกเพราะว่าสั่งเอาเพราะว่าสั่งของทีหนึ่งโรงงานเพิ่นบอกว่าให้สั่งทีละ500ซองเนี่ยดีเจแดงพึ่งขายสิเบิร์ดแล้วล่ะเหลืออยู่ประมาณ20กว่าซองก็เลยสิว่าสิโล20ซองนี่ล่ะสิได้สั่งล็อตใหม่จากโรงงานมาจาก 1,000 ซองก็เลยว่าสิโลมันมีอยู่แค่20ซองสุดท้ายเนาะผู้ใดสนใจสั่งได้ดีเจแดงสิแถมให้ก็คือต้องสั่ง2ซองสิแถมให้ฟรีเลยอีกซองนึงซองละ295บาทคันสั่ง2ซองก็คูณกันได้เท่าไหร่ล่ะถ้าเป็น590บาท2ซองนั่น590บาทแถมให้อีกซองนึงเป็นว่าได้ของไป3ซองในราคาแค่590บาทอันตีกลมๆ ก็ตกซองละ200แต่ว่าต้องสั่ง2ซองเด้นะหมดแล้วหมดเลยจบนะครับมีเหลือถ้าไปนับตอนนี้ก็น่าสิประมาณ20กว่าซองมาถึง30ซองดอกเนาะสำหรับคนที่โทรศัพท์มาผู้ใดโทรเร็วก่อนก็ได้ก่อนผู้ใดโทรช้าก็ถ่าของรอดใหม่เดี๋ยวของรอดไม่มากอาจจะมีโปรโมชั่นอย่างอื่นหรืออาจจะบางอย่างกันจังค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้สิโลของชุดเก่านะครับรอดแรกที่ดีเจแดงสร้างมาจากโรงงานจำนวน500ซองไม่ได้ขายดีแต่สักขายมา5เดือนแล้วตกเดือนละ100ซองเดือนละ100ซองก็ตกมือละ3ซองนี่นะมีคนมีพี่น้องโทรมาสั่งซื้อดีเจแดงมือละ3ซอง2ซองสำนั่นล่ะเนาะก็พอได้กำลีกำไรเอาไปจ่ายค่าสถานีเพื่อนนะความปรารถนาก็คืออยากให้ความรู้อยากบอกกับพี่น้องนี่แหละเรื่องทํามาหากินนะเรื่องขอกฎหมายแน่เรื่องสุขภาพแน่ตามที่ดีเจแดงพ่อสิคิดออกว่าสิเว้าเรื่องหยังสู้ฟังนั่นล่ะเนาะผู้ลงคนบางท่านก็สิแสดงว่ากําลังกดเบอร์โทรไว้มากก็เลยกดออกก็เข้าใจอยู่เนาะบัดนี้ตอบคําถามพี่น้องที่ถามไว้ในทางเมสเสจถามเข้ามาใน Facebook อ่ะเนาะอันเห็นว่าเลี่ยนจบกฎหมายให้ถามแน่จ้าซะถามเนี่ยอันอีพอแล้วเสียสิไปฟ้องจังได๋ขั้นตอนเป็นจังได๋คือยังซี่ปัญหาของเกษตรกรในภาคอีสานเฮาบ่มีผู้ใดเฮ็ดพินัยกรรมนั่นน่ะสั่งความไว้อยู่ดอกก็สิสั่งอยู่ดอกว่าหน้าแปลงนี้ให้ลูกชายคนใหญ่แปลงนี้ให้ลูกสาวหลาแปลงนั้นก็สิว่าไปดอกว่าแต่ว่ามันเอาง่ายซั่นบ่ได้เด้เวลาไปสำนักงานที่ดินพออีพอแล้วเสียหรอมันต้องมีกระบวนการมาตันนี่คันภาษาบ้านเฮาเขาเรียกว่าฟ้องผีต้องไปขึ้นศาลเด้มีคนเฮ็ดเอกสารไปยื่นต่อท่านผู้พิพากษาผุ่นเนี่ยครับมันต้องคอยสิผ่านกระบวนการย่างไปสำนักงานที่ดินเลยเขาบ่โอนให้เด้เพราะขั้นตอนมันคือเพราะถ้าสมมติแล้วเรียกแล้วการแล้วงานแล้วเก็บดูเรียบร้อยก็นั่งเลี้ยวบังหน้ากันแล้วทายาทมาตอนนี้ผู้ใดเป็นทายาทนั่งคุยกันตัวผู้ใดทายาทนี่เป็นผู้ใดล่ะอันเนี่ยอีพอเล่าน่ะเป็นทายาทลูกอีพอเล่าน่ะเป็นทายาทนะหรือว่ากันอ อีพ่ออีแม่ของปู่กับย่ายังเหลืออยู่กระดับกับนำเป็นท่าญาติเนี่ยผู้ใดก็ตามที่เชื่อมโยงกับผู้ตายเนี่ยคู่สมรสบุตรบิดามารดากันบอกภาษาเราว่าอันนั้นเรียกว่าเป็นท่าญาติพิธีกรรมไม่ต้องไปถามโอ้พิธีกรรมไม่ต้องไปถามเพราะว่าส่วนมากก็ไม่เห็นดอกพิธีกรรมเนาะแล้วก็ไปสอว่าเล่ามีทรัพย์มรดกอีหยังแน่มีหยังแน่ทรัพย์มรดกเล่าว่าเป็นมีแต่ที่ดินอย่างเดียวเด้บางทีแล้วอาจสิแอบมีทะเบียนรถไว้อีกหลายขั้นอยู่เด้บางทีแล้วอาจแอบมีอันกองทุนรวมอยู่ทั้งอื่นก็ได้เด้มีอันหุ้นอยู่กับอันนั้นอันนี้ก็ได้เด้สืบหาให้เหมือนว่าเรามีอีหยังจุดนี้สำคัญนะครับต้องสืบหาให้เหมือนแล้วก็สอหาท่าญาติไปยังเครื่องสอหาท่าญาติให้เหมือนเข้าสิเดหูว่าผู้ใดน่ะมีเสียดเป็นผู้ที่สิไปยืนค้ำร้องแล้วผู้ใดต้องให้ความยินยอมนะเวลาไปยืนครับรองต่อศาลนะเนาะเตรียมเอกสารใบมรณบัตรทำนองทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนญาติสูจิบัตรทะเบียนบ้านท่าญาติเอกสารทรัพย์สินเตรียมไปให้หมดมันบ่นักดอกใส่กระสอบปุ๋ยไปรอดว่ามันสิบ่ได้เที่ยวดูเอกสารทางราชการเอกสารทุกอย่างหยัดลงไปจะสบอกว่าอันนี้เพิ่นบ่ใส่ดอกคันไปมาปุ๊บเขาถามหาโอ้ยหลับว่ามันบ่ใส่เด็กกลับมาบาดมาเอามาอีกเห็นบ่มันเสียเวลาพอเวลาไปติดต่องานต่างๆเนี่ยเอาไปให้หมดนะรวบกันไว้เอกสารสำคัญต่างๆน่ะรวบกันไว้ในถาดเดียวกันแล้วก็เอาไปให้หมดเนาะเสร็จแล้วก็เฮาก็นั่งคุยกันในจํานวนทายาทล่ะผู้ใดสิเป็นผู้จัดการมรดกก็เลี้ยวเบิ่งหน้ากันพี่น้องเฮานั่นน่ะอาจสิเป็นทายาทคนใดคนหนึ่งหรือว่าอาจสิเป็นบุคคลภายนอกก็ได้เอาเป็นดีเจแดงเนี่ยนะอันสมมุติพี่น้องบ่ไว้ใจกันน่ะนะโอ้ยโทรหาดีเจแดงให้ดีเจแดงเป็นผู้จัดการมรดกให้กันนะดีเจแดงก็ไปเป็นผู้จัดการมรดกให้เป็นได้เด้นะครับเงื่อนไขเพิ่นบอกว่าต้องไม่เป็นบุคคลที่อย่างล่ะลักมีลักษณะต้องห้ามซื่อๆนะลักษณะต้องห้ามคําว่าเราต้องห้ามหมายคืออย่างบ่เป็นผีบ้าบ่เป็นคนไร้ความสามารถจังเสียเสร็จแล้วก็ส่วนกันไปจัดคําร้องต่อศาลมาตะนี่ไปเขียนคําร้องยื่นคําร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลเนาะการระบุไปว่าผู้ยื่นเนี่ยเป็นหยังมีความสัมพันธ์จังได๋กับผู้ตายมีสื่อทะยาดจักคนทรัพย์มรดกโดยสังเขปมีหยังนะครับเฮาก็ไปยืนคำร้องบ่ต้องไปหา คุณพี่ทนายก็ได้คันผู้ใดใจกล้าเด้เนี่ยคันใจกล้าเด้เนี่ยเป็นคนปากเป็นเนี่ยสอเก่งย่างขึ้นไปถึงศาลโลดไปหาอัยการจังหวัดเฮ็ดอันนี้ให้เนี่ยนะท่านอัยการจังหวัดเพิ่นก็สิเฮ็ดให้อยู่บ่มีค่าใช้จ่ายพร้อมเด้แต่ส่วนมากเฮาก็สิไปโง่หาทนายแล้วมันง่ายดีทนายเพิ่นก็บ่ได้เอาแพงดอกเป็นวิชาชีพเพิ่นเรียนมาเสร็จแล้วมันก็สิเข้าสู่กระบวนการนัดไต่สวนเนาะศาลก็พิจารณาว่าผู้ร้องมีสิทธิ์หรือไม่แล้วก็มีผู้คัดค้านหรือไม่เพิ่นก็สิตามกระบวนการพิจารณาความเพิ่นนั่นล่ะเนาะศาลก็สิมีคําสั่งเป็นหนังสือมาแต่งตั้งบ่มีผู้ใดเถียงเนาะศาลเห็นสมควรก็สิออกคําสั่งตั้งผู้จัดการมรดกผู้ใดได้เป็นผู้จัดการมรดกแล้วระวังโตให้ดีเด้อพี่น้องภาคอีสานบ้านเฮาก็ดีเจแดงเว้าถึงอีสานบ้านเฮาพออย่างเพราะว่าดีเจแดงก็เป็นคนอีสานก็ฮู้ตักตะเรื่องราวภาคอีสานเฮาเนี่ยโอ้ยกึ่งกล้ามคิดแต่แล้วเป็นฝีแล้วเจ้าของได้เป็นผู้จัดการมรดกว่าเข้าใจผิดเด้อนั่นน่ะขาข้างนึงอยู่ในคุกได้ผู้จัดการมรดกน่ะเพราะว่าดีเจแดงเคยได้ยินว่าสิโอนให้ไผก็ได้ตัวข่อยเป็นผู้จัดการมรดกว่าซั่นเด้ใหญ่คักผู้จัดการมรดกมันบ่รู้กฎหมายเพิ่นแล้วมันเข้าใจว่าซีโอเนี่ยไปกับเรื่องของข่อยตัวข่อยเป็นผู้จัดการอันเว้าของซั่นน่ะติดคุกมาหลายคนแล้วเด้ผู้จัดการมรดกนี่เขาให้ไปจัดการมรดกแล้วก็แบ่งยังเป็นธรรมมันควรสิเป็นธรรมนะไปแบ่งบ่แบ่งตามใจเจ้าของเด้ต้องเป็นธรรมกับทายาทเขาผู้ใดสิได้หม่องใดหม่องใดเนาะก็จัดการกันตามที่เขาเจ้าตกลงกันทายาทตกลงกันว่าหม่องนี้สิให้ผู้นี้ก็ต้องยอมให้เขาไปเจ้าของนี่จริงๆแล้วผู้จัดการมรดกกับบ่ควรสิเป็นทายาทผู้สิมีสิทธิ์รับมรดกดอกมันสิเกิดการแบบอันลำเอียงนะมันสิเกิดการแบบกึ่งกลางควรสิเป็นคนนอกซะคนเอาผู้ใหญ่บ้านอำนาจนั่นสิผู้สิแบบไว้ใจได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เว้าจาเป็นมีหลักมีฐานมาเป็นผู้จัดการมรดกให้กองมรดกของสุ้มไข่เนี่ยสุ้มไข่พี่น้อง3 4คนยันทิดกันจะมานั่งเป็นพยานด้วยมาเบิ่งด้วยเนี่ยให้ผู้ข่อยคุยกันตกลงกันแล้วผู้จัดการมรดกกับไปยื่นเรื่องขอโอนตามที่ผู้ข่อย3คนตกลงกันนี่ล่ะจังเสียเนาะว่ามันจะขอเป็นผู้กำหนดได้ว่าไผควรสิได้ผู้จัดการน่ะนะคือถ้าอยากเขาสิคุยกันเองว่าไผสิเอาหม่องใดไผสิเอาหม่องใดจะขอกับไปจัดการให้นะมันคือความหมายของคําว่าผู้จัดการมรดกนั่นเนาะ อันนี้ก็น่าสิตอบคำถามส่วนเพิ่มเติมกับไปลองไปปรึกษาผู้อื่นเพิ่มเติมก็แล้วกันฝากกันก็คืออันนั่นแหละช่องหนึ่งนะก็คือไปหาท่านอัยการจังหวัดเพิ่นเฮ็ดให้อยู่สำนักงานอัยการจังหวัดนั่นแหละเราเพิ่นก็สิเฮ็ดให้อยู่มีโต๊ะนะครับสำหรับรับคำร้องอยู่เขาก็ไปให้เพิ่นเฮ็ดให้ก็ได้สำหรับคนบ่มีเงินวะเอาสิรับมรดกอยู่คือว่าบ่มีเงินมันบ่มีนี่แหละทุกนะสิได้รับโอนทีเยอะนี่ประมาณ3ไร่เนี่ยแต่ว่าบ่มีเงินจักบาทสิให้ไปยืมกับเงินหายืมยากก็ไปให้ใช้บริการนั่นล่ะครับหน่วยงานภาครัฐเพิ่นก็จัดโต๊ะไว้ท่าให้พี่น้องไปใช้บริการอยู่เนาะสำนักงานอัยการจังหวัดนั่นล่ะอ่ะก็แง่เบิ่งเวลาก็ถึงเวลาสุดท้ายแล้วล่ะสำหรับรายการเกษตรสบายใจนะดีเจแดงกิจชัยสงครามในพี่น้องเนาะทับนาทีดำเนินรายการเฮาพอกันทุกวันจันทร์หอยวันศุกร์ 17:10 น.นี่ล่ะโดยประมาณจนฮอด 18:00 น.ก็เอาเรื่องเล่าที่คิดว่าเป็นประโยชน์มาพูดมาคุยกับพี่กับน้องก็ฝากกันไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดง1ซอง295 บาทโปรโมชั่นโลล่างสต็อกสุดท้ายแล้วสั่ง2ซองแถม1ซองสั่ง2ซองแถม1ซองราคาซองละ295 บาทคันสั่ง2ซองก็590 บาทได้แถมไปอีกซองนึงตกซองนึงบ่ถึง200 บาทเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงสีดหยังกะงามว่าแต่เป็นพืชไปฉีดพืชได้อย่างเดียวเอาไปสีดข้าวสีดมันสีดอ้อยผู้ใดสิปลูกมันเอาไปแซ่ดูกมันผู้ใดสิปลูกข้าวเอาไปแซ่ข้าวปลูกจังซี่พอเพิ่นปลูกมากก็เอาไปสีดอีกนะฉีดได้ตลอดนั่นล่ะคันเงินหลายคันเงินหน่อยก็ฉีดห่างๆกันปลูกผักนั่งอ่างหญ้าก็ฉีดอาทิตย์ละเทื่อคันปลูกข้าวก็2อาทิตย์ฉีดเทื่อนึงปลูกมันปลูกอ้อยพวกนี้ก็2อาทิตย์ฉีดเทื่อนึงเนาะก็รับรองว่าพี่น้องสิประทับใจสำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงเนาะหมายเลขโทรศัพท์ย้ำอีกทีนึง0649789824อำลาพาจากพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ทีมไทยกับทีมงานเพียงผู้แพร่หลักของพรศักดิ์ซองแสงจบจากงานเพียงนี้ดีเจแดงกิจชัยสงครามอำนวยพรให้ทุกคนโชคดีมีเงินใส่สวัสดีครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุผลความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: แอมกัสกาวจุดท่าสู่เมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คลิกก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานครั้งยิ่งใหญ่นิทรรศการและเสวนาวิชาการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นตระการตากับแฟชั่นโชว์สุดพิเศษภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอจาก10ชุมชนพร้อมชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนากว่า100ผลิตภัณฑ์พบกัน 19-21 มิถุนายนนี้พิธีเปิดงานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเวลา 14:00 น.ณลานนาซาชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีสายแฟชั่นและผ้าไทยห้ามพลาด
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
7: ต่อไปสวท.ขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้เทศบาลนครขอนแก่นเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ 2B No. 1 สร้างชุมชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติดโครงการชลประทานขอนแก่นลงพื้นที่แก่งระวะเร่งรัดแผนพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืนสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างอัตลักษณ์พืชผักขอนแก่นยกระดับสู่สินค้าเกษตรพรีเมียมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเท เทศบาลนครขอนแก่นเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One สร้างชุมชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติดที่ชุมชนบักขามเทศบาลนครขอนแก่นโดยนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชนหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโดยมีนายสุภชัยวงจำลองเลขานุการนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชนหมู่บ้านทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีดำเนินการโดยสำนักสวัสดิการสังคมเทศบาลนครขอนแก่นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับตนเองตลอดจนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและอันตรายจากยาเสพติดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอบข้อซักถามและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังดูแลและพัฒนาชุมชนของตนเองภายใต้แนวคิดเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืนโครงการชลประทานขอนแก่นลงพื้นที่แก่งละว้าเร่งรัดแผนพัฒนาแหล่งน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืนนายยงยุทธนุริศมนตรีผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่นนำคณะเจ้าหน้าที่ชลประทานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำรับฟังปัญหาและแนวทางการพัฒนาที่ร่วมกันที่อ่างเก็บน้ำแก่งระว้าตำบลโคกสำราญอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นการลงพื้นที่ครั้งนี้โครงการชลประทานขอนแก่นมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในระยะยาวขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูแก่งละว้าให้เป็นแหล่งน้ำประมงน้ำจืดขนาดใหญ่ของภูมิภาคเพื่อสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่คนในชุมชนนอกจากนี้อ่างเก็บน้ำแก่งระว้ายังถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการสนับสนุนน้ำดิบเพื่อให้ใช้ในการผลิตน้ำประปาเลี้ยงส่งไปยังอำเภอบ้านไผ่และชุมชนต่างๆโดยรอบแก่งละว้าอีกด้วยอีกทั้งคณะทำงานยังได้ร่วมติดตามแผนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนทางเข้าแก่งละว้าบริเวณบ้านระว้าตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่และบริเวณทำนบดินอ่างเก็บน้ำระว้าร่วมระยะทางประมาณ 3,700 เมตรซึ่งที่ผ่านมาประสบปัญหาน้ำท่วมขังเอ่อล้นตลิ่งจนส่งผลให้ผิวจราจรชำรุดเสียหายเป็นประจำทุกปีสร้างความเดือดร้อนในการสัญจรของพี่น้องประชาชนโดยแผนปรับปรุงนี้จะเน้นการเสริมความแข็งแรงของตัวถนนและทำนบดินให้คงทนต่อกระแสน้ำทั้งนี้โครงการชลประทานขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลจากการลงพื้นที่จริงในครั้งนี้ไปจัดทำแผนความพร้อมและรวบรวมรายละเอียดโครงการทั้งหมดเพื่อเร่งเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอย่างยั่งยืนสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างอัตลักษณ์พืชผักขอนแก่นยกระดับสู่สินค้าเกษตรพรีเมียมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่โรงแรมเลอแคสเซียจังหวัดขอนแก่นมีนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และเกษตรกรแกนนำเพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างอัตลักษณ์ของพืชผักในจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายสันติภาพโทนหงษาเกษตรจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และการจัดงานพร้อมด้วยคณะวิทยากรเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกษตรกรแกนนำและยังสมาร์ทฟาร์เมอร์เข้าร่วมกิจกรรม ำการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัยได้มาตรฐานและยกระดับการผลิตสู่สินค้าเกษตรพรีเมียมภายใต้แผนการปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปี2569รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นบอกว่าปัจจุบันภาคเกษตรกรกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพและมีความพร้อมในด้านเครือข่ายเกษตรกรตลอดจนสถาบันการศึกษาที่พร้อมสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทิศทางต่อจากนี้จึงต้องมุ่งเน้นการผลิตที่ดีกว่าเดิมและมีคุณค่ามากกว่าเดิมยกระดับจากวัตถุดิบทั่วไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคว่าพืชผักจากจังหวัดขอนแก่นมีความโดดเด่นปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดขอนแก่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำวันที่22มิถุนายน2569เขื่อนอุบลราชจังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 971.51 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 389.84 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 52.32 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้43.64 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 989.23 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 157.85 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 86.71 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 49.49 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 6.37 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 4.86 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬและชัยภูมิลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งขอให้ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพยากรณ์อากาศรายจังหวัดจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ลมผิวพื้นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียส
8: นโยบายรัฐบาลเข็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
7: ปิดท้ายกันที่ข่าวสารนโยบายของรัฐบาลทำทันทีนายกเปิดงานพิตาโขนจังหวัดเลยย้ำสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนคาดสร้างรายได้กว่า188ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นพิตาโขนประจำจังหวัดเลยณอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยย้ำว่าแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมยังคงเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือเรียนแบบได้ง่ายพิตาโขนถือเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเชื่อความศรัทธาและวิถีชีวิตของชุมชนที่สืบทอดกันมาอย่างชั่วอายุคนอีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22มิถุนายน2569ไฮไลท์สำคัญคือขบวนแห่ผีตาโขนในวันที่21มิถุนายนส่วนวันที่22มิถุนายนนี้จะเป็นวันทำบุญซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมาก ส่งผลให้ที่พักในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือมียอดจองเกือบเต็มทั้งหมดคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายกระดับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอด365วันผ่านการจัดทำปฏิทินเทศกาลและกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลการใช้ทุนทางวัฒนธรรมอาหารและแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นจุดขายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวตลอดจนการผลักดันแหล่งท่องเที่ยวสำคัญให้เป็นแลนด์มาร์คระดับโลกจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวกาญจนาประเสริฐอ่าน
9: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าบำรุงบำรุงเป็นคำกริยาหมายถึงทำให้งอกงามทำให้เจริญเช่นบำรุงต้นไม้บำรุงบ้านเมืองหมายถึงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีเช่นบำรุงสุขภาพบำรุงร่างกายเงินค่าบำรุงติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซล่ารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043338076หรือ081596 4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
12: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของพลเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าสิริกิติ์ซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรทรงพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ที่บ้านพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์หม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัวณบ้านเลขที่18

0: ยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อส่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและส่งกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ส่งใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงส่งตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ในปัจจุบันนี้เราคงปฏิเสธสื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้ชีวิตในปัจจุบันเราต้องพึ่งพาสื่อสังคมออนไลน์โดยจะเห็นได้ว่าแต่ละคนจะมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเราเองอย่างเช่น Facebook Line TikTok Twitter หรือที่เปลี่ยนเป็น X สิ่งที่ตามมาในปัจจุบันนี้คือคดีเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าด้วยการโฆษณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นนี้จะออกกฎหมายมาจำกัดไม่ได้เว้นแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐหรือกรณีป้องกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นดังนั้นในขณะที่เรามีสิทธิคนอื่นเขาก็มีเสรีภาพเราเองต้องไม่ละเมิดบุคคลเหล่านั้นด้วยสาเหตุสืบเนื่องจากที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นไปกล่าวหาไปหมิ่นประมาทแล้วก็ไปดูหมิ่นผู้อื่นผู้ที่ได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำดังกล่าวได้กรณีของการที่โพสต์ข้อความดังกล่าวนี้นอกจากผู้โพสต์จะมีความผิดแล้วผู้ที่รีโพสต์คือผู้ที่แชร์ผู้ที่คอมเมนต์เหล่านี้ก็มีความผิดตามไปด้วยซึ่งถ้าหากเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นกลุ่มปิดอย่างเช่น Facebook ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะเพียงแค่นี้ก็ถือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทปกติทั่วไปมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่เมื่อไหร่ที่สื่อสังคมออนไลน์ของเรานั้นได้เปิดเป็นสาธารณะสามารถมองเห็นได้โดยทั่วไปความผิดฐานนี้ก็จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทยังมีความรับผิดที่ต้องรับผิดชอบในด้านคดีแพ่งอีกด้วยคือต้องใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่เราไปทำให้เขาเสียหายด้วยนอกจากนี้เขาอาจจะร้องขอให้เราแก้ไขถ้อยคำลงในโพสต์ที่เราโพสต์ไปก่อนหน้านี้กับ2ก็คือ

จะขอให้เราโฆษณานะครับถ้อยคำต่างๆที่เราโพสต์กล่าวเขาเสียหายลงไปในหนังสือพิมพ์และนอกจากนั้นอาจจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินเพราะฉะนั้นเมื่อคิดจะโพสต์หรือแชร์หรือคอมเมนต์ถ้อยคำใดๆต้องระมัดระวังและต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเราต้องไม่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดซึ่งอาจจะถูกฟ้องถูกดำเนินคดีอาญาได้

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โอ้ยายโคมไปใส่คือเส้าหัวด่วนทวนทวนแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปง่ายชิดบัตรทองพอดีพึ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วแม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เทื่อต่อ1ปีผู้เด้บ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออีหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ่อนต้อนอ่อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวกว่า
2: โอ้ยดีๆๆเดี๋ยวแม่ใหญ่เข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อซั่นนี่บ่ขึ้นมาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.5 MHz ต่อจากนี้ไปรับฟังรายการเล่ารู้เรื่อง
7: คุยข่าวเล่าเรื่องรอบรู้ทันเหตุการณ์กับรายการเล่ารู้เรื่องสวทขอนแก่น FM 99.5 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมประกาศเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังในทุกจังหวัดนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลงพร้อมประกาศเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังในทุกจังหวัด
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์และการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญขณะที่จำนวนเงินและทรัพย์สินที่ยึดได้ก็เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งสามารถยับยั้งการหลอกลวงประชาชนได้มากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของสถานการณ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ60%รัฐบาลต้องเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
3: ไอ้ตัวกราฟคดีที่มันลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญจำนวนเงินทรัพย์สินที่ยึดมาได้ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จำนวนยอดของการหลอกลวงคือทุกอย่างมันเป็นไปในทางแนวทางเดียวกันในทิศทางเดียวกันก็แสดงเห็นว่ามันไม่ได้เป็นการสร้างกราฟขึ้นมาเพื่อมารายงานผู้เข้าประชาแต่ว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มาตรวจสอบกันทุกฝ่าย
2: นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามครอบคลุมในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดในพื้นที่ใดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่หรือเชียงรายซึ่งหากมีการสวมสิทธิ์หรือเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างจริงจังหากพื้นที่ใดปล่อยให้เกิดปัญหาทางที่ทราบแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลอาจถือเป็นความล้มเหลวด้านประสิทธิภาพการทำงานจำเป็นต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้าไปทำงานแทนจากนี้รัฐบาลจะไม่เตือนผู้กระทำผิดแต่จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดจะดำเนินการทุกอย่างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำผลสำเร็จการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติสามารถขยายผลจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดลดความเดือดร้อนให้ประชาชน
4: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ20ประกอบด้วยศูนย์ปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามด้วยการใช้กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านสแกมเมอร์หรือการฉ้อโกงออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยการทำงานแบบเรียลไทม์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสถาบันการเงินกสทช.เพื่อขอข้อมูลในการดำเนินการถึงว่าที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จด้วยดีการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและคืนความครอบคลุมให้ประชาชนนอกจากนี้ยังมีการขยายผลจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
5: ตลอดเวลาที่เราขับเคลื่อนสูงต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือ ACSC ที่เกิดขึ้นเราประสบความสำเร็จด้วยการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผล ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้กับผู้เสียหายการดำเนินการก็มีการขยายผลจนเกิดผลปฏิบัติการในหลายคดีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน
4: ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีการสวมสิทธิ์คนไทยเป็นนอมินีว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลามากพอสมควรพร้อมเริ่มปฏิบัติการยุทธการที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตซึ่งการทำงานได้ประสานงานกับต่างประเทศด้วยพร้อมย้ำว่าการปฏิบัติการดังกล่าวถือเป็นการรักษาอธิปไตยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงของคนไทยและประเทศไทยแต่ยังคงผลักดันการท่องเที่ยวด้วยการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องหากเข้ามาทำความผิดก็ต้องบังคับใช้กฎหมายยืนยันว่านโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนทำงานอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมแต่การร่วมมือการแบ่งหน้าที่และการลงมือปฏิบัติจะนำมาสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและมั่นคงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบบริษัทแอปพลิเคชันสั่งอาหารกลุ่มลูกค้าจีนไม่มีใบอนุญาตเร่งสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
6: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสั่งอาหารที่มุ่งให้บริการลูกค้าชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ย่านห้วยขวางสุทธิสารรัชดาพระราม9และเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งมีการใช้งานเป็นภาษาจีนทั้งหมดจนทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจและความถูกต้องตามกฎหมายว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างตรวจสอบบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันทั้ง3รายที่ปรากฏเป็นข่าวโดยพบว่าทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยแล้วเบื้องต้นพบ1ใน3บริษัทมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างชาติเนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นเกินร้อยละ50และยังไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายขณะที่อีก2บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทไทยเนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50จึงอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือเข้าข่ายการเป็นนอมินีหรือไม่โดยหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
7: มี3แอปก็3บริษัทเขาก็เปิดบริษัทในประเทศไทยสิ่งที่เราเข้าไปดูก็คือสถานะการถือหุ้นซึ่งเราตรวจสอบแล้วว่ามีอยู่1บริษัทใน3บริษัทที่สถานะเป็นต่างชาติและไม่ได้ขออนุญาตส่วนอีก2บริษัทเป็นสถานะไทยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการตรวจ2วิธีแบบแรกก็คือต่างชาติถือหุ้น 50% ขึ้นไปบริษัทนั้นมีสถานะเป็นต่างชาติก็จะไปตรวจว่าได้มาขออนุญาตมั้ยแต่ถ้าต่างชาติถือหุ้นไม่ถึง 50% แล้วคนไทยมาถือหุ้นแทนก็จะไปตรวจเรื่องนอมินีมันก็จะตรวจสองสาแบบนี้ถ้าพบการกระทำความผิดก็ต้องส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
6: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกล่าวอีกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกลุ่มธุรกิจเสี่ยงในพื้นที่ห้วยขวางประมาณ25รายซึ่งครอบคลุมธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและกิจการที่เกี่ยวข้องโดยจะพิจารณาทั้งกรณีการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตและกรณีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายซึ่งหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงแรงงานจัดระเบียบแรงงานต่างชาติพบแรงงานผิดกฎหมาย69รายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตย้ำนายจ้างแรงงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าการจัดระบบแรงงานต่างชาติให้มีประสิทธิภาพถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานเพื่อให้ภาคธุรกิจมีแรงงานเพียงพอควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิแรงงานตามกฎหมายพร้อมกำชับกรมการจัดหางานตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบทำงานรวมถึงนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจังโดยเมื่อวันที่17มิถุนายน2569สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการพบแรงงานต่างชาติทำงานผิดกฎหมายรวม69รายโดยเมื่อวันที่17มิถุนายนเข้าตรวจสอบร้านอาหารแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้ากลางเมืองภูเก็ตพบชายสัญชาติซูดานใต้1รายทำงานโดยไม่รับอนุญาตขณะที่วันที่18มิถุนายนตรวจสอบโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอทะลางพบ แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย68รายแบ่งเป็นแรงงานเมียนมา56รายและแรงงานจีน12รายซึ่งทำงานโดยไม่รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีพร้อมแจ้งให้พนักงานสอบสวนพิจารณาดำเนินคดีกับนายจ้างที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้เมื่อวันที่20มิถุนายนสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตยังร่วมปฏิบัติการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับธุรกิจของคนต่างด้าวและเครือข่ายนอมินีเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ทั้งนี้หากพบเห็นการจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางานหมายเลข1506-2หรือสำนักงานจัดหางานในพื้นที่ทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านทั้งด้านการลงทุนใหม่การค้าและบริการเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนมนุษย์เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและเพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบส่วนระยะยาวตั้งเป้าสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปี
9: เราจะขับเคลื่อนกันด้วยทีมเวิร์คเหมือนแข่งบอลโลกปัจจุบันนะครับภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำจากกำหนดเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่จะย้ำเน้นก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนแล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาการที่เรายึดวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนในบางประเทศทำให้แต่ประเทศไทยยังเข้มแข็งอยู่
6: พร้อมกันนี้นายเอกนิติยังกล่าวอีกว่าภายใน4ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ30ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และแก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงความต้องการของตลาดโดยจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมทำงานใน4ด้านด้วยนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งรื้อโครงสร้างค่าไฟแฝงในบินค่าไฟประชาชนหลังมีการรวมค่าไฟฟ้าทางถนนกับค่าไฟฟ้าบ้านประชาชนมากว่า10ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีการคิดค่าไฟฟ้าทางถนนเฉลี่ยเข้ากับค่าไฟบ้านประชาชนว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตั้งมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟฟ้าได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไป
10: วันนี้หลายคนก็กำลังพูดกันอยู่ว่าจะช่วยกันประหยัดไฟทางแล้วตกลงได้อะไรใช่ไหมครับต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลง ค่าไฟของพวกไฟหลวงไฟทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการเนี่ยที่รับผิดชอบเขาก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปเนี่ยอย่างทำเนียบรัฐบาลหนึ่งอย่างตึกอาคารนะครับของกระทรวงเขาก็ทำกันแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่าไฟสำหรับพวกเราก็ถูกลงนะฮะมันก็ไอ้ส่วนเนี้ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับเรื่องนี้ผมตั้งใจออกมาพูดเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู
1: ้ด้านกระทรวงคมนาคมชี้แจงการเรียกเก็บค่าไฟถนนรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการสาธารณะและค่า FT พร้อมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าเพื่อลดค่าไฟภาพรวมนายชยธันพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีที่กระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยการคิดค่าไฟฟ้าทางถนนที่นำไปเรียกเก็บไว้กับใบเสร็จค่าไฟฟ้าครัวเรือนจากประชาชนว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดถูกคำนวณและรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการรายเดือนและค่า FT เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งการที่กระทรวงคมนาคมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในเส้นทางคมนาคมจะช่วยปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงในอนาคตและส่งผลดีต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดด้วยซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเกณฑ์การคำนวณและนโยบายด้านพลังงานเพิ่มเติมได้จากกระทรวงพลังงาน
11: ไฟฟ้าที่ให้ในสาธารณะให้กับคนมันเราดูมันเรื่องปัจจัยอยู่ที่กระทรวงการคลังเขาไปคิดเข้าไปอยู่ตรงไหนการลดค่าไฟลงเนี่ยมันก็มีผลต่อการลดทุกอย่างในแฟกเตอร์ต่างๆเป็นอันนี้ต้องไปถามสัมภาษณ์กับกระทรวงพลังงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เกินเป้าหมายเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดคาดว่าจะประกาศผลได้วันที่17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปเมื่อเวลา 23:00 น.ที่ผ่านมาโดยกลุ่มแรกเป็นผู้ลงทะเบียนเดิมมีจำนวน 13,200,000 คนซึ่งได้มายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดมีผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์แต่ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากอาจตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารกลุ่มที่2กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลจำนวน 1,400,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และกลุ่มที่3กลุ่มเก็บตกซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบเช่นกลุ่มชายขอบผู้ป่วยติดเตียงจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมสามารถเก็บตกได้อีกประมาณ 5,400,000 คนสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นโดยเป้าหมายหลักคือต้องการให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและอาจมีการขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้อเช่นเกณฑ์การดูแลพ่อแม่เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
12: ใน 470,000 รายเนี่ยท่านไม่ทราบข้อมูลจริงๆหรือท่านประเมินตนเองดูแล้วคิดว่าผมไม่ผ่านเกณฑ์จะขอรอบนี้ก็เลยไม่มาอีกแล้วก็เดี๋ยวขอดูข้อมูลข้อเท็จจริงอีกทีนึงยังมีเวลาให้อุทธรณ์หลังจาก17กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมครับเดี๋ยวรอดูผลกับผมรู้บอกว่าจริงๆอยากให้ใจเย็นๆแล้วเราดูผลการชักกรองก่อนว่าแต่ละมาตรการเนี่ยมันเข้มไปอ่อนไปอย่างไรนะครับอย่างน้อยที่สุดต้องเข้าครม.ก่อนประกาศผลแน่นอนเพราะว่าเราจะขอดูเป็นการชี้เกณฑ์อะไรแน่ๆแต่ว่ามันอาจจะมีเกณฑ์อื่นที่จะขอกลับก็จะเสนอสักทีเดียวเลยจากผลการชักกรองออกมาแล้ว
1: ปลัดกระทรวงการคลังยังเปิดเผยถึงกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองกระทรวงการคลังจะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17กรกฎาคมนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมซึ่งระบบจะแจ้งอย่างชัดเจนว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องโดยมองว่าการเปิดอุทธรณ์จะเกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อประชาชน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Food เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มประชาชนสามารถสั่งอาหารผ่านแอปเป๋าตังค์รับส่วนลดค่าอาหารค่าส่งฟรีและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้มากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและทำให้เงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษวัย63ปีประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษในวันนี้หลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากทั้งรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอังกฤษรวมทั้งคะแนนความนิยมที่ตกต่ำลงเนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายได้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์จะยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคแรงงานอังกฤษและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก่อนที่รัฐสภาอังกฤษจะเปิดสมัยประชุมฤดูใบไม้ร่วงในเดือนกันยายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าเขาจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้การถ่ายโอนอำนาจเป็นไปอย่างเรียบร้อย

0: ไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถือเป็น2รัฐที่เป็นศัตรูกันอย่างเด็ดขาดพร้อมเสริมกำลังด้วยการวางลวดหนามทุ่นระเบิดและสร้างสิ่งกีดขวางต่อต้านรถถังตลอดแนวเส้นแบ่งเขตแดนทหารอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.3 เซนติเมตรและเวลา 12:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 16 เซนติเมตรและเวลา 17:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 5 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 นาที
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติ ความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้ง

แต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่น้อ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาแท้ค่ะพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อปุญญ
2: ์ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
2: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
2: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหมอขอเล่าดำเนินรายการโดยแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลครับเรื่องเล่าสุขภาวะเพื่อครอบครัวในรายการหมอขอเล่าโดยแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลขอนแก่นทุกวันจันทร์เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทางสวทช.ขอนแก่น FM 99.50

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการหมอขอเล่าโดยดิฉันแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะวันนี้เป็นผู้จัดรายการแล้วก็จัดมาตลอดจะว่าไปก็จัดรายการนี้มาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็แต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้แนะนำตัวกันแบบนี้เนาะวันนี้ก็ถือโอกาสแนะนำยาวๆสักนิดนึงนะเผื่อใครอาจจะสงสัยบ้างก็ได้ว่าไม่หมอเป็นหมออะไรทำไมได้มาจัดรายการนี้แล้วก็จัดแล้วไม่เป็นยังไงอย่างนี้นะคะผู้ฟังหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินคำว่าหมอเวชศาสตร์ครอบครัวหรือหมอครอบครัวเนาะแต่ถ้ายังไม่ค่อยรู้จักแล้วทำความรู้จักกันเพิ่มขึ้นสักนิดนึงนะคะหมอครอบครัวนี่ก็เป็นหมอที่ประเทศไทยเพิ่งมีมาประมาณ20ปีเท่านั้นเองค่ะคือยังไม่นานมากแล้วก็ชื่อหมอครอบครัวก็แปลว่าต้องเกี่ยวกับครอบครัวถูกไหมคะแต่ว่าไม่ใช่หมอแบบรักษาโรคในครอบครัวนะก็ไม่เชิงแบบนั้นแต่ว่าเราใช้ในความหมายของการที่เราต้องดูแลกันเป็นครอบครัวดูแลกันเป็นองค์รวมค่ะไม่ใช่ดูแลแต่เรื่องโรคอย่างเดียวเนาะเพราะว่าการเจ็บป่วยของมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยก็จะส่งผลต่อครอบครัวของเขาด้วยและในทางกลับกันค่ะครอบครัวมีปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยก็จะส่งผลต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนไข้คนนั้นด้วยมีผลกระทบกันมากันไปแบบนี้ละค่ะหมอสายพันธุ์นี้เขาก็พยายามจะเชื่อมโยงแล้วก็แก้ปัญหาพยายามจะบรรเทาปัญหาหรือว่าพยายามจะทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นว่าการเจ็บป่วยของคนไข้แต่ละคนเนี่ยมันเกิดจากไม่ใช่แค่ตัวโรคพยาธิสภาพอย่างเดียวนะยังอาจจะเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยเนี่ยค่ะก็งานหลักๆที่หลายท่านอาจจะเคยเห็นบ้างก็คืองานหลักของหมอครอบครัวงานหนึ่งที่ท่านผู้ฟังจะแยกได้คือเป็นหมอที่มักจะต้องออกไปเยี่ยมบ้านอยู่เสมอค่ะเพราะว่าเราต้องไปเห็นความจริงของคนไข้เนาะว่าเวลาเขาไปอยู่ที่บ้านแล้วบ้านเขาเป็นยังไงเนาะสิ่งแวดล้อมอยู่ยังไงมีครัวแบบไหนมีห้องอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เขาเป็นอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยจะส่งผลยังไงกับสุขภาพเขาบ้างเราจะสามารถไปปรับปรุงแก้ไขอะไรเพื่อทำให้การเจ็บป่วยนั้นมันหายไปหรือว่ามันถูกบรรเทาลงอะไรก็คงต้องมีความรู้เชิงนี้ด้วยเนาะเพราะว่าความเจ็บป่วยของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคอย่างเดียวเนาะมันไม่ได้เกิดจากความโชคร้ายที่ต้องเกิดมาเป็นมะเร็งหรือว่ามีการติดเชื้อบางอย่างแต่ว่าบางทีมันก็เกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อมก็มีคนไข้หลายคนที่มาบ่นกับหมอนะว่าที่นอนไม่หลับเนี่ยเพราะว่าบ้านตั้งอยู่ริมถนนค่ะริมถนนในตัวเมืองขอนแก่นในบางเส้นเนี่ยมันก็มีรถขับผ่านแทบจะตลอดเวลาแล้วก็เสียงรถยนต์เครื่องยนต์มันก็ดังมากหรือว่าเผอิญไปอยู่ใกล้ร้านค้าร้านที่ เปิดดึกๆแล้วก็มีเครื่องดื่มพวกสุราเมรัยเนี่ยบริการก็อาจจะทำให้มีลูกค้าที่ส่งเสียงดังอะไรเงี้ยให้เขารำคาญแล้วเขาเลยนอนไม่หลับเนี่ย เหตุการณ์อย่างนี้หมอก็จะได้ฟังจากคนไข้หลายๆคนนะคะก็จะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่เนี่ยมีผลต่อการเจ็บป่วยของเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะไปแก้กันได้ยังไงเราจะไปย้ายบ้านหนีก็ไม่ได้จะไปเปลี่ยนถนนก็ไม่ได้จะไปให้ร้านค้าเขาผิดบริการก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็คงต้องหาทางอื่นช่วยกันว่ามีโอกาสอะไรบ้างที่เราจะพอปรับตัวได้เพื่อให้เรานอนหลับดีขึ้นเนาะซึ่งกับคนไข้หลายๆคนที่หมอเจอเนี่ยก็คงจะไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทำให้เขานอนไม่หลับค่ะคือสาเหตุที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมก็คงเป็นส่วนหนึ่งแต่ในประเด็นหลักๆที่ทำให้เขานอนไม่หลับเนี่ยสำหรับในมุมมองหมอนะคะท่านผู้ฟังส่วนใหญ่ก็เกิดจากภาวะในจิตในใจของคนคนนั้นเองค่ะมีเรื่องในใจมีเรื่องให้กังวลมีเรื่องให้คิดมากมีเรื่องให้เสียใจมีเรื่องให้น้อยใจมีเรื่องทำให้ใจไม่สงบก็เลยนอนไม่หลับหรือว่าหลับไปแล้วต้องมาตื่นกลางดึกตื่นมาเข้าห้องน้ำบ้างแล้วก็กลับไปหลับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยได้ยากมากๆเพราะว่าใจมันก็ไปวนกับการคิดใจมันก็ไปอยู่กับอารมณ์ใจมันก็อยู่กับเหตุการณ์ที่ทำให้ความคุกรุ่นในใจมันเกิดขึ้นอยู่เสมอเว
เวลามันคุกรุ่นมันก็เหมือนมีพลังงานเหมือนต้มน้ำให้มันเดือดอย่างเงี้ยมันก็คุกรุ่นมันก็ทำให้เขาไม่สามารถนอนหลับได้อย่างสนิทนั่นเองเนี่ยก็อย่างภาวะนอนไม่หลับนี่เราจะมาแก้แต่ให้แต่ยานอนหลับก็ใช่ที่นะคะเพราะว่าท่านผู้ฟังก็ทราบแล้วหมอเองก็ทราบว่ายานอนหลับก็คงมีผลเสียอยู่พอสมควรกับสุขภาพท่านโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุเนาะถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราก็จะไม่ใช้ถ้าจะใช้จริงๆเราก็จะใช้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุดในปริมาณที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำให้ท่านสุขสบายนอนหลับได้ดีนะก็เราก็ต้องรู้ความจริงหลายๆด้านหลายๆมิติแล้วก็ลงมือช่วยกันนะที่จะทำให้เหตุการณ์นั้นนะมันดีขึ้นนะไม่ทำให้เขาแย่ลงเนาะก็นี่ก็เป็นงานของหมอเวชศาสตร์ครอบครัวนะที่จะต้องมองให้เห็นในมิติเชิงส่งเสริมป้องกันสุขภาพด้วยค่ะ เราจะไม่เน้นตั้งรับรักษานะคะแม้ว่าเราอาจจะเจอกันที่ศูนย์แพทย์ต่างๆเนี่ยหมอก็เหมือนจะตั้งรับรักษากันอย่างเดียวนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยที่หลักวิชาเขาสอนมาเนี่ยงานของหมอจริงๆคือการส่งเสริมป้องกันค่ะเพื่อไม่ให้คนเป็นโรคนั้นอีกไม่เป็นซ้ำแล้วก็ทำให้เขาแข็งแรงขึ้นไม่ต้องมีโอกาสเจ็บป่วยเนี่ยซึ่งมันก็จะเป็นเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขเนาะเพราะว่าชื่อของเราก็บอกอยู่แล้วว่าสุขสาธารณะค่ะสาธารณสุขคือสุขสาธารณะต้องทำให้ประชาชนมีความสุขทั่วๆกันเนี่ยค่ะซึ่งจะมีความสุขได้นี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่แล้วก็ยากมากๆนะเพราะว่ามันมีคำนิยามก็กว้างเนาะสุขคืออะไรสุขแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสุขกายแล้วสุขใจด้วยไหมสุขมีเงินใช้แล้วจะสุขไหมหรือถ้ามีหนี้อยู่จะสุขได้ยังไงมันก็เป็นคำที่มีความยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราสนใจที่จะทำแล้วเราอยากจะแบ่งปันสิ่งดีให้กับท่านผู้ฟังทุกคนอยากจะทำให้ท่านรู้วิธีดูแลตัวเองมากขึ้นก็หมอก็เป็นหมอมานานแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามัวจะตั้งรับรักษาอยู่ที่ศูนย์แพทย์หรือที่โรงพยาบาลอย่างเดียวเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยทันการนะก็เป็นเหตุทำให้ขอนะคะมาขอทางสถานีวิทยุแล้วก็ทางสถานีแห่งนี้เขาก็ใจดีว่ามีรายการ Healthy Club อยู่วันพฤหัสแล้วก็ส่วนรายการหมอขอเล่าที่มาจัดนี้ก็เพิ่มขึ้นนะคะที่งานส่งเสริมงานที่หมอทำคืองานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคมาแบ่งปันเรื่องราวมาแบ่งปันมุมมองความคิดเห็นมาทำให้ท่านผู้ฟังอาจจะหลายท่านรู้สึกว่าดีจังที่มีเสียงนี้ออกมาแล้วก็ถ้าใครรู้สึกอย่างนี้ก็ดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ค่อยชอบก็ต้องขออภัยด้วยนะที่ก็อาจจะมีความสามารถอยู่ประมาณนี้นะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้หมอก็นอกจากเรื่องเล่าแล้วนะหมอยังมีบทเพลงไพเราะบทเพลงหนึ่งที่อยากจะมามอบให้ท่านผู้ฟังนะคะฟังแล้วอาจจะเกิดความคลี่คลายในดวงใจด้วยความเข้าใจมากขึ้นนะว่ามันก็สุขทุกข์เนี่ยมันก็อยู่ที่ใจเราเนาะอยู่ที่ความคิดของเราบางทีถ้าเรามัวแต่หมกมุ่นการคิดคิดในทางที่ลบทางที่ร้ายทางที่เป็นอุปสรรค อยู่เสมอเหมือนกับเราถือล่มแต่ว่าล่มของเราเป็นสีเทาๆสีดำๆหมุนๆก็เหมือนครอบเราอยู่ตลอดเนี่ยเราก็ไม่มีความสุขแล้วก็ดูเหมือนปัญหาที่เราจะเอาออกไปมันก็ออกไม่ได้เพราะว่าเราถูกขังอยู่กับความคิดสีเทาๆสีดำๆลักษณะแบบนั้นนะแท้จริงนะถ้าเราสังเกตดูดีๆนะคะเราสามารถมีแสงสว่างมีสีที่สว่างขึ้นอยู่ได้อยู่เสมอค่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องฝึกกันสักหน่อยนะคะปรับเปลี่ยนมุมมองแล้วก็พยายามไม่ถือล่มสีเทานี้อยู่ตลอดเวลาคงต้องปล่อยวางสิ่งที่ยึดถือบางเรื่องก็จะทำให้เรามีความสุขง่ายขึ้นนะคะเอาละค่ะพร้อมนะคะฟังเพลงด้วยกันค่ะ

จะทุกข์จะสุขแค่ไหนก็อยู่ที่จะมองค่ะท่านผู้ฟังเห็นด้วยไหมคะว่าเราเป็นผู้ให้มุมมองกับสิ่งต่างๆกับชีวิตของเราเองนะถ้าเรามองทางสุขมันก็สุขง่ายขึ้นแต่ถ้ามองไปทางทุกข์มันก็ทุกข์ง่ายขึ้นจริงๆนะเราก็ลองสังเกตดูตัวเรานะคะเวลาเราเผชิญสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเรามองด้วยร่มสีอะไรนะสีเทาอย่างเดียวสีดำอย่างเดียวหรือว่ามีสีเหลืองสีเขียวบ้างหรือเปล่าสีสดใสสดใสมีไหมถ้ายังไม่ค่อยมีก็ลองปรับดูมุมมองใหม่ๆหน่อยนะคะเราอาจจะได้พ้นพบหนทางในการมีชีวิตอย่างมีความสุขง่ายขึ้นนะก็ช่วยกันนะคะช่วยกันมองให้ดีขึ้นเนาะก็วันนี้หมอก็มีเรื่องเล่าจากการได้เจอผู้คนมากมายนะก็ได้เจอผู้เข้าร่วมอบรมขั้นหนึ่งนะวันนี้ก็ไปเจอมาก็อายุยังไม่มากหรอกค่ะเพียงแต่ว่าหมอก็จะสังเกตว่าเขาไม่ค่อยจะยิ้มแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้ากับเพื่อนฝูงได้มากนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยไปคุยกับเขาแล้วก็ได้รับรู้ว่าอ๋อเป็นคนมาจากต่างจังหวัดนะคะแล้วก็มาเรียนหนังสือที่ขอนแก่นค่ะก็ชีวิตของเขานี่ก็ผ่านอะไรมาพอสมควรคือผ่านการบาดเจ็บของร่างกายก็ทำให้เขารู้สึกว่ามันปวดง่ายปวดหัวเข่าอะไรเงี้ยค่ะพอปวดหัวเข่าก็เลยไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมต่างๆกับที่เพื่อนๆทำได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องโครงสร้างสรีระของกระดูกสันหลังที่มันเป็นแบบความเป็นพันธุกรรมของครอบครัวเขาที่มันมีการบิดเบี้ยวบ้างก็เลยทำให้ร่างกายเขาเนี่ยมันมีองศาที่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็สิ่งนี้ก็ทำให้เขาความปวดแบบนี้ความคดแบบนี้มันทำให้เขาเขาบอกว่ามันลดน้ำหนักไม่ได้เพราะว่าเขาไม่สามารถจะไปปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปออกกำลังกายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตลอดระยะเวลาการคุยกับน้องท่านนี้หมอก็รู้สึกว่าโอ้มันมีแต่เหมือนกันปิดประตูทุกทางออกค่ะคืออันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนจะต้องมีชีวิตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นความสุขไหมมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะมันก็เป็นความไม่สบายกายเป็นความไม่สบายใจแล้วก็เป็นความทุกข์ใจแบบหนึ่งแล้วกันเนาะแต่ว่าดูเหมือนน้องเขาก็ยังอยู่ในลักษณะของการคิดว่ามันเป็นไปได้หรอที่เขาจะหายเพราะว่ามันไปทำมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเคยไปรักษามาแล้วเคยไปพบนักกายภาพบำบัดมาแล้วเพื่อบรรเทาอาการปวดแต่ว่าก็เขาก็อาจจะจริงๆการรักษาด้วยกายภาพบำบัดเนี่ยบางทีมันต้องการความต่อเนื่องแล้วก็ต้องไปฝึกฝนด้วยตัวเองด้วยนะคะซึ่งถ้าไม่มีกำลังใจจะทำหรือว่าไม่ได้กลับไปติดตามเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นซึ่งเกรน้องคนนี้ก็คล้ายๆแบบนี้นะก็เลยยังไม่ดีขึ้นซึ่งวันนี้หมอก็แนะนำว่ามันก็จะต้องพักเพียรไปหน่อยมันก็ต้องมีโอกาสที่ต้องพายตัวเองหายการไปพบผู้รู้เนี่ยก็ที่เขาจะช่วยเราได้ก็เป็นทางออกทางนึงเนาะแต่ว่าพอพูดถึงตรงนี้น้องก็จะถามว่าคนมากมายนะก็ได้เจอผู้เข้าร่วมอบรมขั้นหนึ่งนะวันนี้ก็ไปเจอมาก็อายุยังไม่มากหรอกค่ะเพียงแต่ว่าหมอก็จะสังเกตว่าเขาไม่ค่อยจะยิ้มแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้ากับเพื่อนฝูงได้มากนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยไปคุยกับเขาแล้วก็ได้รับรู้ว่าอ๋อเป็นคนมาจากต่างจังหวัดนะคะแล้วก็มาเรียนหนังสือที่ขอนแก่นค่ะก็ชีวิตของเขานี่ก็ผ่านอะไรมาพอสมควรคือผ่านการบาดเจ็บของร่างกายก็ทำให้เขารู้สึกว่ามันปวดง่ายปวดหัวเข่าอะไรเงี้ยค่ะพอปวดหัวเข่าก็เลยไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมต่างๆกับที่เพื่อนๆทำได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องโครงสร้างสรีระของกระดูกสันหลังที่มันเป็นแบบความเป็นพันธุกรรมของครอบครัวเขาที่มันมีการบิดเบี้ยวบ้างก็เลยทำให้ร่างกายเขาเนี่ยมันมีองศาที่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็สิ่งนี้ก็ทำให้เขาความปวดแบบนี้ความคดแบบนี้มันทำให้เขาเขาบอกว่ามันลดน้ำหนักไม่ได้เพราะว่าเขาไม่สามารถจะไปปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปออกกำลังกายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตลอดระยะเวลาการคุยกับ
น้องท่านนี้หมอก็รู้สึกว่าโอ้มันมีแต่เหมือนกันปิดประตูทุกๆทางทุกๆทางออกค่ะคืออันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนจะต้องมีชีวิตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นความสุขไหมมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะมันก็เป็นความไม่สบายกายเป็นความไม่สบายใจแล้วก็เป็นความทุกข์ใจแบบหนึ่งแล้วกันเนาะแต่ว่าดูเหมือนน้องเขาก็ยังอยู่ในลักษณะของการคิดว่ามันเป็นไปได้หรอที่เขาจะหายเพราะว่ามันไปทำมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเคยไปรักษามาแล้วเคยไปพบนักกายภาพบำบัดมาแล้วเพื่อบรรเทาอาการปวดแต่ว่าก็เขาก็อาจจะจริงๆการรักษาด้วยกายภาพบำบัดเนี่ยบางทีมันต้องการความต่อเนื่องแล้วก็ต้องไปฝึกฝนด้วยตัวเองด้วยนะคะซึ่งถ้าไม่มีกำลังใจจะทำหรือว่าไม่ได้กลับไปติดตามเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นซึ่งเกรย์น้องคนนี้ก็คล้ายๆแบบนี้นะก็เลยยังไม่ดีขึ้นซึ่งวันนี้หมอก็แนะนำว่ามันก็จะต้องพักเพียรไปหน่อยมันก็ต้องมีโอกาสที่ต้องพายตัวเองหายการไปพบผู้รู้เนี่ยก็ที่เขาจะช่วยเราได้ก็เป็นทางออกทางหนึ่งเนาะแต่ว่าพอพูดถึงตรงนี้น้องก็จะถามว่าต้องใจตั้งไหมจะไปที่ไหนซื้อทุกอย่างดูเป็นอุปสรรคไปหมดเลยเนาะก็ต้องค่อยๆให้ข้อมูลว่าเราอยู่ในประเทศไทยตอนนี้มันก็มีโครงการตัดทองนะแล้วเราก็สามารถย้ายสิทธิ์ตัดทองได้นะไม่ว่าเราจะอยู่ที่จังหวัดอื่นแล้วก็สามารถย้ายได้แล้วก็ไปโหลดแอปธนาคารบนแอปสปสช.มาแล้วก็ย้ายสิทธิ์ได้เนาะพอย้ายสิทธิ์มาอยู่ในเขตขอนแก่นนี่ก็จะเข้ารับบริการที่เครือข่ายโรงพยาบาลในขอนแก่นได้โดยที่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรมากนักเกลี่ยมากก็เสีย30บาทนี่นะคะก็ต้องค่อยๆให้ข้อมูลไปทีละด้านทีละอย่างเพราะว่าไม่งั้นก็แบบมันไม่มีทางออกเป็นต้นนะซึ่งก็ต้องชวนช่วยกันมองว่าในทุกๆปัญหามันต้องมีทางออกบ้างแล้วนะเราจะไม่อยู่กับปัญหาอย่างนี้ไปตลอดเนาะก็เวลาที่น้องหมอเนาะคือหมอคุยกับน้องคนนี้ไปหมอก็จะคิดถึงภาพคนไข้หลายๆคนที่หมอเจอว่าบางคนนี่เขาก็เรียกว่าพิการแต่กำเนิดหรือว่ามีโรคร้ายที่รักษาไม่หายแล้วก็มีความลำบากมากมายในชีวิตอย่างมากแต่ว่าหมอก็มีโอกาสเจอคนไข้หลายคนที่มีลักษณะแบบนี้แต่ว่าเขาไม่รู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคนะคะท่านผู้ฟังเขาก็แค่ปรับตัวแล้วก็อยู่กับความเป็นเช่นนั้นต่อไปไม่ว่าเขาจะไม่มองเห็นไม่ว่าเขาจะไม่สามารถเดินได้เนี่ยแต่เขาก็เรียนรู้ที่จะอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขได้เนี่ยแหละซึ่งก็เป็นบทเรียนที่หมอได้รับจากคนไข้ที่ได้ไปเห็นมาเนาะก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังด้วยนะคะลองดูนะว่าเราสามารถเห็นมุมมองที่สว่างขึ้นสบายใจมากขึ้นได้หรือเปล่านะเป็นหนทางแห่งทางออกมากขึ้นเนาะอย่างน้อยขณะที่เราคิดท่านสว่างได้ณขณะจิตนั้นเราก็มีความสุขมากขึ้นบ้างนะคะเอาละค่ะวันนี้รายการหมอขอเล่านี่เวลาหมดลงอย่างรวดเร็วนะทีนี้ก่อนจะจากกันวันนี้หมอมีเทคนิคอย่างหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขง่ายขึ้นคือเทคนิคการตามเสียงระฆังค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังลองฝึกไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวหมอจะเคาะระฆังจะดังทั้งหมด3รอบนะคะท่านผู้ฟังลองตั้งใจตามเสียงระฆังขณะที่อยู่กับเสียงระฆังลองเอาใจมารับรู้ลมหายใจท่านด้วยแล้วก็ทำให้เกิดความสงบนิ่งในใจนะความสงบเนี่ยเป็นหนทางแห่งความสุขแบบนึงนะจบจากเสียงระฆังก็จะมีบทเพลงไพเราะอีกเพลงนึงนะคะแล้วก็จบรายการลงนะวันนี้ก็หมอกระต่ายแพทย์หญิงวนาพรลาจากไปก่อนนะคะแต่วันนี้จากเริ่มต้นด้วยเสียงระฆังไปด้วยกันค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งมหาเถรสมาคมจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกครั้งที่3เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกหลังเอาชนะนิวซีแลนด์3ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นางคาทาริน่าวีเซอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยนางคาทาริน่าวีเซอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายเกลาดิโอริการ์โดกูติเออร์เรสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยนายเกลาดิโอริการ์โดกูติเออร์เรสเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินามาก่อนนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะซึ่งมีหินพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออันซาดะเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตกรมกิจการอาหรับกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์และกงสุลใหญ่รัฐกาตาร์ณนครอิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีมาก่อนนางลูซี่อินเจรีคิรูทูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยนางลูซี่อึนเจรีคิรูทูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกิจการการเมืองและการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยามาก่อนนายฮารีปราโบโวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยนายฮารีปราโบโวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการและรองผู้แทนถาวรคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนนายกาลิสเอเฮนส์ปาอุมซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกนายกาลิสเอเฮนบาอุมได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลัตเวียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้แทนจากกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ข้าวสารหอมมะลิและสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโอกาสนี้พระครูชินวรโกศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรมสุรินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์และพระครูปลัดเสกสรรธีรปัญโยเจ้าอาวาสวัดลำดวนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์รวมเข้าเฝ้าด้วยนางสาววิลาวันวนดูรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายเฉลิมชัยมหากิจสิริกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโทริเซนไทยเอเยนซี่จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยอาร์กติกปีพุทธศักราช2569นำนายเสทรงพลอยนักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายปราณชวลิตธรรมรงค์นักศึกษาระดับปริญญาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยอาร์กติกกับคณะสำรวจอาร์กติกแห่งจีนของสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีนปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางเวลา 18:46 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกพุทธศักราช2569ครั้งที่3ณพระมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569พร้อมสืบทอดพระพุทธศาสนาเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาคุ้มครองพระธรรมไม่ให้สูญหายหรือบิดเบือนโดยการตรวจสอบความถูกต้องของพระธรรมวินัยรักษามาตรฐานพระธรรมวินัยเพื่อให้พระสงฆ์เชี่ยวชาญในเนื้อหาของพระไตรปิฎกช่วยให้การปฏิบัติการสอนและการวินิจฉัยพระธรรมวินัยมีหลักอันเป็นมาตรฐานทำให้พระพุทธศาสนาผูกพันกับวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนาส่งเสริมการรักษาและสืบทอดเนื้อหาในพระไตรปิฎก เผยแผ่ให้พระสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงความหมายและอานิสงส์ของการสาธยายพระธรรมคำสอนเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนทั้งเพื่อยกระดับบทบาทพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พระไตรปิฎกและเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมพระไตรปิฎกสู่คนรุ่นใหม่ผู้นำองค์การ5ศาสนาร่วมลงนามถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569เบื้องหน้าพระรูปที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานำคณะผู้นำและศาสนิกองค์การทางศาสนา5ศาสนาจำนวน15องค์กรได้แก่ศาสนาพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกเข้าถวายเครื่องสักการะและร่วมลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโดยพร้อมเพรียงกันรวมถึงผู้นำองค์การทางศาสนาได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชในด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนทุกศาสนาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความมั่นคงและความสมานฉันท์ของแต่ละศาสนาท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความสงบสุขและความร่มเย็นของบ้านเมืองมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกประชุมเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกครั้งที่9ทับ2569โดยมีการรายงานเรื่องสำคัญได้แก่การกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อถวายพระเกียรติและแสดงความอาลัยอย่างสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้แก่การลดธงลงครึ่งเสาการกำหนดให้กำลังพลแต่งกายไว้ทุกเป็นเวลา15วันการเตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมวานในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนนี้เพื่อให้กำลังพลทุกนายได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผลักดันการเปลี่ยนผ่านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับธรรมาภิบาลข้อมูลของประเทศสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน
4: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสประกาศเปิดระบบ PDPA Certification ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการหลังราชกิจจานุเบกษาประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2569เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนการประกาศหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนผ่านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากเดิมที่เป็นเพียงการบังคับใช้กฎหมายไปสู่การสร้างมาตรฐานแห่งความเชื่อมั่นที่ตรวจสอบได้จริงโดยข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบันถือเป็นทรัพยากรและหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คลาวด์คอมพิวติ้งและการเงินดิจิทัลสำหรับเกณฑ์คุณสมบัติขององค์กรที่จะยื่นขอรับรองมาตรฐานนี้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐระดับกรมขึ้นไปและนิติบุคคลภาคเอกชนโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือองค์กรจะต้องผ่านการประเมินความพร้อมระดับสูงสุดหรือระดับ5ไม่เคยถูกเพิกถอนไปรับรองในรอบ1ปีและหากเคยมีคำสั่งพิพากษาเกี่ยวกับคดี PDPA จะต้องพ้นระยะเวลามาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีโดยกระบวนการตรวจประเมินจะครอบคลุมการดำเนินงานจริงทั้งระบบงานเอกสารและการสัมภาษณ์บุคลากรรวม4กลุ่มหลัก10ด้านเช่นนโยบายธรรมาภิบาลมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงและการบริหารจัดการเหตุละเมิดข้อมูลทั้งนี้การพิจารณาจะทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลาไม่เกิน180วันโดยไปรับรองจะมีอายุ3ปี และจะมีการติดตามประเมินผลต่อเนื่องในทุกๆ1ปีเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถรักษามาตรฐานได้อย่างแท้จริงซึ่งสกสตั้งเป้าให้ระบบใบรับรองนี้เป็นเครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและเป็นแต้มต่อสำคัญในการดึงดูดผู้บริโภคและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศนำพาประเทศไทยสู่การเป็นประเทศแห่งความเชื่อมั่นด้านดิจิทัลในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าหลายประเทศในทวีปยุโรปเตรียมรับมือกับคลื่นความร้อนที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยทางการฝรั่งเศสสั่งปิดสถานศึกษา845แห่งทั่วประเทศในวันนี้และกำหนดให้อีก 1,800 แห่งอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านก่อนเวลาได้หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่96เขตการปกครองระดับจังหวัดของฝรั่งเศสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่การรถไฟแห่งชาติของเบลเยียมประกาศยกเลิกการเดินรถไฟบางขบวนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนระหว่าง 22-23 มิถุนายนนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่รถไฟจะเกิดเหตุขัดข้องและกีดขวางเส้นทางการเดินรถในช่วงที่เกิดคลื่นความร้อนขึ้นด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสเปนเตือนว่าหลายพื้นที่ในสเปนยังคงเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดผิดฤดูกาลทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างต่อเนื่องจนถึง24มิถุนายนนี้บางพื้นที่อาจมีอุณหภูมิสูงถึง44องศาเซลเซียสสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงมหาดไทยกาตาร์ที่ระบุว่าเหตุระเบิดและไฟไหม้รุนแรงในโรงงานผลิตก๊าซบาซานซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาสลาฟานของกาตาร์ศูนย์กลางก๊าซธรรมชาติเหลวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย54คนสูญหายอีก18คนโดยการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการผิดพลาดทางเทคนิคระหว่างเริ่มเดินเครื่องระบบปฏิบัติการขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องทางนี้นิคมอุตสาหกรรมลาฟานได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหลังอิหร่านมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียจนทำให้เดือนมีนาคมที่ผ่านมากาตาร์ต้องยุติการผลิตชั่วคราวทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์รายงานว่าประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุกราดยิงโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตาโคบันจังหวัดเลเต้ทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บอีก5รายพร้อมสั่งการให้ดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดรวมทั้งให้เจ้าหน้าที่รับประกันความปลอดภัยและความมั่นคงในทุกพื้นที่เช่นสำนักงานสถานประกอบการโดยเฉพาะในโรงเรียนหรือสถานศึกษาด้านนายโนเอลิโตเกติกันผู้บัญชาการตำรวจเมืองตาโคบันกล่าวว่าคนร้าย2คนที่ก่อเหตุกราดยิงในครั้งนี้ใช้อาวุธปืนขนาด .38 คาลิเบอร์และ9มม.โดยหนึ่งในผู้ก่อเหตุยังเป็นเยาวชนพร้อมขอให้ประชาชนไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสอบสวนคดีนี้ด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่มเอทัพกระทิงดุสเปนเอาชนะซาอุดีอาระเบีย 4-0 เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนนำจ่าฝูงขณะที่แคปเวิร์ดชาติเกาะขนาดเล็กจากแอฟริกาใต้ยันเสมอกับอุรุกวัยอดีตแชมป์โลก2สมัย 2-2 ทำให้ทั้ง2ทีมมี2คะแนนเท่ากันต้องไปลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายด้านกลุ่ม G อียิปต์เอาชนะนิวซีแลนด์ 3-1 อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกพร้อมมี4แต้มขึ้นนำจ่าฝูงสำหรับคืนนี้ในกลุ่ม J อาร์เจนตินาพบกับออสเตรียเวลาเที่ยงคืนต่อด้วยเวลา16:00 น.กลุ่มไอฝรั่งเศสเจอกับอิรักฟุตบอลเยาวชน8 คนที่ชนะเลิศแห่งประเทศไทยจดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO Cup 2026รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน13 ปีโรงเรียนกันทรารมยู13ชนะจุดโทษอะคาเดมี่หนองบัวพิทยา FC 3-2ต่อเสมอกันในเวลา1-1ทีมนักเตะหนุ่มกันทรารมคว้าแชมป์ไปครองส่วนรุ่นอายุไม่เกิน15 ปีโรงเรียนกันทรารมชนะจุดโทษบียูหนองกี่ FC 2-0ต่อเสมอกันในเวลา1-1ส่งผลให้ทีมนักเตะโรงเรียนกันทรารมคว้าแชมป์ได้ทั้งรุ่นยู13และยู15สำหรับ4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในแต่ละรุ่นจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปขณะเดียวกันโครงการ GLO Star ได้คัดเลือกนักเตะเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นจากการแข่งขันโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศเพิ่มเติมอีก9 คนแบ่งเป็นรุ่น U13 ได้แก่เตวิชกรยศมงคลอัตพลศรีสวยพีระดลมาราศีและประกรณ์เกียรติพึ่งไพศาลส่วนรุ่น U15 ได้แก่รัฐพงศ์ศรีสวยวินทนนท์คุขะละโมธนภูมิจอดนอกนราวิทย์บุษบงรัตนพัฒน์ขอพึ่งพันโทหนุนสัญชนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าการแข่งขัน GLO ครับเดินทางมาถึงสนามที่6แล้วและสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในทุกภูมิภาคคือศักยภาพของเยาวชนไทยดีขึ้นอย่างมากนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวหลังการประชุมสภากรรมการว่าสมาคมสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องแนวทางการชำระหนี้ของสมาคมหลังจากสมาคมได้ชำระหนี้ให้กับบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดไปแล้วเป็นจำนวน120 ล้านบาทล่าสุดสมาคมได้ขอรับโอนหนี้จำนวน240 ล้านบาทแทนที่สยามสปอร์ตซึ่งเป็นหนี้บริษัทซินดิเพล็กซ์จำกัดในกลุ่มทรูโดยกำหนดแนวทางการชำระหนี้ให้กับบริษัทซินดิเพล็กซ์ออกเป็น2 ส่วนประกอบด้วยการชำระเป็นเงินสดตามงวดที่ตกลงกันและการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้ระยะเวลา4 ปีฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีประเภทกกรมพละศึกษาเดลีนิวครับ2026ในกลุ่ม B โรงเรียนสาระวิทยาเอาชนะแชมป์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบ3-2สาระวิทยามีเพิ่มเป็น4 คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงส่วนสวนกุหลาบมี1 คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่ม B โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยชนะโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม2-1ราชสีมาวิทยาลัยคว้า3 แต้มแรกมีเพิ่มเป็น4 คะแนนเท่ากับสาระวิทยาส่วนท่าข้ามพิทยาคมมี1 คะแนนหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจบการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทำผลงานแพ้ยูเครน2-3เซตก่อนมาเอาชนะบัลการีย3-0เซตชนะแคนาดา3-1เซตและมาแพ้เนเธอร์แลนด์0-3เซตมี9 แต้มอยู่อันดับ14พิมพิชยาคกรำดาวตบทีมชาติไทยกล่าวว่าในสนามที่3แน่นอนว่าจะต้องเจอเกมแข่งขันที่หนักขึ้นก็จะไปสู้อย่างเต็มที่เชื่อว่าทีมไทยสู้ได้ดีแน่นอนฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยช่วยเชียร์ด้วยสำหรับโปรแกรมสนามสัปดาห์ที่3

0: ายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
1: พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงน้อมนำหลักการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายมาเป็นพื้นฐานของการครองตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือยุยงซึ่งอาจนำไปสู่ความร้าวฉานถึงขั้นประหัตประหารกันหากทุกท่านยึดมั่นอุดมการณ์ที่จะไม่กล่าวร้ายและไม่ทำร้ายใครๆไม่ว่าการไหนตามหลักการของโอวาทปาติโมกข์ถ้าท่านได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจก่อให้เกิดความโกรธเคืองหรือขุ่นข้องหมองใจท่านย่อมสามารถระงับการกระทำทางกายและทางวาจาที่เกลี้ยกล่อมหยาบช้าหรือรุนแรงไว้ได้ก่อให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะรอบตัวท่านอันจะขยายผลไปสู่ชาติบ้านเมืองและสังคมโลกได้ในที่สุดพระคติธรรมประทานเนื่องในวันมาฆบูชาวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ทองขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนแค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรหยิบกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อเจ้าว่าเงินซองหอยบาทเฮ็ดอีหยังได้บ้าง
2: ก็กินข้าวได้2มื้อว่าซั่นก็ซื้อเสื้อได้ตัวนึง
1: แล้วเจ้าฮู้บ่เงินซองหอยบาทต่อปีกับบัตรประชาชน1ใบซื้อประกันภัยได
2: ้เฮ้ยประกันอีหยัง
1: ก็ประกันภัยซองหอยไงซองหอยบาทกับบัตรประชาชน1ใบพอได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทสมัครได้ตั้งแต่อายุ20ถึง60ปีเลยเด
2: ้
1: อ
2: ดีๆๆแค่มื้อนี้เขาบ่ไปซื้อเสื้อละไปสมัครประกันภัยซองหอยบาทเป็นบ่ฮอดแ
1: ฮ่ครับเกินร้อยให้ประกันภัยซองหอยกับผลที่คุณหาโดยสํานักงานของพ่อสายด่วนประกันภัย1186
3: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ่าฟ่างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักษาออกข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
4: การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างสมาชิกในสังคมควรเปิดใจให้กว้างเพื่อยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้นและพยายามปรับตัวให้เข้ากับคนทุกเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมมีความระมัดระวังในการกระทำและคำพูดที่อาจนำมาซึ่งความแตกแยกขัดแย้งตลอดจนเคารพในหน้าที่สิทธิเสรีภาพของกันและกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์ชาติไทยความภูมิใจของชาวไทยทุกคนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติกับรายการประวัติศาสตร์ชาติไทยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสี

0: สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพครับผมธีรพงษ์โสดาศรีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับมาพบมาพูดมาคุยกับท่านเช่นเคยครับกับรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทาง NBT 11ภาคอีสานช่วงวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลาก็ 20:30 ถึง 21:00 นะครับขอเชิญติดตามรับชมกันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับในครั้งที่แล้วนะครับผมได้พูดให้ท่านฟังเกี่ยวกับเรื่องของสุโขทัยทั้งหมดทั้งปวงที่ผมเล่าให้ท่านได้ฟังเนี่ยครับเป็นคร่าวๆก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยเจาะลึกนะครับในแต่ละช่วงแต่ละยุคเหตุการณ์สำคัญบุคคลสำคัญขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้นะครับแต่ว่าในช่วงประมาณ10ตอนแรกๆเนี่ยนะครับผมก็จะพูดให้ท่านได้ฟังโดยภาพรวมก่อนนะครับเพราะว่ารายการนี้ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยากให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นชาติในความมีศาสนาและความมีสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาติไทยเราจากอดีตนะครับเอาละหลังจากที่ครั้งที่แล้วได้ซึมซับบรรยากาศของกรุงสุโขทัยนะครับ9รัชกาลนะครับผมพูดแค่2รัชกาลเท่านั้นเองนะครับนี่120ปีโดยประมาณตอนนี้จะมาสุอยุธยาแล้วนะครับอยุธยาครับอยุธยาคำว่าก็แปลว่าไม่ใช่ไหมครับฉะนั้นอยุธยาก็หมายถึงไม่มีศึกสงครามนะครับหรือว่าไม่มีการสู้รบประมาณนั้นนะครับกำเนิดอาณาจักรอยุธยานะท่านที่เคารพครับถ้าหากว่าเราดูนะครับสถานที่ตั้งของอยุธยาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วนะที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเป็นเมืองที่มีแม่น้ำนะครับล้อมรอบเลยนะครับสามสายนะครับของอยุธยานะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีหรือว่าแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณนี้นะครับซึ่งก็นั่นแหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นความได้เปรียบของอยุธยาได้เปรียบไม่ได้เปรียบก็นึกดูเองก็แล้วกันนะครับว่าเราสามารถที่จะมีกรุงศรีอยุธยาได้ถึง417ปีครับนั่นคืออยุธยานะครับเมืองเก่าของเราแต่ก่อนประมาณนี้นะครับโอเคนะครับการกำเนิดอยุธยานะครับก็ถือได้ว่าอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการขึ้นรวมอำนาจระหว่างอาณาจักรละโวก็คือลพบุรีนะครับและอาณาจักรสุพรรณภูมินะครับซึ่งก็ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่19เพราะว่าโรคภัยนะครับโรคระบาดเข้ามาคุกคามฉะนั้นพระเจ้าอู่ทองครับก็ย้ายราชสำนักนะครับมาที่แม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าหนองสโนนะครับเป็นเกาะล้อมรอบปัจจุบันนี้ก็นะบึงพระรามครับบึงพระรามที่อยุธยานะครับก็ตั้งชื่อนะครับอยุธยานะครับแต่ก่อนก็มีอยุธยานะอยู่แถบนั้นเลยนะครับอยุธยาแถวหนองสโนนะครับซึ่งก็อันนี้เป็นเมืองที่อยู่ในชายภูมิที่เหมาะในการค้าการขายประมาณนี้นะครับฉะนั้นอยุธยาหรือว่าอยุธยาในช่วงนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเมืองที่คึกคักในแถบนี้มีแขกไปไทยมามีการค้าการขายแล้วก็ประชาชนก็มีความสุขตามอัตภาพของแต่ละบุคคลนั่นคือ อยุธยานะครับซึ่งก็นครที่ไม่อาจทำลายได้กรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเมืองที่เราชาวไทยเราก็ได้คุ้นเคยได้รู้จักนะครับเป็นอย่างดีตอนนี้พูดถึงอยุธยาแล้วท่านผู้ฟังครับก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่มีกษัตริย์มาปกครองหลากหลายราชการนะครับ33ราชการอย่างที่ว่านั่นแหละนะครับอยุธยาของเรานะครับซึ่งก็เรานะครับก็มีศึกชิงบัลลังก์ด้วยนะเสียเลือดเสียเนื้อเยอะด้วยเพราะในสมัยก่อนนะครับมันไม่ชัดเจนในระหว่างผู้นำว่าเมื่อสิ้นสุดราชการนี้แล้วใครจะขึ้นครองราชประมาณนี้นะครับฉะนั้นก็ บางทีก็เป็นลูกบ้างนะครับบางทีก็เป็นน้องบ้างบางทีก็เป็นอาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับจนถึงกับเปลี่ยนราชวงศ์เหมือนกับศึกชิงบัลลังก์อยุธยาของเจ้าสามพี่น้องนะครับเจ้าสามพี่น้องก็มีเจ้าอ้ายพญาเจ้ายี่พญากับเจ้าสามพญานี่ครับปรากฏว่าเป็นการกระทำยุทธหัตถีอีกละนะครับเป็นครั้งที่สองพี่กับน้องนะครับชนช้างกันเพื่อจะขึ้นเป็นกษัตริย์ปรากฏว่าตายทั้งคู่สุดท้ายน้องคนที่สามคือเจ้าสามพญาก็ได้เป็นพระมหากษัตริย์แทนประมาณนี้นะครับนั่นคือเรื่องราวของเจ้าอ้ายพญาและเจ้ายี่พญานะครับแล้วก็มาถึงเจ้าสามพญามีอยู่ช่วงหนึ่งท่านผู้ฟังครับที่น่าสนใจที่อยากจะเล่าให้ท่านได้ฟังกันนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของจตุสดมนั่นคือการปฏิรูปการปกครองครั้งแรกของประเทศไทยนะครับในสมัยของพระบรมไตรโลกนาถซึ่งจตุสดมเนี่ยก็เป็นการปกครองที่เรียกว่าเวียงวังคลังนามีกรมเวียงกรมวังกรมคลังกรมนาสมัยโน้นนะครับฉะนั้นกรมเวียงนี่ก็มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่สำคัญของเมืองนะครับหรือในพระราชวังนะครับของเมืองนะครับของกรมเวียงนี่นะครับไม่ใช่วังวังในกรมวังครับฉะนั้นเกี่ยวกับดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านของเมืองรักษาเตรียมการไพร่พลในการที่จะสู้รบถ้าเทียบกรมเวียงในปัจจุบันนี้ก็กระทรวงมหาดไทยนะครับกรมวังตัวนี้กรมวังก็มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับราชสำนักเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ประมาณนี้นะครับกรมคลังก็ดูเรื่องของรายรับรายจ่ายการเก็บภาษีนะครับมาใช้ในการบริหารจัดการประเทศกรมคลังกรมนาครับก็ดูแลเกี่ยวกับเปลือกสวนไร่นานะครับว่าทำมาหากินเป็นยังไงมีน้ำมีท่าอุดมสมบูรณ์ไหมเสียภาษีเป็นยังไงนั่นคือกรมนานะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการปฏิรูปครั้งแรกนะครับในแผ่นดินของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับที่ทำให้ประเทศไทยเรานี่ก็มีการปกครองที่จัดระเบียบต่างๆคือในสมัยนั้นก็คงจะไม่ค่อยวางกฎวางเกณฑ์ที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็มีเรื่องมีราวกันหลากหลายพอสมควรมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับท่านคงจะพอรู้จักสมเด็จพระชัยราชาธิราชนี่ก็เป็นกษัตริย์นะไปรบที่เชียงใหม่มาสุดท้ายก็มาสิ้นพระชนม์ระหว่างทางนะครับคำว่าระหว่างทางผมเนี่ยผมไปเห็นนะครับที่ฝังพระศพของพระองค์ที่วัดพระนารายณ์จังหวัดตากครับวัดพระนารายณ์นะเจ้าอาวาสวัดเนี่ยนะครับได้พาผมไปดูนะครับเพราะว่าพอดีผมสนใจเวลาผมจะไปบรรยายของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่เชียงใหม่ผมมักจะขับรถไปตามเส้นทางสายนี้นะครับเพื่อไปดูแหล่งประวัติศาสตร์ต่างๆพอดีเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์ที่จังหวัดตากนะครับก็เห็นผมสนใจเรื่องนี้ท่านก็เลยพาไปดูมีหลายที่นะครับที่จังหวัดตากเนี่ยนะครับที่ผมเห็นนะผมจะเล่าฟังนิดหนึ่งก็ได้ว่าผมได้ไปเห็นนะครับว่าสมัยก่อนพม่าเวลามารบทัพจับศึกกับไทยเนี่ยเขาจะมีพื้นที่โล่งกว้างขวางใหญ่โตเลยแล้วก็จะมีที่พญาตากหรือพวกเรากองทัพของไทยเราอยู่บนที่สูงฉะนั้นเวลาเขาจะมาตีเขาจะมาส่งหน่วยล่วงหน้ามาก่อนมาปลูกข้าวรอพูดง่ายๆทหารบางคนก็สงสัยเขามากันยังไงเขาอยู่กันยังไงเขากินกันยังไงทหารมาเป็นพันๆหมื่นๆแสนๆเนี่ยฉะนั้นเขาจะนะมีส่งคนมาปลูกข้าวรอพวกทหารเนี่ยนะครับซึ่งก็ที่นั่นนะครับจะเอาวาดวัดพนารายณ์ก็บอกว่าเนี่ยตรงนี้แถบนี้แหละที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะท่านพาไปดูข้างบนนะครับ มองลงมาข้างล่างเนี่ยเป็นนาทับรอว่างั้นนาทับรอนาทับรอนี่ก็คือกองทัพเนี่ยครับมาปลูกข้าวรอนะครับนาทับรอผมก็มานึกถึงเอ๊ะถ้าอย่างนั้นที่เขาค้อเขามีทัพอะไรนะผมก็ลืมไปแล้วที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้นะครับที่มีคำว่าทัพอยู่ด้วยคือกองทัพก็ทัพคอเขาคอหรือประมาณนี้เนาะก็เหมือนกันคงจะเหมือนกันนั่นแหละนะครับฉะนั้นนาทัพรอนะครับทหารมาปลูกข้าวรอนะครับแล้วก็นะครับผมได้ไปเห็นอนุสาวรีย์ของพระสุพรรณกัลยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรส3องค์มีเจดีย์นะครับเจดีย์บอกว่าเนี่ยเป็นที่เก็บพระอัฐิของพระองค์ท่านเจ้าวาดท่านบอกนะครับแล้วก็มีที่ฝังศพนะครับของเนี่ยครับสมเด็จพระชัยราชาธิราชที่ไปรบทัพมาจากเชียงใหม่ก็มาสิ้นพระชนม์อยู่ที่นี่นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ที่ฝังพระศพนั้นก็นะไม่ได้รับการบูรณะปรับปรุงนะครับให้ดีขึ้นเลยนะครับน่าเสียดายครับนั่นคือผมเล่าให้ท่านได้ฟังว่านะครับประวัติศาสตร์นะครับบางทีก็มีหลักฐานมีอะไรต่างๆนะครับที่บ่งบอกไว้เอาละตอนนี้มาพูดถึงของสมเด็จพระชัยราชาธิราชบ้างนะครับสมเด็จพระชัยราชาธิราชนะครับก็เป็นรัชกาลที่13แห่งกรุงศรีอยุธยานะครับฉะนั้นท่านคงจะจำแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ได้ท่านคงจะจำพันบุตรศรีเทพต่อมาก็เป็นขุนวรวงศ์สาธิราชนะครับผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วยนะครับผมคงไม่ลงลึกในรายละเอียดหรอกเดี๋ยววันต่อไปถ้ามีโอกาสจะมาเล่าท่านฟังสรุปว่านักประวัติศาสตร์บอกว่าขุนวรวงศ์สาธิราชนี่ไม่นับเป็นพระมหากษัตริย์ของไทยเรานี่นักประวัติศาสตร์นะฉะนั้นจึงที่ผมบอกว่ามีนักประวัติศาสตร์ไทยบอกว่ากษัตริย์ของอยุธยามี33พระองค์นะครับโอเคนะนั่นคือแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์นะครับที่เราเคยดูหนังนะครับที่มีการแสดงต่างๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจท่านผู้ฟังครับก็เกี่ยวกับเรื่องสมเด็จพระมหาจักรพรรดิหรือว่าสมเด็จพระเจ้าช้างเผือกนะครับอันนี้เดี๋ยววันหลังก็จะมาเล่าให้ฟังรายละเอียดคือสมเด็จพระมหาจักรพรรดินี่ตอนที่พระชัยราชาธิราชสิ้นพระชนม์เนี่ยนะครับท่านก็ไปบวชซะหนีภัยการเมืองท่านเป็นน้องต่างมารดาเกรงว่าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์จะเข้าใจผิดฉะนั้นท่านก็หนีไปบวชนะครับตอนนี้เมื่อเหล่าเสนาอำมาตย์นะครับได้จัดการต่างๆเรียบร้อยแล้วจนไม่มีขุนวรวงศ์สาธิราชไม่มีแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์แล้วนี่ผมพูดเลยไปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่ารายละเอียดนะครับจึงไปนิมนต์พระเทียนราชานะครับศึกออกมาเป็นกษัตริย์นะครับฉะนั้นพระเทียนราชาก็เลยศึกออกมานะครับมาเป็นพระมหากษัตริย์เรียกว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิหรือว่าพระเจ้าช้างเผือกนะครับเป็นกษัตริย์ในรัชกาลที่15แห่งกรุงศรีอยุธยาครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจตอนนี้ในอยุธยานะครับท่านคงจะจำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้นะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี่ก็นะถือได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทำให้ประเทศไทยเรามีแผ่นดินกว้างขวางใหญ่โตกระทำยุทธหัตถีชนะนะครับขึ้นครองราชบัลลังก์ไม่เพียงเท่าไหร่ก็เผชิญศึกใหญ่นะครับพม่ายกทัพเข้ามานะครับซึ่งเราก็ต้องต่อสู้ท่านสังเกตดูไหมครับว่าพม่าเนี่ยทำไมต้องมาบุกประเทศไทยแล้วทำไมไทยไม่ไปบุกพม่าบ้างเนาะที่เป็นเช่นนั้นนะครับพม่าให้ท่านนึกดูแผนที่นะแผนที่ของประเทศพม่านะครับจะไล่ลงมาเลย นะครับยาวลงมาเลยจากนู่นนะหงสาวดีนะครับหรือว่าอังวะมั่งนะครับลงมาจนถึงภาคใต้ของไทยเรานะครับแถวเกาะสองแถวระนองเหล่านี้นะครับก็มีแผ่นดินของพม่าอยู่นี่ผ่านกาญจนบุรีด่านเจดีย์สามองค์และด่านสำคัญหลายด่านมาฉะนั้นเวลาที่พม่ามานะครับเขาก็แค่มาจ่อประชิดที่ชายแดนแล้วก็บุกเข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาได้ทันทีแต่ไทยเราเวลาจะบุกขึ้นไปตีพม่าเนี่ยยากลำบากครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าจะยกไปด่านเจดีย์สามองค์มันก็จะเป็นแค่ไปที่อาณาเขตของเขาซึ่งไม่ใช่เมืองหลวงของเขาเพราะถ้าจะขึ้นไปเมืองหลวงของเขาเนี่ยก็เป็น200 300กว่ากิโลเมตรนั่นนะครับฉะนั้นจึงยากที่การเดินทัพในสมัยก่อนจะไปถึงประมาณนี้บางคนอาจจะบอกว่าแล้วทำไมไม่ไปเชียงใหม่ล่ะแถบนี้ลำปางแถบนี้ล่ะนี่เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับเชียงใหม่ลำพูนนะครับเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เขาเป็นอิสระของเขานะครับเป็นอาณาจักรหริพุนชัยเป็นอาณาจักรล้านนาประมาณนี้กลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยเพิ่งมาอยู่กับไทยเราแบบจริงๆจังๆในช่วงรัชกาลที่5นี่เองนะสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่นะครับฉะนั้นการยกทัพจับศึกในสมัยก่อนเนี่ยนะครับรีพลกำลังสำคัญที่สุดจะยกขึ้นไปตีพม่ายากครับมีแต่พม่ามาตีเรานะครับเพราะว่าเขาเข้ามาง่ายไงอย่างที่ผมเรียนท่านรับทราบเดี๋ยวรายละเอียดก็จะนำมาเล่าให้ท่านได้ฟังกันนะครับซึ่งในส่วนนี้แหละนะครับก็เป็นส่วนที่พวกเราคงจะได้เห็นนะครับว่าการศึกสงครามในสมัยก่อนนั้นนะครับสมเด็จพระนเรศวรนะครับชนไกก็เก่งนะครับในระหว่างที่ถูกจับไปเป็นตัวองค์ประกันเนี่ยนะครับขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้ภาษาพม่าได้เรียนรู้นิสัยใจคอของแต่ละคนที่เป็นลูกกษัตริย์ที่เป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยนะครับท่านถูกจับไปเป็นองค์ประกันตั้งแต่อายุ9ขวบนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับ9ขวบนะครับเด็กๆเลยนะจนถึง15ปี16ปีนะครับจึงได้รับการปล่อยออกมานะครับแล้วก็ส่งพระสุพรรณกัลยาไปแทนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ารายละเอียดต่อไปนะครับฉะนั้นในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยนะครับผมก็อยากจะเล่าถึงวีรกรรมอีกนิดหนึ่งนะครับของพระสุพรรณกัลยานะครับคือพระสุพรรณกัลยาเนี่ยครับเป็นลูกสาวคนโตนะของพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์ซึ่งผมข้ามมาเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่พระเทียนราชาสึกออกมาแล้วมาเป็นพระมหากษัตริย์เป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะครับจากนั้นก็ปูนบำเหน็จความชอบให้กับอมาตย์ขุนสุเรนทราบดีนะครับก็ได้รับการปูนบำเหน็จในฐานะที่ช่วยชาติบ้านเมืองให้เป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกนะครับก็ไปครองเมืองพิษณุโลกแล้วก็มอบลูกสาวให้ด้วยนะครับคือพระวิสุทธิกษัตริย์นะครับฉะนั้นพระวิสุทธิกษัตริย์และก็พระมหาธรรมราชาครองเมืองพิษณุโลกมีลูกอยู่3คนนะครับพระสุพรรณกัลยาแล้วก็สมเด็จพระนเรศวรหรือว่าพระองค์ดำแล้วก็สมเด็จพระเอกาทศรสหรือว่าพระองค์ขาวนะครับฉะนั้นสมเด็จพระสุพรรณกัลยาเนี่ยนะครับเมื่อถูกเปลี่ยนตัวนะครับกับพระนเรศวรไปที่พม่าท่านลองนึกดูนะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอายุท่านก็วัยรุ่นอยู่นะครับต้องจากบ้านจากเมืองไปเป็นตัวประกันเพื่อที่จะเอาน้องชายเนี่ยครับให้กลับคืนมาประเทศเพื่อที่จะมาช่วยกันกอบกู้บ้านเมืองในโอกาสต่อไปแต่ว่าพระนางก็ตัดสินพระทัยพร้อมที่จะเดินทางไปนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเดินทางไปนั่นก็ถือได้ว่านะครับเป็นส่วนหนึ่งแล้วนะที่ทำให้มีวีรกรรมของพระนางเกิดขึ้นมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นผู้ที่เสียสละความสุขส่วนพระองค์นะครับไปจนพระมหาธรรมราชาธิราชตรัสกับพระสุพรรณกัลยาว่าไปเถอะลูกจำไว้นเรศวรเอกาทศรถเท่าเนตรซ้ายขวาเจ้ามีค่าเท่ากับพระหฤทัยพ่อจะคอยตรับลูกรักเจ้าจักปัญญาว่องไวเช่นลูกสาวออกขุนพิเรนทรเทพก็คือพระมหาธรรมราชาสมัยที่เป็นอมาตย์อยู่ขุนพิเรนทรเทพนะครับที่เคยใช้ปัญญามาแล้วไปเถิดเจ้าจงไปดีนี่พ่อบอกลูกนะครับให้ไปเปลี่ยนสมเด็จพระนเรศวรให้กลับมาพระสุพรรณกัลยาบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าสุพรรณกัลยาขอถวายสัตว์เบื้องพระพักตราแห่งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเจ้าผู้ปกครองอยุธยาธานีและสมเด็จพระราเมศวรผู้ปรีชาชาญและก็พระนเรศวรนี่แหละนะครับบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าจักทำการสิ่งใดจักเป็นไปเพื่อแผ่นดินจะตกอยู่ณแห่งหนใดจะไม่ลืมเชื้อสายเผ่าพันธุ์จากวันนี้วิญญาณแห่งข้าพระพุทธเจ้าขอวางแทบเบื้องบาทณที่นี้จักเหลือแต่ร่างอันต้องไปกระทำหน้าที่เพื่อแผ่นดินเอาดินไปด้วยครับเอาดินจากอยุธยาไปด้วยและท่านก็ยังบอกต่อไปบอกว่าแลเชื้อสายหงสาวดีอย่าหมายได้วิญญาณข้าบาทธาตุสังขารที่จะต้องไปฝังยังแผ่นดินอริราชทุกหยาดหยดแห่งเลือดทุกชิ้นแห่งเนื้อข้าพระบาทจะก่อความร้อนอันเหลือคารณาแผ่นดินหงสาจะลุกเป็นไฟท้ายสุดจากพินาศสเวตฉัตรยังไม่อาจปักอยู่ได้หงสาจากอะไรไม่เหลือแม้แต่ซากนครนี่ครับเป็นคำสาปแช่งของพระสุพรรณกัลยานะซึ่งรู้ว่าตัวเองจะต้องไปตายอยู่ที่นั่นเมื่อก้าวออกจากบ้านฉะนั้นพระนางก็ถือได้ว่าเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริงและสุดท้ายก็เป็นไปจริงตามนั้นนะครับพอไปถึงแล้วอยู่ได้ไม่นานครับก็ตกไปเป็นมเหสีของพระเจ้าบุเรงนองเห็นไหมครับด้วยความระทมขมขื่นซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่เสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อบ้านเพื่อเมืองโดยแท้สิริอายุตอนสิ้นพระชนของพระสุพรรณกัลยาเนี่ยนะครับ40พระพรรษาเท่านั้นเองนะครับปัจจุบันนี้ก็มีอนุสาวรีย์ของท่านหลายแห่งนะผมไปที่อำเภอปายอำเภอปายแม่ฮ่องสอนครับขับรถผ่านมายังเห็นอนุสาวรีย์ของพระสุพรรณกัลยาอยู่ด้วยเลยนะครับที่วัดอยู่ข้างทางนั่นแหละนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมเห็นแล้วก็ประทับใจในความเสียสละของพระสุพรรณกัลยาซึ่งเรามักจะเลยข้ามไปเลยจากประวัติศาสตร์ในช่วงนี้เอาละครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเวลาสำหรับในวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่สนใจ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับภาคเอกชนไทยจีนจับมือร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพและนวัตกรรมสุขภาพเชื่อมโยงธุรกิจ2ประเทศสู่เวทีโลกอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ภาคเอกชนไทยจีนลงนาม MOU ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพและนวัตกรรมสุขภาพเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง2ประเทศสู่เวทีโลก
6: นายวีระชัยมั่นสินธรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทและประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทยจีนเปิดเผยว่าสอทได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากนครกวางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้โครงการกวางโจพรีเมียมโปรดักต์เอ็นเตอร์อาเซียนพร้อมร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสอทและหอการค้ากวางโจมุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมสุขภาพคาดว่าจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากจีนเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวโดยเดือนหน้าสอทเตรียมจัดกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมยาและสุขภาพที่นครกวางโจเพื่อผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นขณะที่ฝ่ายจีนยืนยันให้ความสำคัญกับไทยในฐานะพันธมิตรหลักของอาเซียนและพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการจีนขยายตลาดผ่านโครงการกวางดงโปรดักต์โกลบอลอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูงและการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนปฏิพลสัตย์ประมารายงาน
2: กรมสอบสวนคดีพิเศษระดม9หน่วยงานเร่งสอบ8คดีพิเศษกักตุนน้ำมันย้ำคดีน้ำมันส่งผลกระทบความมั่นคงด้านพลังงาน
7: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นประธานการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมธุรกิจพลังงานกรมการค้าภายในกรมการปกครองกรมศุลกากรกรมสัมพันธมิตรกรมสรรพากรกรมเจ้าท่าและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนโดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าคดีพิเศษร่วม8คดีประกอบด้วยคดีไม่นำน้ำมันเชื้อเพลิงออกจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดอ่างทองและคดีเกี่ยวกับการจัดทำใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามกฎหมายรวม6คดีนอกจากนี้ยังติดตามความคืบหน้าสำนวนสืบสวนอีก2สำนวนได้แก่การตรวจสอบเรือขนส่งน้ำมัน99เที่ยวเรือที่ขนส่งน้ำมันไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและการตรวจสอบคลังน้ำมัน7แห่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรีขอนแก่นและสมุทรสาครซึ่งมีข้อสงสัยว่าอาจมีการประวิงการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งนี้อธิบดี DSI ย้ำว่าคดีสัตว์ตุนน้ำมันเป็นเรื่องสำคัญที่กระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศรัฐบาลกำชับให้เร่งดำเนินการอย่างจริงจังจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: จังหวัดพะเยาสั่งคุมเข้มสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกวางพะเยาย้ำห้ามปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติเด็ดขาดเพื่อลดการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่น
8: นายภูธนาชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงหลังพบมีการแพร่ระบาดในพื้นที่กว้านพะเยาโดยประมงจังหวัดพะเยาระบุว่ากุ้งกล้ามแดงเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่อาจกระทบต่อระบบนิเวศโดยขณะนี้พบชาวประมงสามารถดักจับได้เฉลี่ยวันละ 1-2 กิโลกรัมยืนยันสถานการณ์ยังสามารถควบคุมได้โดยคาดว่าเกิดจากการลักลอบปล่อยลงสู่แหล่งน้ำทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้ออกมาตรการควบคุมการเพาะเลี้ยงอย่างเข้มงวดหากผู้เลี้ยงต้องการเลิกเลี้ยงให้ประสานส่งมอบให้สำนักงานประมงจังหวัดทันทีห้ามปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเด็ดขาดพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนที่จับได้นำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ซึ่งขณะนี้มีราคาซื้อขายอยู่ที่กิโลกรัมละ250-300บาทนอกจากนี้จังหวัดพะเยายังเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมร้านอาหารในจังหวัดนำกุ้งกล้ามแดงมาปรุงเป็นเมนูจำหน่ายเพื่อช่วยลดปริมาณกุ้งกล้ามแดงในแหล่งน้ำธรรมชาติอีกทางหนึ่งทั้งนี้มีการบังคับใช้กฎหมายด้านการประมงกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงาน จบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21นาฬิกา10นาทีถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก
1: ้ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: มาฟังทางนี้มีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาบอกสำหรับคนที่เสียชีวิตในวัย60ปีขึ้นไปผู้รับผิดชอบในการจัดงานศพสามารถยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดงานศพตามประเพณีได้รายละ 3,000 บาท
1: เดี๋ยวแล้วมันสามารถยื่นได้อยู่มองไหนล่ะ
0: กรุงเทพสามารถยื่นในที่สำนักงานเขตจังหวัดอื่นยื่นในที่สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดที่ว่าการอำเภอเทศบาลหรือที่อบต.ในเขตพื้นที่ของท่านแต่ต้องยื่นคำขอภายใน6เดือนนับตั้งแต่ออกใบมรณบัตรเด้ออ
1: ้าวแล้วหลักเกณฑ์มันมีจังไหนแน่ๆบักล่ะเอ้ย
0: สำหรับหลักเกณฑ์ผู้เสียชีวิตต้อง60ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ่มีให้ในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับรองเด้อพี่น้อง
2: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะ21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาแบบนี้นะคะอยู่กันไปยาวๆเลยวันนี้คืนวันจันทร์คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพานแก้วค่ะสำหรับเรื่องราวของสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคือป่านเชื่อว่าหลายๆคนเนาะก็เราเป็นมนุษย์อะนะคะเกิดมามันก็มีความสัมพันธ์ไม่ว่าจะรูปแบบพ่อแม่เพื่อนนะคะคนรักความรักนะคะเนี่ยแหละก็มีความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบทีนี้เนี่ยความรักเนี่ยคุณผู้ฟังมันก็มีทั้งความสมหวังและความผิดหวังมีพบก็ต้องมีพากมีจากลาอะไรกันไปเนี่ยเป็นเรื่องปกติพอดีปั่นไปเจอบทความหนึ่งนะคะจากเว็บไซต์ iStrong ค่ะเป็นเรื่องราวของการเลิกรากันนะทุกครั้งที่มีความสัมพันธ์ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนมันก็อาจจะมีทั้งที่รูปแบบที่สมหวังอยู่กันไปยาวนานหรือว่าในรูปแบบที่ผิดหวังนะคะระหว่างทางก็อาจจะมีเลิกรากันไปบ้างแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อยากจะมีชีวิตรักที่มันคงยั่งยืนเนาะก็บางทีทุกครั้งที่เรามีความสัมพันธ์เราก็จะตั้งใจในการที่จะคบกับคนนี้ให้ไปยาวๆได้แต่คือความเป็นจริงนะคุณผู้ฟังเราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็แต่ละคู่มันก็จะแตกต่างกันไปเนาะมันก็มีความท้าทายที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วถ้าปลายทางเนี่ยมันเราจะต้องแยกจากกันไปอ่ะนะคะมันก็มีโจทย์สำคัญเหมือนกันนะในการที่จะทำใจแล้วทำให้ชีวิตเราต้องใช้คำว่า move on นะก็คือเดินต่อไปได้อย่างสร้างสรรค์การจบกันเนี่ยคือเราก็จะเห็นบางทีเนาะตามหน้าข่าวไม่ยอมที่จะเลิกกันฝ่ายหนึ่งอยากเลิกอีกฝ่ายไม่อยากเลิกกลายเป็นความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นก็มีเหมือนกันทีนี้การเลิกกันอย่างสร้างสรรค์เนี่ยมันมีวิธีเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ปั่นนำข้อมูลมาจากเว็บไซต์ iStrong นะอย่างที่บอกก็เอามาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะคะคำว่าเลิกกันอย่างสร้างสรรค์เนี่ยก็คือต่างฝ่ายต่างไม่แค้นเคืองต่อกันคือในบทความนี้เนี่ยผู้เขียนเขามีการเสนอวิธีการนะคะว่าเลิกกันอย่างสร้างสรรค์เนี่ยทำยังไงอย่างแรกเขาบอกว่าให้ทำใจยอมรับเอาไว้เลยว่าการเลิกรากันเนี่ยมันไม่เคยง่ายนะคือในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ง่ายจริงๆนะคุณผู้ฟังคือถ้าใครเคยผ่านความรู้สึกแบบนี้นะคะมันก็เจ็บทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วดังนั้นเตรียมใจรอรับเอาไว้เลยว่าหลังจากที่เลิกกันไปมันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นแน่นอนนะอย่างที่สองนะเขาบอกว่าการบอกเลิกกันเนี่ยควรจะคุยกันต่อหน้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปั่นว่าก็ยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าเวลาเราคุยกันหรือมีความสัมพันธ์หรืออะไรเนี่ยบางทีเราก็จะคุยกันแบบข้อความนะคะซึ่งเขาบอกว่าการคุยกันผ่านข้อความหรือใช้วิธีหายไปเลยเนี่ยมันทำให้อีกฝ่ายที่ถูกบอกเลิกรู้สึกว่าเราไม่มีความสัมพันธ์มากพอไม่มีความสำคัญมากพอถึงแม้ว่าจะมาพูดกันต่อหน้าเนี่ยคือมันก็ยังไม่ได้เลยหรอดังนั้นถ้าจะให้เกียรติกันอีกฝ่ายเนาะหมายถึงว่าแยกทางกันด้วยดีเนี่ยก็คุยกันต่อหน้าดีกว่านะคะส่วนบางคนเนี่ยก็บอกว่าเอ้าแล้วถ้าเป็นเรื่องของความปลอดภัยล่ะถ้าเป็นความรุนแรงล่ะถ้าเราอยากจะบอกเลิกแต่อีกฝ่ายเขาไม่ยอมจะทำยังไงเขาก็มีการเสนอแนะนะให้เลิกที่สาธารณะนะคะเพื่อที่จะได้ปลอดภัยถ้าหากมีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นนะแล้วก็ควรจะแสดงออกอย่างจริงใจนะคะแต่ก็ไม่ต้องพูดแบบละเอียดยิบคือเป็นธรรมดาที่เวลาคนเราถูกบอกเลิกเนี่ยก็ย่อมอยากจะรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรการบอกเหตุผลไปอย่างจริงจังเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรทำแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ควรพูดจาทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกหยามเกียรตินะคือก็ถ้าแยกจากกันนะคุณผู้ฟังมันก็มีเหตุผลต่างๆนานาแต่อย่างที่บอกคืออย่าพูดทำร้ายความรู้สึกของอีกฝ่ายนะคะใช้ประโยชน์ใช้ประโยคที่อาจจะไม่ทำร้ายเขามากเกินไปอ่ะเนาะก็อาจจะหลากหลายเรื่องราวที่มันอาจจะเป็นเหตุผลได้แต่อย่าใช้คำพูดที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกด้อยค่านั่นเองแล้วก็สุดท้ายนะคะอย่าใจอ่อนต่อการอ้อนวอนของอีกฝ่ายคือถ้าอีกฝ่ายไม่คิดว่าตัวเองจะถูกบอกเรื่องจริงเนี่ยก็จะพยายามอ้อนวอนขอโอกาสต่างๆแต่ถ้าหากเราตัดสินใจมาดีแล้วจากการทบทวนอย่างดีแล้วนะคะว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วจริงๆการให้โอกาสอีกครั้งเนี่ยมันก็อาจจะแค่ยื้อเวลาให้การเลิกรามันช้าออกไปเท่านั้นแต่จบช้าจบไวมันก็ต้องจบอยู่ดีอันนี้คือวิธีการที่ทางผู้เขียนบทความนี้นะคะมีการเสนอออกมาว่าการจะบอกเลิกการเลิกรากันอย่างจริงใจเนี่ยมันต้องมีความจริงใจต่อกันเนาะแล้วก็ไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกยามเกียรติ
แล้วก็ถ้าเราตัดสินใจมาดีแล้วนะคะหมายถึงว่าถ้ามีการขอร้องอ้อนวอนซึ่งป่านเชื่อว่าทุกๆความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีคนนึงที่อยากจะเลิกอีกคนนึงอาจจะไม่อยากเลิกหรือถ้ามันง่ายกว่านั้นคือต่างฝ่ายต่างตกลงกันได้ดีอันนี้ก็โอเคแต่ว่าถ้ามันกลายเป็นว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยอยากจะไปอีกฝ่ายนึงอยากจะอยู่ก็อาจจะต้องคุยกันดีๆนะคะแล้วก็ต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะคะเอาล่ะพอจบเรื่องราวของตรงนี้นะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันต่อว่าหลังจากการเลิกรากันไปแล้วเนี่ยพอมันมีความเสียใจมีอะไรเกิดขึ้นเราจะเยียวยาตัวเองยังไงจากความสัมพันธ์ที่มันจบลงนะคะก็มีแนวทางฮีลใจมาฝากกันด้วยสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
2: ช่วงนี้นะคะนำแนวทางฮีลใจหลังจากที่ความสัมพันธ์มันจบลงมาฝากกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ move on ต่อไปได้คืออย่างบางคนเนี่ยคุณผู้ฟังพอจบความสัมพันธ์นะรู้สึกว่ามันพังเลยเนาะตั้งหลักไม่ได้อย่างบางคนอาจจะเสียใจมากกับเรื่องการจบความสัมพันธ์แบบนี้นะคะซึ่งแนวทางนะที่ทางเว็บไซต์ iStrong เขาได้เขียนเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างแรกเลยคือต้องปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกอย่างที่รู้สึกคือไม่ว่าจะรู้สึกอะไรก็ตามนะอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกไปกับมันขณะเดียวกันก็ขอให้รู้ว่าทุกความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเดี๋ยวมันก็หายอย่างที่สองคือรับความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่จะช่วยซัพพอร์ตได้นะคะลดเวลาหรือว่าให้ค่ากับคนที่ไม่เข้าใจหรือว่าคนที่บั่นทอนเราให้น้อยลงทดลองทำอะไรใหม่ๆบ้างเปิดรับเพื่อนใหม่ๆนะแล้วก็อย่าแยกตัวออกมาอยู่โดดเดี่ยวจากสังคมนะคะบางทีมันทำให้เราฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็อย่าลืมเป้าหมายที่สำคัญก็คือการ move on พยายามอย่าจมอยู่กับการวิเคราะห์เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาหรือว่าคิดแต่ในเชิงลบเพราะตรงนี้แหละมันจะสูบพลังชีวิตเรามากเลยมันก็จะทำให้เราเดินหน้าไปข้างหน้าต่อได้ยากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมีความหวังเอาไว้มากๆจำไว้เสมอเลยว่ามันยังมีโอกาสดีๆมากมายที่รอเราอยู่ข้างหน้าแม้ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพนั้นก็ตามมันนะคะแล้วก็มันสังเกตตัวเองในภาพรวมบ่อย

0: บ่อยครั้งเนี่ยการเลิกรากันมันส่งผลต่อชีวิตประจำวันนะคะอย่างการเรียนการทำงานถ้าพบว่าตัวเองใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างยากลำบากลองหาคุณหมอดูนะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาอย่างจิตแพทย์นักจิตวิทยาต่างๆนะก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลตัวเองนะคุณผู้ฟังมีหลายเรื่องเหมือนกันนะที่เราจะสามารถทำได้อย่างจัดเวลาทำกิจกรรมทำสมาธิเล่นโยคะเขียนบันทึกฟังเพลงเดินเล่นอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ฟังเสียงความต้องการของตัวเองด้วยพยายามฝึกปฏิเสธไม่ทำในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำมันแล้วก็สำรวจว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรเรียนรู้ที่จะอยู่กับอารมณ์ของตัวเองที่มันผันผวนไปมาบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีบางวันก็รู้สึกว่าทำใจได้แล้วบางวันก็ยังกลับไปรู้สึกใหม่นะเป็นช่วงระหว่างที่เรากำลังฮีลใจตัวเองมันอาจจะไม่ได้ราบเรียบดีเป็นกราฟเส้นตรงทุกวันหรือเป็นปกติของทุกวันนะคะก็เป็นปกตินะหรือว่าหารูทีนใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าหลังจากที่เลิกกันเนี่ยคือชีวิตประจำวันเดิมๆเนี่ยมันก็จะหายไปนะโดยเฉพาะบางทีถ้าเราใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารักกันนะคะก็มันก็จะมีรูทีนบางอย่างที่ในชีวิตประจำวันเรามันหายไปก็อย่าเพิ่งตัดสินใจทำอะไรโดยเฉพาะที่มันเรื่องใหญ่ๆในช่วงเวลาที่อารมณ์เรามันยังไม่ค่อยจะนิ่งอ่ะนะอาจจะลองหารูทีนใหม่ๆทำทดแทนในช่วงที่มันอาจจะมีบางช่วงที่หายไปนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่น่าจะสามารถทำได้เนาะแล้วก็เรื่องของการรักษาสุขภาพนะคะหลีกเลี่ยงการจัดการกับอารมณ์ด้วยสารเสพติดอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเลยนะพยายามรักษาสุขภาพด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์นอนให้หลับนะนอนพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะที่ไม่เคยทำมาก่อนด้วยนะแล้วก็อาจจะจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียนะอยากบางทีก็อยากจะกลับไปส่องนะเข้าใจบางคนอยากจะส่องโซเชียลมีเดียของอดีตคนรักของเราอะนะคะแต่คุณผู้ฟังมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยหรือถ้าหากเป็นบุคคลสาธารณะการจำกัดโซเชียลเนี่ยมันก็ดีต่อสุขภาพจิตเหมือนกันนะมากกว่าการที่จะเข้าไปเห็นคอมเมนต์ต่างๆการพูดถึงกรณีการเลิกราของคุณกับคนรักอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้รู้สึกแย่เข้าไปใหญ่นะเราจะเห็นในกรณีของดารานะบางคนที่พอเวลาเลิกรากันไปเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกันเนาะเพราะบางทีเนี่ยคือพอเรื่องของเราเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่สาธารณะรับรู้ทุกคนก็จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแบบนั้นแบบนี้ดีบ้างไม่ดีบ้างการจำกัดโซเชียลมีเดียก็ถือเป็นเรื่องที่ควรจะทำนะคะสำหรับคนที่มีชื่อเสียงนะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้าแล้วกลับมาติดตามกันต่อกับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
1: ก็จะมีคนรักที่ทำทุกสิ่งเป็นจริงกับฉันและเธอก็จะได้ไม่พบมาเจอต้องใช้

ได้รักที่มันดูเก่าแต่เรายังจำได้ดีในความทรงจำสีเทา

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามเย็นขาวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟัง2ช่วงที่แล้วนะคะพูดคุยกันไปแล้วว่าหลังจากการจบความสัมพันธ์นะคะการเลิกรากันเนี่ยเราเนี่ยควรจะยอมรับนะความรู้สึกของตนเองว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงนะยอมรับให้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นปล่อยให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกแบบที่เรารู้สึกแล้วก็ให้คนรอบข้างที่เราไว้ใจได้นะเยียวยาเราได้คุณพ่อคุณแม่เพื่อนที่สนิทที่ไว้ใจได้หรือคนรอบข้างที่สามารถช่วยให้คำปรึกษาหรือว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะเป็นคุณหมอนักจิตวิทยานะคะสามารถคุยได้แล้วก็มองภาพตัวเองไปในวันข้างหน้าให้รู้ว่าเป้าหมายตอนนี้เราคือการ move on ออกไปจากตรงนี้คือการเดินหน้าต่อไปให้ได้เป้าหมายสำคัญเนี่ยคือการที่เราจะมีความหวังในการที่จะสามารถใช้ชีวิตว่าวันข้างหน้าเดี๋ยวมันจะต้องมีโอกาสมีคนที่ดีๆเข้ามานะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะจบลงแล้วนะคะแล้วก็วิธีการในการดูแลตัวเองเนี่ยก็คืออย่างที่บอกอาจจะหากิจกรรมอื่นๆทำนะแล้วก็ดูแลตัวเองในภาพรวมเรื่องของอาหารการกินนะการนอนการหลับอะไรต่างๆก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ด้วยความที่ช่วงนี้อารมณ์มันยังแปรปรวนนะก็อาจจะยังไม่สามารถตัดสินใจอะไรเรื่องใหญ่ๆได้เนาะก็พักจิตใจเราให้ดีก่อนแล้วก็เรื่องของการจำกัดโซเชียลมีเดียของตัวเองด้วยก็จะช่วยได้นะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคุณผู้ฟังเราคุยกันมาตลอดเกือบๆ1ชั่วโมงเนี่ยถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะจบลงแต่ว่าการเลิกราเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าตัวเราเองล้มเหลวเสมอไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้บทเรียนที่มันจะทำให้เราเติบโตขึ้นนะแล้วก็ถ้าหากเราผ่านมันมาได้เนี่ยการจบความสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ถือว่าเป็นสิ่งที่ต่างฝ่ายเนี่ยต่างควรจะมอบให้กันนะคะหรือในบางครั้งเราอาจจะพบว่าบนเส้นทางความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยจุดที่เราทั้งสองคนมีความรักต่อกันอย่างแท้จริงก็คือการยุติความสัมพันธ์คือบางคู่เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์แบบท็อกซิกรีเลชั่นชิพอ่ะนะคุณผู้ฟังคืออยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นพิษอ่ะอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีความสุขนะคะจบกันไปแยกย้ายกันไปอย่างตกลงกันได้อย่างดีเนี่ยแล้วแยกย้ายกันไปเติบโตมันดีกับทั้งคู่นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากนะคือมันไม่ใช่แค่จบยังไงนะจบอย่างไรหรืออะไรยังไงเนี่ยแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าความสัมพันธ์อะไรจะจบลงเราเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญนะคะหลายครั้งเนี่ยความเจ็บปวดหลังจากการเลิกรามันไม่ได้แค่การสูญเสียเพียงอย่างเดียวนะแต่ว่ามันมีเรื่องของคำถามที่ยังสับสนความรู้สึกที่มันยังไม่ถูกคลี่คลายอะไรต่างๆก็ตามที่มันจะทำให้เรามีจิตใจที่เศร้าหมองนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะสบายใจนะก็เป็นเรื่องที่มันผ่านมาแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะคะในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วล้วนทิ้งบทเรียนอะไรก็ตามให้เราเป็นคนที่เติบโตและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในทุกๆวันนะคะก็เป็นบทความดีๆนะแล้วก็ข้อคิดดีๆนะคะจากเว็บไซต์ iStrong นะก็เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ mental health นะสุขภาพทางใจทักษะจิตวิทยาอะไรต่างๆเข้าไปดูได้นะคุณผู้ฟังมีหลากหลายเรื่องราวเลยทั้งจิตวิทยาครอบครัวองค์กรการทำงานแรงบันดาลใจความสำเร็จอะไรต่างๆนะก็ไปเลือกอ่านกันได้ตามรูปแบบที่เราสนใจได้เลยนะคะ สำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้นะคะแล้วก็จะเจอกับป่านเนี่ยก็คือทุกวันจันทร์นะเวลา 21:10 น.จนถึง 22:00 น.นะคะสำหรับวันนี้ป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับชุดเฉพาะกิจพระพิรุณส่วนที่กำลังหน่วยงานในพื้นที่ร่วมสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบนำเข้าเนื้อแช่แข็งกว่า15ตันชายแดนไทยมาเลเซียอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณส่วนที่กำลังหน่วยงานในพื้นที่ร่วมสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบนำเข้าเนื้อแช่แข็งกว่า15ตันชายแดนไทยมาเลเซีย
5: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าล่าสุดชุดเฉพาะกิจพระพิรุณได้ทำการสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นต้องสงสัยบริเวณชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งตรวจค้นพบเนื้อสัตว์แช่แข็งแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศน้ำหนักประมาณ 13-15 ตันโดยส่วนที่กำลังกับกรมศุลกากรและเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนปราบปรามนราธิวาสซึ่งตรวจพบรถบรรทุกห้องเย็นแบบทึบในพื้นที่ตำบลโคสิตอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่รอยต่อชายแดนที่เสี่ยงต่อการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการส่งสัญญาณขอตรวจค้นเนื่องจากมีลักษณะต้องสงสัยซึ่งจากการตรวจเอกสารนำเข้าและหลักฐานการผ่านพิธีทางศุลกากรผู้ครอบครองสินค้าในขณะนั้นไม่สามารถนำมาแสดงได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอาศัยอำนาจตามมาตรา167ทำการยึดของกลางทั้งหมดไว้ตามมาตรา166แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560เนื่องจากเป็นของอันพึงต้องริบและไม่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้โดยของกลางทั้งหมดได้ถูกนำไปยังด่านศุลกากรตากใบเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงดีอีเร่งปราบปรามพนันออนไลน์ในช่วงบอลโลก2026เผย18วันแรกใช้ระบบ AI ตรวจสอบสั่งปิดกั้นเว็บพนันและลิงก์ผิดกฎหมายแล้วกว่า 13,000 รายการพร้อมเตือนประชาชนระวังแชร์เนื้อหาผิดกฎหมาย
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าล่าสุดทางกระทรวงดีอีได้เร่งดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลพร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026 ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมารวมระยะเวลา18วันสามารถติดกั้นลิงก์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปแล้วได้ถึง 13,888 รายการโดยมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการตรวจจับและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเพื่อให้สามารถกดปิดกั้นระบบได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอียังได้ฝากความห่วงใยและแจ้งเตือนไปยัง

ที่จบไปนั้นชีวิตกับความสุขและผีเสื้อยามเช้าเป็นเพลงที่อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันนะคะและบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียค่ะจากข้อมูลที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ทุนพิษอมาตยกุลเขียนไว้เกี่ยวกับการบันทึกแผ่นเสียงของวงกลมประชาสัมพันธ์กลมโฆษณาการหรือวงสุนทรภรณ์นั้นแผ่นตราโคลัมเบียเป็นการบันทึกครั้งที่4ค่ะต่อจากแผ่นตรากระต่ายของในตองเง็กชวนนะคะแผ่นตราโคลัมเบียนี้ก็จะมีหน้าตราเป็นสีม่วงหรือสีเลือดหมูและชุดนี้ท่านบอกว่าปั๊มที่อินเดียทั้งหมดเป็นยุคที่กลมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกลมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่8มีนาคม2495บางท่านก็จะเห็นว่าบรรเลงในวงกลมโฆษณาการบ้างกลมประชาสัมพันธ์บ้างนะคะแต่บางแผ่นก็บันทึกในนามวงสุนทรภรณ์บ้างวันนี้ก็จะนำเพลงตราโคลัมเบียของนายห้างกมลสุโกศลมาฟังกันค่ะเริ่มด้วยบันทึกด้วยวงกลมโฆษณาการก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นกลมประชาสัมพันธ์ซึ่งได้ฟังกัน2เพลงไปแล้วนั่นก็คือผีเสื้อยามเช้าและชีวิตกับความสุขชุดต่อไปผู้ชายนี่นะโดยคุณสุปนีพุกสมบุญครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งปรึกษารักเพลงนี้คุณชวลีและคุณสุปนีขับร้องด้วยกันนะคะต่อได้ขอให้บอกว่ารักสักคำโดยคุณวินัยค่ะ2เพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเช่นเดียวกันทั้ง3เพลงนี้บันทึกด้วยวงกลมโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียค่ะ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นการบรรเลงของวงกลมโฆษณาการกับแผ่นตราโคลัมเบียนะคะของนายห้างกมลสุโกศลเพลงต่อไปคือฝันถึงคนรักคุณชลีโชวิทย์ขับร้องค่ะต่อได้ทาสชีวิตโดยคุณวินัย2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูเวทและเพลงที่3สุดรำพันโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะ

วันนี้เราฟังเพลงที่วงกลมโฆษณาการบันทึกแผ่นตราโคลัมเบียซึ่งเป็นการบันทึกแผ่นเสียงครั้งที่4ของวงกลมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเลิศผสมทรัพย์ในเพลงหนาวรักครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยกลิ่นดอกไม้โดยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะครูแก้วและครูเวศประพันธ์และดอกไม้เวียงเหนือโดยสุนทรภรณ์นะคะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเริ่มได้หนาวรัก

ท่านผู้ฟังคะเพลงที่บรรเลงโดยวงกลุ่มโฆษณาการกับแผ่นตราโคลอมเบียมีอยู่ไม่มากนักค่ะเพลงเงาอโศกโดยคุณวินัยค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวศและครูเวศร่วมกันแต่งเพลงโคมสวรรค์โดยคุณจันทนาโอบยวาทและงานกับเล่นโดยคุณเลิศประสมทรัพย์สองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุพลครับกระทรวงแรงงานผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงแรงงานผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น
5: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันและขับเคลื่อนมาตรการของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมพิจารณาประเด็นสำคัญอาทิการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับปฏิบัติการการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกรวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเป็นในทิศทางเดียวกันทั้งนี้การตั้งคณะกรรมการและชุดเฉพาะกิจดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมช่วยป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานโดยมิชอบคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างทั้งไทยและต่างชาติยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยให้สอดคล้องกับหลักสากลตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจการค้าและภาพลักษณ์ของประเทศในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังปลดล็อกมอบอำนาจกรมท่าอากาศยานบริหารที่ราชพัสดุสนามบินภูมิภาคครบวงจรเพิ่มทางเลือกสินค้าและบริการกระจายรายได้สู่ชุมชนหนุนเศรษฐกิจภูมิภาค
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายเอกนิตินิจิธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงระหว่างกรมธนารักษ์กับกรมท่าอากาศยานเรื่องการมอบอำนาจให้กรมท่าอากาศยานดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุในพื้นที่บริเวณท่าอากาศยานภูมิภาคสามารถลงนามสัญญาเช่าหรือสัญญาต่างตอบแทนกับภาคเอกชนได้โดยตรงสำหรับโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน500ล้านบาทพร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นด้านระยะเวลาการเช่าพื้นที่จากเดิมจำกัดไม่เกิน3ปีให้พิจารณาได้ตามความเหมาะสมโดยพื้นที่ภายในอาคารเช่าได้สูงสุด10ปีเช ช่นร้านค้าปลอดภาษีสูงสุด15ปีพื้นที่ภายนอกอาคารไม่เกิน2ไร่เช่าได้สูงสุด20ปีและเกิน2ไร่เช่าได้สูงสุด30ปีกรมท่าอากาศยานเตรียมพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เพิ่มร้านอาหารร้านกาแฟและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆรวมถึงจัดสรรพื้นที่ให้วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยเข้ามาจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นนพศรแก้วคำรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้ลงสนาม4คู่อาร์เจนตินาและฝรั่งเศสลุ้นคว้าชัยชนะเพิ่มโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม J ระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าที่ในนัดแรกชนะแอลจีเรียมา3ประตูต่อ0พบกับออสเตรียที่นัดแรกชนะจอร์แดนมา3ประตูต่อ1ทำให้เกมนี้ทีมที่ชนะจะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ทันทีส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม I ระหว่างฝรั่งเศสที่นัดแรกชนะเซเนกัลมา3ประตูต่อ1พบกับอิรักที่แพ้นอร์เวย์1ประตูต่อ4หากฝรั่งเศสเก็บ3แต้มได้อีกนัดจะมีโอกาสสูงในการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์สำหรับโปรแกรมในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้อาร์เจนตินาพบออสเตรียเวลา 0:00 นฝรั่งเศสพบอิรักเวลา 4:00 นนอร์เวย์พบเซเนกัลเวลา 7:00 นและจอร์แดนพบแอลจีเรียเวลา 10:00นภูริพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตาสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในชั่วโมงนี้คือเพลงปลุกไทยเป็นเพลงปลุกใจเพลงแรกของวงกลมโฆษณาการเกิดขึ้นในปี2483นะคะคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6และครูเอื้อใส่ทำนองขับร้องหมู่ค่ะ

พลงปลุกใจเพลงแรกของวงกลมประชาสัมพันธ์หรือกลมโฆษณาการคือปลุกไทยจบไปแล้วนะคะต่อด้วยเพลงศึกถลางซึ่งเป็นผลงานของพลตรีลวจิตวาทการในละครเรื่องศึกถลางปี2480คุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องค่ะ

ที่จบไปนั้นคือผลงานของพลตรีโลหิตวาทการจากละครเรื่องศึกถลางปี2480นะคะคือเพลงศึกถลางประไพกาญจนะโภคินบันทึกแผ่นต่อกันด้วย3เพลงเริ่มด้วยเสียงคุณนฤทธิ์อารีกลิ่นกล้าวผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันค่ะกลิ่นกระแจจันทร์โดยคุณปรีชาบุญเกียรติผลงานของร้อยแก้วรักไทยและกลิ่นแก้มนางโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติครุสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง3เพลงนะคะเริ่มด้วยกลิ่นกล้าว

สามเพลงที่จบไปนั้นกลิ่นกล้าวกลิ่นกระแจจันทร์และกลิ่นแก้มนางต่อได้เพลงกลัวหนาวโดยคุณธนศักดิ์ภักดีเทวาและคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติคุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงกลัวรักโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของวราวรเวศและกลัวจะรักไม่จริงหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกเสียงผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์

นั่นคือ3เพลงที่จบไปนะคะกลัวหนาวกลัวรักแล้วก็กลัวจะรักไม่จริงมีเพลงที่ครูไพบูลย์บุตรขันธ์แต่งเอาไว้แล้วก็ไพเราะมากถือเป็นเพลงประเภทคลาสสิกได้เลยและผู้ขับร้องก็คือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงนั้นคือเพลงเรือโล้ทองต่อได้เรือรักในแม่โขงโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะและเรือหงทองคุณสง่าทองทัศน์เป็นผู้ประพันธ์คุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องนำ

พลงที่เกี่ยวกับเรือ3เพลงจบไปแล้วนั้นก็คือเรือโล่ทองเรือรักในแม่โขงและเรือหงทองพูดถึงกาดำๆนั่นแหละค่ะหลายคนก็รังเกียจเพราะว่าไม่น่าเจริญหูเจริญตาและแถมยังไม่ดีทั้งนั้นอย่างเช่นกาฝากตามความหมายมันก็เหมือนกับไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นนั่นเองเพลงนี้คุณดำรงเกตรชนแต่งและคุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงไว้เมื่อปี2497ต่อได้กาหลงฝูงคุณปรีชาบุญเกียรติขับร้องกับวงศิวารมค่ะและกาหลงรังคุณวงจันทร์ไพโรจน์และคุณปรีชาบุญเกียรติบันทึกเสียงร่วมกันกับวงป่อเช่นประโยชน์

ผ่านไป3เพลงแล้วนะคะกาฝากกาหลงฝูงและกาหลงรังก่อนจากกันในคืนนี้เพลงกล่อมอารมณ์โดยคุณเอมอ่อนวิเศษสุดค่ะบรรเลงด้วยวงดุริยางค์กองทัพเรือและปิดท้ายด้วยเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติกล่อมสุดท้ายผลงานของวราวรเวทหรือนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์คืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียง

0: สามัคคีคือการเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมานึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั่นคือความมั่นคงของบ้านเมืองพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20ทับ1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึงเวลา 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันอังคารที่23มิถุนายน2569ตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว 5:00 นขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ 6:00 นติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า 7:00 นติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ
1: ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: นี่เวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตมฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วนำสิ่งดีๆเข้าสู่จิตใจในช่วงของจิตตวิเวกทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรามาทำจิตให้สงบไปด้วยกันท่านผู้ฟังวันนี้เราจะภาวนาคือการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาในการรับรู้เรื่องของความทุกข์เพราะว่าทุกนั้นเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เรากำหนดรู้ความทุกข์แล้วเพราะว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันก็ล่วงไปแล้วใช่ไหมล่ะล่วงไปแล้วคุณจะไปทำอะไรกับมันได้ก็ต้องยอมรับมันการยอมรับนั่นแหละคือการกำหนดรู้ถ้าไม่กำหนดรู้สิ่งที่ผ่านไปแล้วนั้นมันจะกลายเป็นปมมันจะคาใจมันจะกำหนดรู้ไม่ได้คือยอมรับไม่ได้ทั้งเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วนะทั้งเรื่องที่มันผ่านกันไปแล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรามาทำจิตให้มีความสงบสว่างจะได้กำหนดรู้ยอมรับทำความเข้าใจให้เกิดปัญญาขึ้นได้ในข้อไรตั้งสติขึ้นไว้ให้ท่านฟังสังเกตลมหายใจลมหายใจเป็นเครื่องมือให้เกิดสติมีสติแล้วจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้มีสมาธิแล้วเราจะยอมรับสิ่งต่างๆด้วยปัญญาชัดเจนด้วยปัญญาอันยิ่งได้ลมหายใจอยู่ตรงไหนก็ถ้าท่านผู้ฟังยังนั่งหรือเดินหรือยืนหรือนอนแล้วยังได้ยินเสียงของข้าพเจ้าอยู่แสดงว่าท่านผู้ฟังนั้นยังมีชีวิตอยู่หนึ่งในเครื่องการันตีความมีชีวิตนั้นคือลมหายใจเพราะว่าถ้าไม่หายใจสักไม่กี่นาทีเดี๋ยวได้ตายแน่ยังไงถ้ารอไม่กี่นาทีก็ต้องรู้แน่ว่าคนนี้อยู่หรือตายแล้วถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายหายใจเข้าหายใจออกยังเป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละท่านฟังแล้วกำหนดดูกำหนดรู้ดูอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมอยู่ในโพรงจมูกหายใจเข้าหายใจออกให้เป็นธรรมชาติธรรมดารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้หน้าที่ตำแหน่งไหนต้องจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นโดยไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องหรือจะตามเข้าเอาตามเข้าลมไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องตามออกจากท้องมาที่อกที่คอที่จมูกออกไปแล้วรู้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวตามเข้าตามออกแค่ครั้งสองครั้งบอกให้กำหนดได้กำหนดได้แล้วเอาจิตของเรามานึกถึงลมระลึกถึงลมไว้นะที่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมไล่ไปดูก่อนมันอยู่ตรงไหนไล่เข้าไล่ออกแล้วเอาตรงทางที่มันจะเข้าตรงทางที่มันจะออกแล้วก็ในโพรงจมูกไล่เรียงมาดูแล้วบริเวณทางเข้าทางออกนี่แหละมันเห็นชัดเจนที่สุดท่านใจกรรมาปริมุขขังคือเป็นบริเวณที่เป็นทางเข้าทางออกของลมนั่นก็คือจมูกนั่นเองจมูกทั้งดั้งเลยไงระวังมันเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากร่างกายคือหน้าของเราเพื่อรู้ว่านี้เป็นทางเข้าทางออกที่มันยื่นออกมาเนี่ยก็จึงเรียกเป็นหน้ามุก ็นมุกที่ยื่นออกมารู้ว่านี่คือทางเข้าทางออกของลมหายใจเราจิตเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นจะเอาจิตตั้งไว้ได้ยังไงก็มานึกถึงมันนั่นแหละอย่างเวลาเราคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่วันนี้กินสิ่งนี้ได้ยินสิ่งนี้ชอบหรือไม่ชอบนั่นแหละจิตของเราทั้งหมดเลยจิตเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องผัวพันรับรู้สุขไปตามทุกข์ไปตามสิ่งที่เราไปคิดผ่านทางใจได้ยินผ่านทางหูเห็นภาพผ่านทางตารับรู้รสผ่านทางลิ้นจมูกหมดทุกช่องทางมี6อย่างนี่แหละจิตเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันไปหมดทีนี้มันก็ไปทำอารมณ์ไงแต่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์ยังไงให้เกิดอารมณ์แบบไหนจิตก็จะมีอารมณ์แบบนั้นก็ไปเสวยเวทนานั้นอารมณ์นั้นอยู่เป็นอย่างนั้นตอนนี้แทนที่ว่าก็จะให้ไปตามนั้นนี้โน้ตใหม่ละตอนนี้ให้มาอยู่กับลมกำหนดยังไงสังเกตเฉยๆไอ้ตรงกำหนดนี่แหละก็เรียกว่าสังเกตไอ้ตรงกำหนดนี่แหละก็เรียกว่าเอาใจมาจดจ่อแต่ตรงกำหนดนี่แหละคือดูเฉยกำหนดดูเฉยไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับให้ลมสั้นหรือยาวเร็วหรือช้าจีหรือห่างร้อนหรือเย็นแล้วก็ไม่ต้องบังคับว่าต้องคิดต้องไม่คิดต้องบังคับว่าคนนั้นอย่าทำเสียงดังคนนี้อย่าขยับคนนี้อย่าทำกลิ่นโอ้ยจะไปบังคับได้ไงมันแต่ยตนาภายนอกบางทีเราก็ควบคุมได้บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้เราพอควบคุมได้ในความที่ว่าให้อยู่เสนาสนะที่มันสงัดไม่มีคนพลุกพล่านไม่มีเสียงอึกทึกคึกโครมอาจจะมีเสียงบ้างมีกลิ่นบ้างแต่ก็นิดหน่อยพออดทนได้อดทนเอามาสังเกตดูลมกลิ่นยังไงเสียงยังไงความคิดก็อย่างนั้นแหละบางทีมันก็ควบคุมได้บ้างควบคุมไม่ได้บ้างไม่ต้องบังคับคราวนี้ไม่ต้องบังคับให้จิตว่าอยากจะเข้าไปรู้อารมณ์นั้นคิดเรื่องนี้เหมือนธรรมชาติของมันอย่าบังคับแค่สังเกตดูตัวฝังเวลาสังเกตนั้นเราสังเกตโดยรอบด้วยสังเกตโดยรอบเป็นยังไงนี่คือเราจะเพิ่มพลังสตินะคือเราดูลมหายใจมันจะได้ยินเสียงด้วยถูกปะล่ะเออใช่ก็ตำรวจฟังได้ยินเสียงข้าพเจ้าอย่างนี้ไงดูลมหายใจเนี่ยเราก็จะมีอุณหภูมิร้อนหรือเย็นเราก็จะรู้สึกได้ด้วยถ้ามีคนทำเสียงอื่นๆต่างๆไม่ใช่แค่เสียงพูดอาจจะเป็นเสียงร้องเสียงรถเสียงนกเสียงไก่เราก็รับรู้ได้หมดกลิ่นด้วยนะความคิดในกระดวยถูกปะล่ะเวลาสังเกตเราสังเกตดูโดยรวมๆเหมือนตำรวจฟังจ้องไปที่หน้าปัดนาฬิกาอย่างเงี้ยนะพอดูเวลานี่เรามองไปนี่เห็นตัวเลขนั่นโดยรวมเป็นอันเดียวถูกไหมเวลาเราสังเกตดูเราเห็นเป็นโดยรวมอันหนึ่งใช่ไหมแล้วให้ในขณะที่ดูนาฬิกานี่สมมติเห็นนี่ยกเป็นตัวอย่างนะให้เห็นบริเวณรอบๆนาฬิกาโดยที่ไม่ต้องขยับตาไปไม่ต้องเคลื่อนตาออกไปแต่ว่าให้จดจ่อไปดูรอบๆสิ่งที่อยู่รอบๆนาฬิกานั้นเหมือนกันตอนนี้นะในขณะที่ท่านฟังเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจนี่เราจะสังเกตเห็นสิ่งรอบๆให้ด้วยให้ได้ด้วยจงทำอย่างนั้นด้วยคือให้สังเกตสิ่งรอบๆตัวเราในขณะที่เราก็ดูลมหายใจอยู่ด้วยนี่แหละเริ่มต้นจากนี่เลยถ้าลืมตาอยู่บางคนจำเป็นต้องลืมตาก็ลืมตาดูเช่นขับรถบ้างทำกับข้าวบ้างตัวเราเห็นภาพแต่เราไม่ลืมหลบนะโอเคหูล่ะหูเราก็ได้ยินเสียงด้วยใช่ไหมเราได้ยินเสียงด้วยแต่เราก็ไม่ลืมหลบกลิ่นล่ะได้กลิ่นอะไรไหมกลิ่นอากาศสดชื่นกลิ่นขยะกลิ่นของหอมกลิ่นของเหม็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นตัวคนกลิ่นเครื่องปรับอากาศกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มได้กลิ่นไหมถ้าได้ก็ไม่ลืมลมสังเกตดูรสล่ะที่อยู่ในลิ้นกินอะไรอยู่ไหมมีรสผ่านทางลิ้นไหมไม่ลืมลมสังเกตดูสังเกตดูในช่องทางใจของเราด้วย มีความคิดนึกอะไรไหมความคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างคนนั้นบ้างคนนี้บ้างมีไหมมีสังเกตดูสังเกตดูก็ไม่ลืมลมด้วยในขณะที่เราไม่ลืมลมหายใจแล้วสังเกตดูเห็นสิ่งอื่นๆต่างๆดำฝังการสังเกตนี่แหละสังเกตโดยที่ไม่ลืมลมเนี่ยต้องจ่อจ้องด้วยนะนั่นแหละคือสติความที่จิตพอเรามาระลึกถึงลมหายใจได้ความระลึกได้นั่นแหละคือสติจิตไม่ใช่สติลมหายใจไม่ใช่สติแต่การที่จิตมาระลึกนึกถึงลมได้นั่นคือสติในขณะที่จิตระลึกนึกถึงลมได้สังเกตดูลมอยู่นี่มันก็เห็นสิ่งอื่นด้วยถ้าเป็นภาพก็ต้องผ่านทางลิ้นได้ที่ไหนเล่าต้องผ่านทางตาถ้าเป็นเสียงก็ต้องผ่านทางจมูกได้ที่ไหนเล่าเสียงมันต้องผ่านทางหูก็จะสังเกตเห็นอย่างนี้ถ้าเป็นกลิ่นก็ต้องผ่านทางตาตาที่ไหนลมกลิ่นได้มันต้องจมูกเท่านั้นต้องตามช่องทางของเก่าเท่านั้นที่เราจะสังเกตเห็นสิ่งต่างๆโดยที่ก็ไม่ลืมลมแล้วมันต่างกันยังไงกับเวลาที่เราก็ได้ยินเสียงมีความคิดนึกทั่วไปมันต่างกันตรงที่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้รู้ลมไงพอเราไม่ได้รู้ลมหายใจในตอนนี้เราตั้งขึ้นเป็นเครื่องมือเกิดสติเนี่ยในขณะที่คุณก็ได้ยินเสียงจิตมันจะเพลินไปตามเสียงนั้นได้เพลินได้ 100% เลยเสียงจะเป็นที่ตั้งความน่ารักน่าชอบใจคุณจะเพลินกลุ้มลุ่มห่อหุ้มดีใจแต่ถ้าเป็นเสียงที่ไม่ชอบใจนะมันก็จะมีความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจเกิดขึ้นโดยอาศัยเสียงผ่านทางหูนั่นเป็นเหตุเพลินไปเต็มที่นี่เขาเรียกกลิ่นด้วยความคิดด้วยแต่พอเราสังเกตดูลมไม่ลืมลมเราก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมแหละไม่ลืมลมดูลมก็ได้กลิ่นเหมือนเดิมมีความคิดเหมือนเดิมแหละแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือแทนที่จิตมันจะเพลินไปตามสิ่งนั้น 100% เนี่ยมันลดลงทำไมมันลดลงเพราะสติคือความระลึกได้ระลึกได้คือไม่ลืมใช่ไหมล่ะเราไม่ลืมลมเนี่ยเรานึกถึงลมใช่ไหมในขณะเดียวกันเราก็ได้ยินเสียงแล้วเราก็ไม่ลืมลมเนี่ยมันมีความคิดนึกเราก็ไม่ลืมลมไอ้ความไม่ลืมเนี่ยคือระลึกได้ไหมระลึกได้คือไม่ลืมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินพอมีความไม่เพลินความเพลินต้องลดลงพอเราจะไม่เพลินเพราะเราตั้งจิตอยู่กับลมความเพลินไปตามเสียงตามความคิดต้องลดลงมันง่ายๆแค่นี้ท่านผู้ฟังไม่มีอะไรยากหลักการเนี่ยเบสิกมากๆพื้นฐานที่สุดในโลกใครๆก็ทำได้จะเด็กแค่ไหนจะผู้ใหญ่แก่ง่อมขนาดไหนอยู่ในอิริยาบถใดทำได้แน่นอนแค่สังเกตดูลมไม่ยากเลยไม่ลืมลมแค่นั้นเองเอาแล้วถ้าลืมไปล่ะก็เหมือนก่อนหน้านี้ล่ะเราไปก่อนลืมไปอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเอาแล้วพอตอนนี้เราทำไงเราก็มานึกเอาแล้วถ้าลืมไปอีกทำไงก็นึกขึ้นไหมระลึกได้เมื่อไหร่ก็ตั้งจิตมาไว้อยู่กับลมอีกทำอย่างนี้ทุกฝั่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะทำให้ความเพลินที่จิตมันจะเข้าไปกลืบกลั้วกับอารมณ์ความคิดความรู้สึกเหล่านั้นมันจะลดลงเบาบางลงพอลดลงเบาบางลงตรงนี้แหละที่จะทำให้สตินั้นเสริมพลังจิตจนเป็นสมาธิได้ในขณะที่เราตั้งระลึกจิตอยู่กับลมนั้นจิตยังไม่สงบหรอกท่านผู้ฟังยังฟุ้งซ่านยังคิดมากบางทียังง่วงอยู่ไงแต่เราสังเกตดูแล้วไม่ลืมลมอย่างนี้ไหมง่วงนอนอยู่ก็จริงแต่ไม่ลืมลมกระบวนการที่สติทำให้เกิดสมาธินั้นก็คือเราไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจ่อกำลังเราจดจ่ออยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะมีพลังเรานี่คือใครก็จิตของเราเนี่ยแหละจิตเราจดจ่ออยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะมีพลังจิตเราไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังที่เราง่วงก็ตามเราฟุ้งซ่านก็ตามเราคิดพยาบาทไม่พอใจคนนั้นคนนี้เพราะจิตเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงมีพลังเหนือจิตเราตอนนี้ทำไงก็มาจดจ่ออยู่กับลมพอเราเอาจิตเรามาจดจ่ออยู่กับลม สติก็จะมีกำลังมากขึ้นตามกระบวนการของอานาปานสติสิ่งที่จิตไม่เพลินไปไม่ตามไปสิ่งนั้นจะอ่อนแรงลงทำให้เสียงที่มีอำนาจดึงให้เราพอใจไม่พอใจทำให้กลิ่นรสความคิดสัมผัสทางตาความร้อนความหนาวความคิดนี่สำคัญนะอดีตอนาคตคนนั้นคนนี้ที่จะมาดึงจิตเราให้พอใจไม่พอใจกังวลใจกลุ่มใจดีใจเนี่ยมันอ่อนกำลังลงเพราะอะไรนะเพราะเราไม่ได้เพลินไปตามสิ่งนั้นเราไม่ได้เพลินไปตามสิ่งไหนสิ่งนั้นมันจะมีพลังลดลงจะอ่อนกำลังลงพอมันอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงจิตเราจะระงับลงระงับลงระงับลงก็กลายเป็นอารมณ์อันเดียวสติจึงเป็นกระบวนการให้เกิดสมาธิอย่างนี้อาศัยเครื่องมือคือลมหายใจวิธีการนี้เรียกว่าอานาปานสติสติระลึกได้ด้วยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเป็นผลทำให้เกิดสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงจนไม่ได้เห็นรูปไม่ได้มีความคิดนึกอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นตัวฟังระดับของสมาธิมีไล่เรียงไปตั้งแต่ความที่ยังมีความคิดที่เป็นกุศลอยู่ความคิดที่เป็นกุศลมีอยู่ความคิดที่เป็นอกุศลดับไปแล้วเริ่มนับว่าจิตเป็นสมาธิตั้งแต่ตรงนี้เพราะมันเป็นคนละโลกกันนะระหว่างจิตที่มีความคิดเป็นอกุศลคิดพยาบาทคิดปองร้ายคิดเสพกามคิดหาความเพลินนั่นนี่เนี่ยคือไม่เป็นสมาธิมันมีเครื่องเศร้าหมองเครื่องขวางเครื่องกั้นมันมีความไม่สะอาดอยู่ในช่องทางใจอยู่ที่ทำให้จิตนั้นจะแบบว่าจะเหมาะสมควรแก่การใช้งานนี่มันไม่ได้เหมือนอาหารหรือน้ำถ้ามันยังไม่สะอาดโอ้จะเอามาทำกับข้าวไงล่ะล้างผักล้างผลไม้ไม่สะอาดต้มถั่วนี่ยังมีเศษทรายเศษดินติดมามันไม่ได้ทำงานไม่ได้ต้องล้างให้สะอาดถึงระดับหนึ่งก่อนที่มันจะพอแต่ยังน้อยเอาเศษอะไรออกไปที่มันจะเป็นปัญหาในการรับประทานเศษทรายเศษดินนี่ต้องออกไปเหมือนกันว่าเราจะเอาจิตของเราเนี่ยให้มารอบรู้เข้าใจเกิดปัญญาใช้งานในการให้เกิดอภิญญาคือความรู้ยิ่งได้จิตต้องมีความเหมาะสมเป็นใจก็ว่าอ่อนเหมาะสมนุ่มนวลควรแก่การงานจิตนั้นคือจิตที่เป็นสมาธิเริ่มจากจุดไหนมันมีความสะอาดหลายระดับเอาสะอาดพอใช้งานได้ก็คือมีความคิดอยู่แต่เป็นความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามพยาบาทหรือเบียดเบียนเป็นความคิดที่เป็นไปในทางกุศลเป็นความคิดที่หลีกออกจากการไม่พยาบาทไม่ไร้สาระเป็นประโยชน์ต่อการรู้ธรรมคืออวิหิงสาแล้วเรามีความสบายใจความอิ่มเอิบใจความดีใจนั่นแหละตัวฝังร่วมกันแล้วอยู่ในระดับขั้นที่จิตนั้นเหมาะสมแล้วเหมาะสมแก่การรู้ธรรมเหมาะสมแก่การทำความเข้าใจเหมาะสมแก่การที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นถ้ามาถึงจุดนี้แล้วท่านฟังให้มีความสบายใจเลยมีความสบายใจความดีใจความโสมนัสเกิดขึ้นเลยว่าโอ้ยเรามาตั้งสติไว้อย่างนี้นะถ้าเปรียบเทียบกับว่าคนที่ไม่มีสติเลยครับคือไม่ใช่ว่าสติแล้วยังเกิดสมาธิหรอกนะยังไม่เกิดเลยก็ตามอ่ะสมมติพยายามตั้งสติไว้แต่สมาธิยังไม่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการตั้งสติทำยังไงผู้มีสติแต่ยังจิตไม่เป็นสมาธินะมันดีกว่านะถูกป่ะเพราะว่าเวลาเขาเพลินไปเนี่ยเขาเพลิน 100%เขาทุ่มสุดตัวเลยเขาแบบชอบว่าชอบสุดๆไม่ชอบไม่ชอบสุดๆอ่ะแต่ว่าพอเราตั้งสติขึ้นแล้วเนี่ยตัวมันยังพอยับยั้งชั่งใจได้บ้าง ันจะไม่ได้เต็มที่ใช่ไหมเพราะฉันยังรู้ว่าฉันมีปัญหาอะไรมันดีกว่าคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีปัญหาอะไรเคยเจอไหมคนที่มีปัญหาก็ไม่รู้ตัวเองมีปัญหาอะไรแล้วตัวเองก็ไม่รู้ด้วยโอ้นี่แย่มากเลยแต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีปัญหาใช่ไหมเออแล้วมันดีแล้วเพราะคุณมีสติแล้วคุณเห็นปัญหาแล้วแต่ยังไม่เห็นโซลูชันยังไม่เห็นทางออกดีกว่าคนไม่เห็นปัญหาใช่ไหมล่ะไอ้ตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าสติการที่เรามีสติเห็นปัญหาหวังแค่เราดีใจระดับหนึ่งเลยว่าเราดีกว่าคนที่เขาไม่รู้ปัญหาด้วยซ้ำแล้วถ้าเราตั้งสติไว้จนสติมีกำลังพอที่จะระงับสิ่งต่างๆไปได้นะระงับความไม่ดีอกุศลธรรมต่างๆไปได้ให้สบายใจเลยดีใจไปเลยมีความยินดีปราโมทโสมนัสเกิดขึ้นเลยว่าอู้เราพ้นภัยเห็นป่านนั้นนั้นเปรียบไว้เหมือนกับคนติดคุกตำรวจอู้อันตรายอันตรายแต่พอเขาออกจากคุกได้เมื่อไหร่นะตำรวจโอ้จะมีความปราโมทยินดีโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุทางนั้นที่ว่าเขาอย่างจะไม่ได้กินข้าวอะไรดีๆมากมายล่ะแต่จะไม่ได้ขับรถอะไรหรูๆอยู่บ้านสบายแค่ออกได้จากคุกเนี่ยโอ้สบายใจแล้วสบายใจแล้วหรือคนตกเป็นทาสอันเปรียบเทียบอย่างนี้แต่พอหลุดพ้นจากความเป็นทาสนี่นะโอ้ไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องมีภัยจะไปไหนก็ได้ตามใจยังไม่ได้ว่ามีเงินอะไรมากเลยนะรู้ป่ะจะมีความปราโมทยินดีโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุให้ท่านฟังตั้งจิตไว้อย่างนี้เลยว่าตอนนี้นี่เราตั้งสติไว้อยู่กับลมนี่ยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในโลกอยู่ตอนนี้นี่โอ้เรายังไม่ต้องไปจิตสงบถึงขนาดว่าเย็นไปทั้งตัวรู้อะไรไปหมดล่ะยังไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแค่นี้เราดีใจแล้วเลยให้ตั้งไว้ซึ่งความยินดีปรีดาโสมนัสเลยว่าโอ้เราโชคดีแล้วเราพ้นจากเครื่องรายรัดเครื่องกีดกั้นกลางกั้นหินป่านั้นเรารักษาความยินดีความปรีดาความสบายใจนี้ไว้ให้ได้รักษาไว้ให้ดีรักษาไว้ให้ดีตั้งจิตให้อยู่กับลมไม่ลืมลมกำหนดดูไว้เราเพ่งจดจ่อสิ่งไหนนะสิ่งนั้นจะมีพลังเราไม่จดจ่อกับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะอ่อนกำลังเพราะจิตเราเป็นอารมณ์เดียวแล้วอย่างนี้ดำฟังเรามาพิจารณาในธรรมะที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งการกำหนดรู้หมายถึงปริญญาปริญญาแปลว่าการกำหนดรู้เหมือนอย่างที่เวลาเราไปรับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเรียนจบสาขานี้เรียนจบสาขานั้นเขาก็เรียกว่าเป็น

ร่างกายระบบน้ำเหลืองระบบน้ำเลือดระบบย่อยอาหารชีพาถะคุณต้องรับรู้เรื่องพวกนี้ใช่ไหมล่ะหรือถ้าคุณเป็นพยาบาลเนาะคุณเป็นพยาบาลก็ต้องรับรู้เรื่องการดูแลคนป่วยในรูปแบบต่างๆความเจ็บมีลักษณะเป็นยังไงวิธีการดูแลคนไข้ขั้นตอนกระบวนการต้องรับรู้เรื่องพวกนี้แม้แต่ถ้าเรียนกฎหมายเรียนรัฐศาสตร์มันไม่ต้องไปรู้เรื่องชีววิทยานี่ใช่ไหมเอาได้ก็ต้องเรียนรู้เรื่องกฎหมายว่ามีกี่มาตรากฎหมายแพ่งกฎหมายพาณิชย์เกี่ยวกับภาษีเกี่ยวกับคดีอาญาวิธีการพิจารณาความการให้ผลของแต่ละข้อเป็นอย่างไรอย่างไรนี่เขาก็ต้องแยกแยะออกไปรัฐศาสตร์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งปรัชญาก็เป็นอย่างหนึ่งวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์สังคมศาสตร์โอ้แต่ละอย่างก็จะมีรายละเอียดที่คุณจะต้องรอบรู้แตกต่างไม่เหมือนกันใช่ไหมตามสาขาวิชาพระพุทธเจ้าก็จึงบอกให้ธรรมะที่เราต้องรอบรู้ก็มีอยู่นะในสายการรู้ทั้งหมดนี่ที่ด้วยปัญญาอันยิ่งท่านใช้คำว่าอภิญญาเนี่ยมันจะมีปัญญาอันยิ่งแบบที่ว่าต้องรอบรู้ทำความเข้าใจยอมรับมันได้จะมีปัญญาอันยิ่งแบบที่ว่าต้องละกำจัดออกเสียจะมีปัญญาอันยิ่งแบบชนิดที่ต้องทำให้แจ้งต้องทำให้เกิดมีขึ้นและปัญญาอันยิ่งแบบที่ว่าต้องพัฒนาจากไม่มีต้องให้มีจากยังไม่ดีต้องให้ดีมันจะเป็นคนละแบบกันเป็นคนละอย่างกันในที่นี้เราจองเอาเฉพาะเรื่องที่เราต้องด้วยปัญญาอันยิ่งในการรอบรู้ท่านใช้คำว่าธรรมะอภิญญาปริญญยาธรรมะที่ต้องรอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอะไรอะไรคือสิ่งที่เราต้องรอบรู้กำหนดรู้ทำความเข้าใจจนถึงยอมรับมันได้ด้วยปัญญาอันยิ่งสิ่งเหล่านั้นคือกลุ่มก้อนกลุ่มกองเขาเรียกว่าขันธ์เป็นกลุ่มทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันปัญจุปาทานขันธ์กลุ่มแห่งสิ่งที่จะให้ความยึดถือเกิดขึ้นได้5อย่างเขาเรียกว่าปัญจุปาทานขันธ์กลุ่มกองคือขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือมี5อย่างนี้เป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้รอบรู้ทำความเข้าใจจนถึงให้ยอมรับมันได้กอง5อย่างนั้นคืออะไรเวลาก็จัดกลุ่มจัดกองนี่ก็ใช้คำว่าขันธ์ทั้งหมดสิ่งไหนไหนเหมือนกันใกล้ๆกันเขาก็จัดรวมกองกันเข้าไว้ด้วยกันการที่เราจัดโต๊ะเป็นกลุ่มเช่นปากกาก็ส่วนหนึ่งดินสอก็ส่วนหนึ่งเหล่านี้รวมเรียกเครื่องเขียนแต่เป็นสมุดหนังสือก็ส่วนหนึ่งแต่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็แยกไปอีกส่วนหนึ่งหนังสือก็ส่วนหนึ่งสมุดไว้สำหรับจดก็ส่วนหนึ่งแยกเป็นกลุ่มเป็นกองเพื่อให้มันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการใช้งานสะดวกต่อการทำความเข้าใจนี่เลยท่านผู้ฟังก็เรียกว่าขันธ์พระพุทธเจ้าจัดกลุ่มก้อนกองเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่มีในคำสอนอื่นนะท่านผู้ฟังขันธ์เนี่ยนะในคำสอนของศาสนาอื่นๆก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนาไม่ได้มีใครมาสอนเจาะจงแบ่งหมวดหมู่ในเรื่องธรรมที่ควรกำหนดรู้ไว้5อย่าง5กองอย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเพื่ออะไรให้มันเป็นระเบียบระบบทำไมนะจะได้เข้าใจได้ง่ายลักษณะการที่ท่านบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเพื่อให้เป็นของตื้นทำให้เข้าใจได้ง่ายในกลุ่มหมวดดังนี้คือถ้าเป็นของแข็งของเหลวก๊าซเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลม
อันนี้กองไว้ด้วยกัน

0: องหนึ่งเขาเรียกว่ารูปขันธ์หรือกองรูปทำไมเป็นรูปอย่างนี้ได้ก็เหมือนเป็นธาตุสี่ชนิดที่ละเอียดก็มีหยาบก็มีรูปหยาบก็เช่นภูเขาท้องฟ้าต้นไม้ทะเลพวกนี้เป็นรูปที่มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติเป็นของหยาบหยาบเอาเสร็จแล้วเขาก็เอาธาตุดินที่เป็นพวกภูเขาเหล่านี้มาถลุงใช้ความร้อนแยกออกมาใช้กระบวนการเครื่องกรองเครื่องแยกสารประกอบออกมาเอาแยกได้เป็นเหล็กบ้างแยกได้เป็นโลหะเป็นอัญมณีเอาของมีค่าแยกไปของเป็นเศษเจือปนก็ทิ้งไปส่วนไหนเอาไปทำแยกเป็นอลูมิเนียมก็ทำอย่างหนึ่งเหล็กก็ทำอย่างหนึ่งอันนี้ก็ละเอียดขึ้นมาใช่ไหมรูปที่ละเอียดขึ้นมาจากการทำจากการประดับและเช่นพวกเครื่องประดับนี่ก็เป็นรูปที่ทำจากธาตุดินก็ละเอียดขึ้นมากว่าจากภูเขาท้องฟ้าแผ่นดินต่างๆรถยนต์สิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนพวกนี้ก็มาจากดินมาจากน้ำที่ปรุงแต่งขึ้นมาก็ละเอียดกันขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นท่านก็จงอาศัยว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากดินน้ำไฟลมก็เรียกว่ารูปเหมือนกันละเอียดบ้างหยาบบ้างแต่เป็นทางชีววิทยาร่างกายของเรามนุษย์นี่แหละก็เป็นสิ่งที่เกิดจากธาตุดินน้ำไฟลมไฮโดรคาร์บอนสารประกอบต่างๆผ่านกระบวนการทางชีวเคมีก็เป็นตัวเราออกมาเกิดจากมารดาบิดามีน้ำอาหารที่กินเข้าไปคุณกินไมโครพลาสติกเข้าไปมันก็ไปอยู่ในตัวเราคุณกินอาหารเผ็ดอาหารธรรมดามันก็ทำให้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพร่างกายเราเนี่ยแหละจึงเรียกว่าเป็นรูปหยาบก็มีละเอียดก็มีละเอียดไปกว่านั้นอย่างเช่นพวกแสงอย่างนี้ทั้งวันก็เป็นรูปที่ละเอียดขึ้นไปอีกทีนี้ก็มีศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีควอนตัมที่ก็เล็กลงไปอีกมีการวิจัยมีการทำความเข้าใจเป็นลักษณะของรูปที่ละเอียดลงไปอีกว่าสารนั้นมีสภาพเหมือนเป็นแสงเราทำไมธาตุดินมันถึงเปลี่ยนเป็นธาตุลมได้ธาตุไฟได้นี่มันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพกันไปมารูปที่ละเอียดก็มีหยาบก็มีในที่ไกลบ้างมีในที่ใกล้บ้างต่างเหล่านี้คือรูปนี่คือกองที่หนึ่งทำความเข้าใจอยู่ที่ไหนในตัวเราใช้จิตที่มีความสงบจากสติที่เราตั้งไว้ทำการทบทวนดูตัวเองร่างกายเราที่อยู่มาตลอดปีนี้มันก็คือรูปนี่แหละสิ่งไหนที่แข็งแข็งที่เป็นของจับต้องได้ก็เรียกว่าธาตุดินมองจากข้างนอกก็มีผมขนเล็บฟันหนังทะลุเข้าไปในตัวผ่านหนังเข้าไปก็เป็นเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกอวัยวะภายในต่างๆเหล่านี้คือธาตุดินส่วนที่เป็นของเหลวเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อปัสสาวะพวกนี้คือธาตุน้ำก็อยู่ในตัวเราถูกไหมน้ำที่เราดื่มเข้าไปก็เป็นพวกนี้แหละน้ำปัสสาวะออกมาเหงื่อออกมาก็ธาตุน้ำในตัวเราอาหารที่เรากินเข้าไปเป็นของแข็งก็คือธาตุดินในตัวเราพวกนี้เข้าไปแล้วมันก็เกิดปฏิกิริยากับธาตุลมคืออากาศที่เราหายใจเข้าไปอากาศที่เราหายใจเข้าหายใจออกนั่นคือธาตุลมให้เกิดปฏิกิริยาเป็นการสันดาปเกิดความร้อนขึ้นเลี้ยงชีวิตไอ้ความร้อนที่เป็นตัวบ่งบอกถึงสัญญาณชีพไม่ว่าจะเป็นการเต้นของหัวใจการไหลเคลื่อนไปของพวกของเหลวมีเลือดมีน้ำเหลืองการขยับของเซลล์ต่างๆเป็นการยืดกล้ามเนื้อหดกล้ามเนื้อให้เป็นออกเป็นยืนย่อเดินได้เหล่านี้อาศัยธาตุไฟที่เกิดจากการสันดาปของธาตุดินและอากาศเกิดเป็นความร้อนขึ้นเกิดเป็นพลังงานขึ้นในร่างกายเราก็จึงมีธาตุดินน้ำไฟลมอยู่ในตัวเราเหมือนกันข้างในอย่างไรข้างนอกก็อย่างนั้นให้เกิดความยึดถือไ เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้รูปนี้ยึดถือด้วยอะไรไปยึดถือจิตนี่แหละไปยึดถือจิตไปยึดถือได้ไงด้วยอำนาจของอุปาทานคือความยึดถือเขาจึงเรียกว่ารูปูปาทานขันธาขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือรูปเป็นเรียกตัวเรามีข้างนอกด้วยเช่นบางคนยึดถือว่านี่รถฉันนะเนี่ยฉันซื้อมานี่ยังผ่อนไม่หมดเลยบางคนผ่อนหมดแล้วเอากลับเข้าแบงก์อีกเอากลับเข้าไฟแนนซ์อีกโอ้คนนั้นแล้วรถเราโอ้แล้วคนนั้นคันนู้นก็ไม่ใช่รถเราหรอกแม้แต่ก็อยากได้ก็ยึดถือรถคนอื่นที่ก็ไม่ใช่รถเรานั่นแหละว่าเราก็อยากได้ก็ยึดถืออีกแบบนึงก็ยึดถือเหมือนกันแต่ยึดถือคนละแบบยึดถือแบบว่าเป็นของฉันว่าฉันมีในสิ่งนี้ยึดถือนี่ก็ยึดถือว่าอนาคตเนี่ยต้องเป็นของฉันยึดถือในอนาคตที่ยังไม่ได้ด้วยซ้ำยึดถือได้รูปภายนอกด้วยรูปภายในด้วยไม่ว่าจะเป็นรถบ้านยังสิ่งของข้าวของทุกอย่างทุกฟังมีโทรศัพท์มือถือของฉันมีปากกาของฉันไม่ใช่แค่สิ่งของนะผู้ชายก็จะยึดถือว่านี่ภรรยาฉันแฟนฉันผู้หญิงก็จะยึดถือว่านี่สามีฉันที่รักของฉันพระสงฆ์ก็จะยึดถือว่านี่ลูกศิษย์ฉันคนนี้ครอบครัวฉันยึดถือได้หมดสิ่งที่เป็นรูปภายในก็ตามภายนอกก็ตามเป็นที่ตั้งให้ความยึดถือได้นี่คือรูปขันธ์นี่คือแยกแยะ5ประการก่อนนะทุกท่านว่ามันคืออะไรให้ตัวอย่างนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวจะไปทำความเข้าใจต่อว่าที่ต้องรอบรู้ปริญญารอบรู้อะไรในข้อแรกคือตัวมันก่อนว่ารูปเป็นอย่างนี้อย่างที่สองคือเวทนาคือความรู้สึกเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสัมผัสโดยสัมผัสนั้นจะเป็นสัมผัสที่เกิดจากเสียงผ่านหูรูปผ่านตากลิ่นผ่านจมูกรสผ่านลิ้นสัมผัสต่างๆผ่านทางกายหรือความคิดนึกผ่านทางใจต้องมีผัสสะมีสัมผัสจึงเกิดเป็นความรู้สึกคือเวทนาได้เวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายนี้เป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็มีหมายถึงบางทีมันก็ไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ก็เฉยๆนะอย่างถ้าเราตอนร้อนเราก็จะรู้สึกว่าอากาศเย็นๆมันก็สบายดีถ้าเราร้อนอยู่นะแล้วยิ่งมีความร้อนขึ้นมาโอ้ไม่สบายความร้อนนั่นก็เป็นทุกข์ถ้าเย็นก็สบายดีแต่ถ้าตรงข้ามกันเช่นหนาวแล้วมาเจออุ่นอุ่นๆนี่สบายดีในขณะที่หนาวโอ้ไม่ดีเราตรงข้ามกันไงแต่ถ้ามันสบายดีอยู่แล้วก็ไม่ได้ว่าจะหนาวหรือจะร้อนมันก็เฉยๆเนี่ยไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์นะอันนั้นก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะมีอยู่ความรู้สึก3ประเภทในทางใจนะก็มีด้วยทางกายก็มีด้วยทางกายก็เป็นสุขกายสุขใจทุกกายทุกใจเราก็จะเรียกทางกายว่าสุขกับทุกเรียกทางใจว่าโสมนัสกับโทมนัสก็อาศัยภาษาต่างๆมากระทบเกิดขึ้นแต่ละคนสุขทุ่มก็ไม่เหมือนกันด้วยบางคนชอบเผ็ดๆโอ้เผ็ดอร่อยแต่ฝรั่งมาประเทศไทยโอ้ไปกินไม่ได้โอ้เผ็ดนี่เหงื่อแตกไม่อร่อยโอ้ภาษาเดียวกันแต่ทำไมคนหนึ่งสุขคนหนึ่งทุกข์คนนี้แล้วมันไม่เหมือนกันไอความยึดถือที่แตกต่างกันในสิ่งเดียวกันจึงทำให้คนนั้นสุขหรือทุกข์แตกต่างกันท่านจึงแยกไว้กองหนึ่งก็เรียกว่าเวทนาขันธ์ชื่อเต็มเต็มของเขาคือเวทนูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือเวทนาคือความรู้สึกเวทนานี้สำคัญนะเพราะว่าความทุกข์ทั้งหมดมันจะรวมลงในเวทนาเวทนาในร่างกายเรามีไหมมีแน่นอนดูฟังถ้าเรามีรูปเราก็มีความรู้สึกด้วยอยู่ในกายนี้สุขบ้างทุกข์บ้างมีแน่นอนยังมีความหมายรู้อีกด้วยเพราะเวลามีผัสสะแล้วมันจะให้เกิดผล2อย่างดูฟังคือความรู้สึกมาจากคำว่าเวทนาและคือความหมายรู้มาจากคำว่าสัญญา สัญญาคือความหมายรู้นั้นจึงเป็นอีกกองหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในร่างกายของเราเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ให้ว่าสัญญาคือความหมายรู้หมายรู้ว่าอะไรเอาจริงต้องฟังเสียงข้าพเจ้าแล้วก็หมายรู้ได้ว่าเอานี่เป็นเสียงพระพูดนะเป็นภาษาไทยนะบางที่คุณหมายรู้ได้ว่าไม่ใช่ภาษาอาหรับนะไม่ใช่ภาษามลายูนะโอ้ก็ทำไมได้รู้ภาษานั้นฟังแล้วบางทีมันเป็นภาษานั้นเราก็ไม่รู้หรอกมันเป็นภาษาอะไรใช่ไหมแต่ว่านี้รู้ภาษาไทยนี่คือมีความหมายรู้คือสัญญาละรู้ว่านี่เขาเรียกว่าสิ่งนี้นี่เรียกว่าสิ่งนี้ความหมายรู้นั่นแหละเรียกว่าสัญญาสัญญาจึงไม่เหมือนเวทนาดูฟังเพราะว่าเวทนาเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เราสุขหรือทุกข์แต่สัญญาเนี่ยเป็นความหมายรู้คือเป็นเหมือนกับ definitionเป็นเหมือนกับนิยามเป็นเหมือนกับคำเรียกเป็นเหมือนกับคำเพื่อให้สื่อสารตรงสิ่งที่เข้าใจตรงกันได้นะอย่างเช่นชื่อว่ารถยนต์นี่สมัยร้อยปีก่อนนี่รถยนต์ไม่มีนะทุกฝั่งสองสามร้อยปีก่อนนี่ไม่มีเอาแล้วนนมาได้ไงเขาก็เอาเครื่องจักรไอ้น้ำมาติดเข้าไปไงเครื่องจักรไอ้น้ำติดเข้าไปกับล้อล้อจริงๆก็คือเป็นรถม้าแหละเอารถม้าแทนที่จะใส่ม้าก็เอาใส่เครื่องจักรไอ้น้ำเข้าไปเราก็จะทำยังไงอ่ะมันไม่ใช่รถม้าเลยจะเรียกว่ารถม้ามันก็ไม่ใช่ละเราก็สมมติชื่อให้มันตรงกันเข้าใจตรงกันแล้วกันว่าแต่มันมีเครื่องยนต์เครื่องจักรนี่ก็เรียกว่ารถยนต์แล้วกันรถยนต์ก็จึงเป็นศัพท์ใหม่เรียกขึ้นมาสมมติขึ้นมาเป็นสัญญาใหม่ขึ้นมาเพื่ออะไรนะให้เข้าใจตรงกันได้ว่านี่มันคือสิ่งนี้จากสิ่งที่มันไม่เคยมีมาก่อนไฟฟ้าเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าเลยวังเขาใช้เทียนไขเขาใช้เชื้อเพลิงในการจุดให้แสงสว่างชื่อก็มา electrical ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้มีมาก่อนเพิ่งจะมามีเรียกกันเนี่ย 400-500 ปีหลังนี่เองว่าเอ้ยนี่คือไฟฟ้านะแล้วเขาเรียกมาได้ไงเอ้ามันก็สังเกตจากปรากฏการธรรมชาติเนี่ยแหละฟ้าผ่าปุ๊บเอ้ยทำไมอันนี้ขึ้นเป็นอย่างนี้เอาลองวัดดูเอ้ยสารเคมีนี่ทำไมให้เกิดพลังไฟฟ้าสถิตอย่างนี้เอามาจัดทำขึ้นเป็นไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับเข้าใจและมีเทคโนโลยีมีทฤษฎีอธิบายก็จึงมีศัพท์เรียกชื่อขึ้นมาละเต็มเลยฟิสิกส์นี่ก็เพิ่งมามีเรียกภายหลังอิเล็กโทรแมกเนติกนี่คินิติกนี่ดินามิกนี่โอ้พวกนี้ก็มีชื่อเรียกมาทีหลังสมมติขึ้นเป็นสัญญาขึ้นเป็นความหมายรู้ขึ้นแต่พูดชื่อนี้คือตรงกันเทอร์โมไดนามิกนี่คือเรื่องนี้อันนี้คือเขาสมมติขึ้นเป็นสัญญาใหม่ขึ้นมาสัญญาที่มีมานี้คือความหมายรู้ให้เข้าใจตรงกันแล้วเพื่ออะไรก็สื่อสารกันได้การที่พระพุทธเจ้าจะสื่อสารกับพวกเราก็ด้วยสัญญานี่แหละเหมือนกันทุกฟังเห็นที่เราทำความเข้าใจในเรื่องของทุกข์อยู่เนี่ยที่ว่ามีขันห้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นสัญญาก็เรียกทุกขสัญญาตัวอย่างอันหนึ่งอาจจะเห็นได้ชัดคืออสุภสัญญาอย่างนี้เป็นต้นทางโฆษณานะเขาพยายามจะให้สังคมเหมือนเข้าใจว่าโอ้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยต้องสวยอย่างนี้ผมนี่ต้องดำอย่างนี้สลวยมาอย่างนี้ลิ้นต้องอย่างนี้หุ่นต้องอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ว่านี่คือสวยอย่างนี้มีความหมายรู้แบบนี้แต่ว่าถ้าผู้หญิงสวยๆในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเห็นคนสมัยปัจจุบันที่ว่าสวยๆเนี่ยโอ้โหเป็นเหมือนอย่างกับกุ้งแห้งเนี่ยผอมเกินไปผู้หญิงสมัยก่อนนี่สวยๆนี่ต้องท่วมๆอวบๆนี่ก็มีความเข้าใจว่างั้นใช่ไหมแต่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่ได้ดูตรงนั้นอย่าไปดูว่าเป็นของสวยงามแต่ให้ดูว่าเป็นของไม่สวยงามเขาก็เลยเรียกว่าเป็นอสุภสัญญามันสวยงามตรงไหนเอาความจริงมาแผ่กันดูตรงไหนมันที่ว่าหอมๆมันจริงมันคือเหม็นตรงไหนที่ว่ามันสลวยจริงๆมันคือเน่าแล้วอันนี้คือให้เข้าใจว่าสัญญาคือความหมายรู้แม้แต่ที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นก็เป็นสัญญาแบบหนึ่งเหมือนกันเพื่อให้เข้าใจความกันได้อริยสัจ4ที่สอนกันเนี่ยที่พระพุทธเจ้าแรกเริ่มแสดงธรรมมาก็สอนความหมายรู้นี้ขึ้นให้เข้าใจว่านี่คือธรรมะนะในหัวข้อที่เรียกว่าอริยสัจนะ4อย่างนะนั่นคือสัญญาระหว่างในร่างกายเรามีมั้ยมีสิ่งที่ในหัวสมองเราคิดนึกตรึกนั่นนี่ได้เนี่ยสัญญาทั้งนั้น สัญญาความหมายรู้ทั้งนั้นเกิดขึ้นในช่องทางใจของเราพร้อมกับเวทนาด้วยเป็นผลของผัสสะที่มีการกระทบสัญญานี้เรียกชื่อเต็มๆว่าสัญญูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือสัญญายึดถือได้ไงเพราะเป็นไอเดียไงทุกฝั่งแต่คนที่ยึดถือในธรรมะอย่างเงี้ยอาจจะเห็นไม่ชัดเขายึดถือในกฎจราจรนี้ยึดถือในกฎระเบียบยึดถือในกฎหมายเนี่ยดีนะยึดถือในความดีก็ดีสิใช่ไหมจะไปดีได้ไงระหว่างความยึดถือมันไม่ดีต่อให้ยึดถือในสิ่งดีนะไม่ดีนะทำไมอ่ะกูดูสิคนที่เขาทุกข์เพราะว่าความดีมีไหมโอ้ฉันจะทำความดีกฎจราจรเป็นสิ่งที่ดีทุกคนต้องปฏิบัติแต่พอมีคนปาดเข้าตรงเส้นทึบอย่างเงี้ยเส้นทึบเขาไม่ให้ปาดนี่มันปาดเข้ามาอย่างนี้โอ้ยเราจะจีดแล้วมันไม่ได้ปาดคนอื่นมันปาดเราอย่างนี้ใช่ปะปาดคนอื่นยังไม่จีดเท่าไหร่มันปาดเรานี่สิจีดละทำไมจีดอ่ะก็นี่มันเส้นห้ามปาดเส้นห้ามแทรกเข้ากฎจราจรนะเขาต่อคิวกันมาดีๆคุณมาละคิวได้ไงตอนนี้คุณยึดถือในสัญญาของความหมายรู้ในสิ่งนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือยึดถือไงต่อคิวซื้อของต่อคิวซื้ออาหารบางทีร้านเนี่ยโอ้โหเขาเพิ่งมาเปิดใหม่นี่น่าอร่อยมากๆเลยไอ้นี่มาคัดเลนเฉยตัดเข่านี่ไม่ได้จี๊ดก็นั่นแล้วมันยึดถือความดียึดถือความดีทำให้เราเป็นทุกข์ได้เป็นที่แห่งความยึดถือได้ต่อมาอีกอันที่สี่นั่นคือสังขารสังขารหมายถึงการปรุงแต่งอันนี้เป็น definition ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้นะทุกฟังการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปจากอะไรได้บ้างปรุงแต่งรูปให้สำเร็จรูปโดยความเป็นรูปการปรุงแต่งนั้นคือสังขารออกมาเป็นอะไรเป็นรูปปรุงแต่งเวทนาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นเวทนาการปรุงแต่งนั้นเรียกว่าสังขารออกมาเป็นอะไรเป็นเวทนาการปรุงแต่งสัญญาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสัญญาการปรุงแต่งนั้นเรียกว่าสังขารออกมาเป็นอะไรนะเป็นสัญญาการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสังขารจากสังขารให้เปลี่ยนเป็นสังขารอีกอันหนึ่งนั่นแหละการปรุงแต่งนั้นเรียกว่าสังขารออกมาเป็นอะไรฮะเป็นสังขารองค์วิญญาณก็ใช่ไหมนี่ด้วยเลยท่านฟังการปรุงแต่งวิญญาณให้สำเร็จรูปโดยความเป็นวิญญาณการปรุงแต่งนั้นเรียกว่าสังขารเห็นออกมาในรูปของวิญญาณเพราะฉะนั้นสังขารการปรุงแต่งนี่มันแทรกไปอยู่กับทุกอย่างหมดอ่ะคุณเห็นสิ่งนี้โอเคเป็นภาษาใช่ไหมก็มีสุขอยู่เงี้ยแล้วเดี๋ยวว่าเฮ้ยสถานการณ์แบบนี้มันดันกลับกลายเป็นทุกข์เราเป็นสุขแล้วไปทุกข์ได้ไงอย่างเช่นชื่อวรนุชอย่างเงี้ยท่านฟังชื่อวรนุชเนี่ยคนเขาปีชื่อนี้มาตั้งเป็นร้อยปีเลยใช่ไหมล่ะแต่พอนักวิทยาศาสตร์เขากำหนดชื่อขึ้นมาใหม่ว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยเราก็เรียกว่าวรนุชได้นะโอ้ยคนชื่อวรนุชนี่เดือดร้อนแล้วทีนี้เอาเมื่อก่อนชื่อดีๆอยู่นี่แหละแต่พอเอาชื่อตัวเงินตัวทองมาเรียกด้วยเนี่ยกลายเป็นแม่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาเมื่อก่อนมันเป็นสุขเวทนานี่แต่ไปตอนนี้ถึงเดือดร้อนขึ้นมาคุณเปลี่ยนแปลงไปแล้วไงเป็นทุกขเวทนานี่มันเปลี่ยนแปลงได้ไงสังขารไงการปรุงแต่งจากเวทนาที่เป็นสุขก็เป็นเวทนาที่เป็นทุกข์จากสัญญาแบบนี้ก็เป็นสัญญาอีกแบบหนึ่งขึ้นมาการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จรูปโดยเป็นสัญญาใหม่เวทนาใหม่นั้นน่ะคือสังขารปรากฏออกมาในรูปของเวทนาด้วยสัญญาด้วยเปลี่ยนแปลงไปหมดมีอยู่กับทุกที่ทุกสิ่งสิ่งนี้เรียกว่าชื่อเต็มๆของเขาคือสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือสังขารยังมีวิญญาณด้วยทุกฟังวิญญาณคือการรู้แจ้งหรือบางทีก็แปลว่าการรับรู้การที่เรารับรู้สิ่งต่างๆด้านนั่นแหละด้วยวิญญาณอะไรเป็นตัวไปรับรู้จิตนั่นเองจิตไปยึดถือวิญญาณโดยความเป็นตัวตนคือจิตมันจะไปทำหน้าที่ในการรับรู้อะไรได้อากับกิริยาที่มันไปรับรู้นั่นแหละเรียกว่าวิญญาณวิญญาณจึงเป็นอาการของจิตที่ออกไปทำหน้าที่ในการรับรู้อะไรบ้างถ้าจะรับรู้เสียงมันต้องผ่านทางหูถ้าจะรับรู้กลิ่นต้องผ่านทางจมูกถ้าคนที่หูหนวกก็ได้รับเสียงไม่ได้ถูกไหมก็ไปมีวิญญาณทางหูไม่ได้ หรือช่องทางอื่นๆก็ตามนั้นจะมีความคิดนึกก็เป็นช่องทางใจไปรับรู้สิ่งที่เป็นนามธรรมนั้นถ้าเป็นช่องทางลิ้นก็ต้องรสอย่างนี้เป็นต้นพอไปทำหน้าที่ในการรู้แล้วก็ให้เป็นภาษาแล้วจึงเกิดมาเป็นความหมายรู้คือสัญญาเป็นความรู้สึกคือเวทนาช่องทางที่ไปรับรู้เป็นทางกายนั้นก็คือส่วนที่เป็นรูปนั่นเองถึงเรียกว่าเป็นวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือวิญญาณจิตนี่แหละท่านฟังมันไปยึดถือวิญญาณสังขารสัญญาเวทนารูปโดยความเป็นตัวตนจิตนี่แหละท่านฟังด้วยความไม่ฉลาดของมันด้วยความไม่รู้ของมันมันจึงไปยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารโดยความเป็นตัวตนเวลาเราจะรอบรู้เรื่องทุกนั้นคือเรารอบรู้ตัวมันก่อนคือทั้ง5อย่างอย่างนี้พอมีการรอบรู้ในตัวมันด้วยลักษณะ5อย่างอย่างนี้แล้วเราต้องเข้าใจต่อไปอีกว่าเหตุเกิดมันมาได้ไงเหตุเกิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาได้ไงผลของมันเป็นยังไงจะทำให้เกิดเรามีความสุขอย่างไรมันจะมีโทษมีทุกข์ยังไงเราต้องเข้าใจรอบด้านเหล่านี้เอาเหตุเกิดของรูปมาจากไหนอ๋อนามรูปไงมันต้องมีนามรูปถึงแม้มันจึงจะมีรูปได้ต้องมีนามนามรูปนี่จึงมีรูปแล้วก็ห้าสี่นี่แหละจึงเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามรูปมาได้ไงเพราะวิญญาณวิญญาณมาได้ไงเพราะนามรูปโอ้มันมีเหตุปัจจัยมาไงรูปมันมีอยู่แล้วเวทนาล่ะสัญญาล่ะสองอย่างนี้มาจากภาษามีภาษาจึงมีเวทนามีภาษาจึงมีสัญญาส่วนสังขารล่ะเพราะอะไรมีสังขารจึงมีอวิชชาไงเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารบางทีท่านก็ว่าก็เพราะมีภาษานี่แหละจึงมีสังขารด้วยก็ได้เหมือนกันอยู่ที่คุณหมายเอาสังขารแบบไหนถ้าสังขารคือการปรุงแต่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็คือจะมาจากภาษาแต่ถ้าสังขารหมายถึงระบบของสังสารวัฏทั้งหมดเลยมันคืออวิชชาที่จะเป็นเหตุต่อเนื่องกันมามีอวิชชาจึงมีสังขารสังขารในที่นี้หมายถึงโลกโดยรวมทั้งหมดเลยเกิดขึ้นได้เพราะอวิชชามันรัดเริงเอาไว้แต่ถ้าหมายเจาะจงเอาเฉพาะการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในตัวเราปฏิกิริยาทางชีวเคมีเปลี่ยนแปลงจากรูปนี้เป็นรูปอื่นอาหารที่ย่อยไปอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสังขารแบบที่เกิดจากผัสสะส่วนวิญญาณล่ะวิญญาณก็เกิดมาจากนามรูปมีนามรูปจึงมีวิญญาณมีวิญญาณจึงมีนามรูปทั้งหมดนี้เป็นเหตุเกิดมันก็เป็นเหตุเกิดมันก็ธรรมดาใช่ไหมโลกมันก็เป็นมาอย่างนี้ใช่ป่ะก็โอเคแล้วมันให้เราสุขยังไงโอ้นี่เราก็ต้องรู้ใช่ไหมล่ะว่าถ้ามันให้เกิดความเพลินความพอใจตรงจุดไหนความเพลินความพอใจนั่นแหละคือสุขที่เกิดจากขันธ์ห้านี่แหละรูปให้เรามีความสุขได้ไงโอ้ก็กินอาหารอร่อยๆใช่ไหมอันนี้ธรรมดาเลยเวทนาล่ะเขาก็สุขเวทนาเนี่ยมันทำให้เราสุขอยู่แล้วใช่ไหมสัญญาล่ะโอ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขาชมเรานั่นคือหมายรู้แล้วบางทีถ้าเราไม่รู้ว่าเขาชมเราด้วยภาษาอาหรับอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะมันก็ไม่สุขแต่พอเรารู้ว่าเขาชมเราด้วยภาษามาลายูแล้วเนี่ยโอ้เราก็รู้สิก็ดีใจสิมันก็ให้เราสุขได้สังขารก็เหมือนกันวิญญาณก็เหมือนกันสุขโสมนัสอันใดอาศัยขันธ์ห้าใดแล้วเกิดขึ้นนั้นนั่นแหละเป็นรสอร่อยที่บับบาให้เกิดความพอใจชอบใจในสิ่งนี้แค่นี้ยังไม่พอดูฟังโทษอันต่ำสามเราก็ต้องรู้ด้วยโทษของขันธ์ทั้งห้าที่เราต้องรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งถึงจะให้เป็นการรอบรู้ได้นั่นคือต้องรู้ว่ามันไม่จริงขันธ์ทั้งห้าใดก็ตามที่อาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยใดก็ตามเกิดขึ้นมันไม่จริงอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่เป็นตัวของมันเองมันอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นความที่มันต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นไม่ได้เป็นตัวของมันเองนั้นจึงเรียกว่ามันไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเป็นโทษของมันหวังเป็นสิ่งที่มันจะทำให้เกิดผลต่อเนื่องไปว่าถ้าเรายึดถือในสิ่งนั้นแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังเนี่ยโทษต่อไปมันก็คือจะทำให้เราทำอกุศลธรรมทางกายทางวาจาได้ถ้าเราทำอกุศลธรรมทางกายทางวาจาโดยอาศัยความยึดถือด้วยความที่มันไม่เป็นไปตามที่ต้องการโอ้นี่โทษมหาศาลมันจะตาม มาเยอะเลยนะไม่ว่าจะเริ่มจากการทะเลาะเบาะแว้งในครัวเรือนการท็อกซิกบูลลี่กันในที่ทำงานจนถึงในระหว่างชนชั้นทะเลาะกันเป็นสงครามกลางเมืองจนใหญ่ขึ้นเป็นกลุ่มๆเป็นระดับประเทศจนเป็นสงครามระหว่างประเทศเป็นสงครามโลกก็เพราะจุดนี้แหละท่านฟังจากเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเอสคาเลทขึ้นมันไต่ขึ้นไต่ขึ้นจนมีปัญหามากขึ้นมาได้เพราะนี่แหละมันคือความยึดถือโทนอันต่ำสามมันเปลี่ยนแปลงไปจากที่หวังเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นแล้วต้องรู้อันสุดท้ายจึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีปริญญาคือรอบรู้นั่นคืออุบายในการนำออกอุบายในการที่จะนำออกจากความยึดถือในการทำงานนั้นคืออะไรถ้าเรารู้ข้อนี้ด้วยจึงจะเรียกว่ารอบรู้จริงๆคือไม่ใช่มองแต่แง่ดีไงแล้วก็ไม่ใช่มองแต่แง่ร้ายเนี่ยต้องรู้วิธีว่าดีเราจะใช้ประโยชน์ยังไงแล้วร้ายเราจะป้องกันยังไงคือไม่ใช่ว่าดีร้ายแบบที่ว่าจะเอาแต่ดีไม่เอาร้ายนะไม่ใช่งั้นประเด็นคือความหมายทั่วไปแต่ถ้าหมายถึงว่าถ้ามันมีโทษเนี่ยเราจะอยู่กับโทษมันยังไงเพราะมันไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ดีๆไว้มันไม่ได้อยู่แล้วไงเพราะถ้าเราจะเอาดีโทษมันก็มาด้วยก็ในเมื่อมันมาด้วยแล้วเราจะป้องกันจิตใจเราไม่ให้มันไปเกิดโทษนั้นได้อย่างไรหรือถ้ามันเกิดแล้วเราจะไม่เสียหายทุกไปได้อย่างไรนั่นคือต้องมีความเข้าใจข้อนี้ต้องมีปัญญาต้องรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งในการมีอุบายนำออกจากความยึดถือนั้นอุบายในการที่จะนำออกจากความยึดถือในขันธ์ทั้ง5คือไงก็ต้องรอบรู้มันไงการรอบรู้คือปริญญาด้วยปัญญาอันยิ่งคืออภิญญาจะเป็นอุบายในการนำออกจากโทษของมันคือความยึดถือที่เราไปยึดถือนั้นได้เห็นรอบเลยว่าปริจึงแปลว่ารอบรอบรู้ตั้งใจกับนี้เรื่องทุกข์พอรอบรู้เรื่องทุกข์บางท่านก็แปลว่ากำหนดรู้บางท่านก็แปลว่ายอมรับมันได้รอบรู้กำหนดรู้แล้วเราอยู่กับมันได้ทุกฟังการยอมรับมันได้คืออยู่กับมันได้อยู่กับมันได้โดยที่ว่าไม่ทุกข์ถึงแม้มันจะทุกข์ใช่ไหมแต่คุณอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์นี่แหละคือการที่ยอมรับมันได้อยู่กับมันได้เพราะรอบรู้มันรอบรู้ตรงส่วนให้ครบอย่างนี้เลยนะว่าต้องรู้ถึงอุบายในการนำออกจากความยึดถือในสิ่งที่เราจะไปยึดถือได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพ้นทุกข์ได้ระหว่างเราพ้นที่ตัวทุกข์โดยสร้างเหตุมาจากจุดอื่นสร้างเหตุมาจากจุดอื่นในที่นี้คือมีปัญญาในการเข้าใจตัวมันนั่นแหละเราจึงพ้นจากมันได้ประเด็นคือตรงความยึดถือเนี่ยระหว่างถ้าเราศึกษาทำความเข้าใจเรื่องใดแล้วเรายิ่งยึดถือมากอันนั้นไม่ถูกอ่ะคุณศึกษาผิดคุณไม่ใช่ว่ารอบรู้ละไม่ใช่รอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งละไม่ใช่กำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งละเป็นปัญญาที่แย่แล้วไม่ยิ่งเลยเป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาปัญญาเป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่ากิเลสมันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิกิเลสมันลดลงนั่นก็จึงเป็นอภิญญาคือปัญญายิ่งเพราะงั้นการศึกษาการรอบรู้การกำหนดรู้ไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้นะบังเรื่องทางเทคโนโลยีแล้วมันจะให้เกิดความเพลิดเพลินกิเลสเพิ่มนั่นไม่ใช่การรอบรู้การกำหนดรู้ด้วยปัญญาแต่เรามารอบรู้ด้วยปัญญาให้จนถึงจุดคือการปล่อยวางความยึดถือในสิ่งนั้นได้นั่นต่างหากตัววังจึงจะเรียกว่าธรรมะอภิญญาปริญญายาธรรมะที่ควรกำหนดรู้ควรรอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแต่การธรรมะรับรุ่นช่วงของจิตตวิเวกนำสิ่งที่เป็นมงคลมาสู่จิตใจของตัววังให้จิตของเรานั้นไปสู่ความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานได้นั่นเองรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันโด ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
1: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงกับติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรุงเทพมหานครสั่งปูพรมตรวจอาคารเก่าทั่วกรุงสำรวจโครงสร้างทำฐานข้อมูลและแผนประเมินการจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ดูอีกแล้วก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do It Now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรุงเทพมหานครสั่งปูพรมตรวจอาคารเก่าทั่วกรุงทั้งสำรวจโครงสร้างจัดทำฐานข้อมูลทำแผนประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและบริหารจัดการอาคารในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
8: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมพื้นที่อาคารพาณิชย์เก่าจำนวน5คูหาใกล้วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถนนพระราม4ที่เกิดเหตุแผ่นปูนกันศาสตร์บริเวณชั้น2ทรุดตัวและถล่มลงมาโดยกั้นเขตอันตรายออกคำสั่งห้ามใช้อาคารชั่วคราวพร้อมเร่งขนย้ายวัสดุเพื่อเปิดการจราจรและจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแล้วทางนี้ได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกป้องกันเหตุซ้ำรอยอย่างเข้มงวดด้วยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่าในพื้นที่มุ่งเน้นตรวจสอบอาคารที่มีอายุการใช้งานมานานอาคารที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันส่วนการบริหารจัดการในระยะยาวได้สั่งการให้สำนักงานเขตตั้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนสำรวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลอาคารที่มีลักษณะการก่อสร้างใกล้เคียงกันหรือมีความเสี่ยงสูงพร้อมจะทำแผนประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการอาคารในพื้นที่อย่างเป็นระบบจุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมรับคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์เป็นคดีพิเศษเร่งขยายผลโบรกเกอร์และผู้ชักชวนลงทุน
9: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมเพื่อพิจารณารับคดีลงทุนฟอเร็กซ์ที่เข้าข่ายการฉ้อโกงประชาชนเป็นคดีพิเศษพร้อมเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงโดยขณะนี้ได้สอบปากคำผู้เสียหายที่เข้าร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรวมถึงผู้เสียหายที่แจ้งความไว้กับตำรวจไซเบอร์อย่างต่อเนื่องพบว่าคำให้การส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกันโดยระบุถึงพฤติการการชักชวนให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศโดยผู้แนะนำ ำการลงทุนสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการสอนเทรดและแสดงผลกำไรปลอมนำมาใช้ขายคอและแรงจูงใจให้ประชาชนลงทุนและซื้อขายเทรดมากยิ่งขึ้นซึ่ง DSI อยู่ระหว่างตรวจสอบพยาน